0: ปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการจัดตั้งมูลนิธิอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิดังกล่าวเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิว่ามีผู้ใดร่วมด้วยบ้างทั้งนี้แม้ยังไม่สามารถระบุเจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งได้แต่จากพฤติการที่ตรวจพบตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินซึ่งมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุสำหรับสถานะทางการเงินทั้งหมดขณะนี้กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทิศทางของเงินทั้งรายการเงินไหลเข้าและเงินไหลออกรวมถึงการพิสูจน์ที่มาและไปทางของเงินแต่ละส่วนเพื่อให้เห็นสภาพทางการเงินที่ชัดเจนส่วนประเด็นการจัดทำพระเครื่องและวัตถุมงคลของวัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้นแม้พบว่ามีการจัดทำหลายประเภทแต่การตรวจสอบรายได้จากส่วนนี้ทำได้ยากเนื่องจากมีการชำระด้วยเงินสดและโอนเงินโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันตำรวจเห็นเพียงตัวเลขของเงินแต่ยังไม่เห็นเส้นทางที่มาและปลายทางอย่างแน่ชัดจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างละเอียดณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
1: เคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ

0: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้13กันยายน2569นะครับผมณัฏฐะจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายกันในช่วงเช้าของวันนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังช่วงเช้าวันนี้ฝนตกที่ไหนหรือเปล่านะครับรับฟังในพื้นที่ไหนนะครับมาบอกกับพวกเราหน่อยซิว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุตามคาดการณ์เนี่ยนะฮะมีฝนตกหนักในประเทศไทยนะครับจนถึงวันนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วเนี่ยกรมอุตุได้มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ระมัดระวังทั้งหมดใน71จังหวัดซึ่งก็ครอบคลุมแทบจะทุกภาคของประเทศแทบทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายด้วยเพราะช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทราบมาว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่รวมถึงบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหน่วยทหาร

พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพราะนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศแล้วคุณผู้ฟังครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยังต่างประเทศในหลากหลายครั้งที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยเราก็เฝ้ารอชมเรื่องของฉลองพระองค์โดยเฉพาะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่พระองค์ปรากฏพระวรกายฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านในแต่ละชุดเนี่ยนะฮะจะทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอสถาบันนะครับหรือว่าการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังต่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะทูตวัฒนธรรมนะครับที่ช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์หัตถศิลป์และงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีโลกแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับพระองค์ยังทรงประยุกต์ความเป็นไทยให้เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการที่พระองค์สวมฉลองพระองค์ที่ผสานเอกลักษณ์ผ้าไทยเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศที่พระองค์เสด็จเยือนแล้วเนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่สร้างความงดงามยังสะกดสายตาชาวต่างชาติอีกด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้พระองค์ทรงใช้แฟชั่นให้เป็นภาษาสากลเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นการเผยแพร่ในส่วนของเอกลักษณ์มรดกของไทยให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกด้วยนะครับโดยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับกระทรวงการต่างประเทศได้มีการออกเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่14ถึง16กันยายนนี้นะครับเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบปะกับเลขาธิการพรรคใหญ่คอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนามรวมถึงทางด้านของนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันเดียวกันนี้นะครับทางด้านของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงภริยาจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับทางด้านของประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยนะครับซึ่งในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยอีกด้วยนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสที่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวเวียดนามให้ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับภาพพระบารมีและบรรยากาศการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดี๋ยวมีมาให้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีเรานำมาฝากกันในช่วงต้นรายการแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะรับชมขบวนเรือพระราชพิธีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะฮะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการพิธีกฐินหลวงเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีการจัดขึ้นวันจริงคือ6พฤศจิกายน2569ในเดือนกัน

0: ยายนนี้เขาจะมีการซ้อมย่อยนะครับก็คือที่จะถึงเนี้ยใกล้ใกล้เลยก็คือวันที่17กันยายน2569 23กันยายนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อยอยู่ทั้งหมด3ครั้งและการซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นการซ้อมใหญ่2ครั้งครั้งที่1คือวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะฮะโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้บริเวณฝั่งทนนะครับก็จะมีที่ใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับส่วนฝั่งพระนครเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างรวมถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเรานำมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันอีกครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของพลทหารอาสากันบ้างนะครับเมื่อสักครู่ก็เปิดสปอตไปแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆชายไทยนะครับที่อายุระหว่าง18ถึง26ปีนะครับเขาแบ่งเป็น2ห้วงอายุด้วยกันก็คือห้วงแรกเนี่ย18ถึง20ปีคือผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเลือกนะครับแล้วก็อีกห้วงหนึ่งก็คือ22ถึง26ปีบริบูรณ์นะครับผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำก็คือเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำนะฮะสามารถที่จะมาสมัครนะครับเพื่อเป็นพลทหารอาสาได้พลทหารอาสาก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำเป็นสัญญาจ้างนะครับระยะเวลาก็คือ4ปีเนี่ยนะครับซึ่งก็จะได้รับการฝึกแล้วก็การปฏิบัติภายในหน่วยเช่นเดียวกับน้องๆทหารกองประจำการทั่วไปเลยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนนะครับแล้วก็มีในส่วนของการต่อยอดการส่งเสริมให้กับกำลังพลทุกอย่างนะครับอย่างเช่นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็จะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าของทหารกองประจำการซึ่งกำหนดที่นั่งกว่า180นะครับหมายความว่า100ที่นั่งของนักเรียนใน10จะมีมาจากทหารกองประจำการซึ่งเป็นโควต้าเนี่ย80ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นประเภทเดียวกันกับการสมัครพลทหารออนไลน์เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับก็ยังมีคิดคะแนนพิเศษนะครับเพื่อที่ในอนาคตอยากจะไปสอบเข้ารับราชการในสายทหารของกองทัพบกเราก็มีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ขณะที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการอยู่เนี่ยนะฮะก็จะมีการฝึกฝนทักษะอาชีพการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้อีกด้วย ก็น้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยศาสดีใกล้บ้านก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ไปในวันเวลาราชการนะครับถ้าสมมติว่าต้องการที่จะไปยังสถานที่ที่ให้เจ้าหน้าที่ทหารเขาได้ช่วยทำการสมัครเนี่ยนะครับก็สมัครออนไลน์นะครับหรือว่าสมัครเป็นพลทหารอาสาเนี่ยสามารถที่จะเลือกผลัดเลือกหน่วยได้นะครับกว่า221หน่วยทั่วประเทศนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้10กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมด้วยในเรื่องของการลดการเรียกเกณฑ์นะครับก็นำผู้ที่สมัครใจเข้ามาเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแล้วก็ดูแลให้อย่างเต็มที่เรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของสวัสดิการก็ดูแลกันอย่างครบถ้วนตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณฟังเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของกำลังพลกองทัพบกเขายกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆแม้ใครก็อยากที่จะมีที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยที่มั่นคงนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเรามีโครงการที่ชื่อว่าโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพบกนะครับซึ่งในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับกองทัพบกก็จะร่วมกับกรมธนารักษ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะได้มีการลงนามความร่วมมือจะทำโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุร่วมกับกรมธนารักษ์แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็3หน่วยงานด้วยกันเนี่ยนะฮะลงนามบันทึกข้อตกลงโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาครับปลอดทุกข์นะครับท่านได้กรุณาลงนามในบันทึกข้อตกลงด้วยเนี่ยนะครับก็โครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำของกองทัพบกเนี่ยถือว่าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับก็เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก13ชั้นอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพื้นที่สะดวกสบายมากคุณผู้ฟังครับใกล้กับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีมันใกล้กับห้างสรรพสินค้าโซนของโรงเรียนโซนของสถาบันการศึกษาสถานพยาบาลเนี่ยครบถ้วนเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรง13ชั้น2อาคารนะครับอาคารละ360ห้องรวมทั้งหมดก็720ห้องมีขนาดจำนวน2ขนาดด้วยกันมี50ตารางเมตร1แล้วก็2ก็คือ60ตารางเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การก่อสร้างราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับราคาคอนโดมิเนียมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยรอบเนี่ยนะครับก็เทียบกันแล้วในส่วนของอาคารที่พักอาศัยที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบกเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่านะครับก็เริ่มต้นที่ล้านห้าไปปลายนะฮะเขาก็มีให้เลือกในหลากหลายขนาดก็ไปดูนะครับสำหรับในส่วนของข้าราชการกองทัพบกกำลังพลแล้วก็ลูกจ้างประจำนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามดูห้องพักหรือว่าจองห้องพักได้ที่ฝ่ายขายนะครับหมายเลขโทรศัพท์0988264537แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0659454537ไปดูตัวอย่างห้องได้ก่อนนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามินทรากรุงเทพมหานครนะครับนำมาประชาสัมพันธ์กันก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับในยามเช้าแบบนี้ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามสั้นๆช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

คุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องราวของกรมควบคุมโรคกันบ้างนะฮะล่าสุดได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีนะครับเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายเสริมแรงต้านแล้วก็การฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอเพราะเราเชื่อว่าการวางแผนแล้วก็การเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับไม่ว่าจะทำใดๆก็ตามแต่โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพมันประมาทไม่ได้จริงๆครับรวมถึงเพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับดังนั้นในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีอย่างที่เรียนไปเริ่มต้นนะครับคุณผู้ฟังในการดูแลสุขภาพเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ภายใต้มาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มได้แก่คำว่ารู้ก็คือการตระหนักแล้วก็ประเมินผลสถานะความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มรวมถึงเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงของตนเองนะคะต่อมาปรับก็คือปรับสภาพพื้นที่บ้านสภาพพื้นที่แวดล้อมให้ปลอดภัยลดจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการสะดุดการลื่นล้มนะฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้นะครับส่วนขยับเพิ่มก็คือการออกกำลังกายนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเพราะว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆฝ่อลงนะฮะดังนั้นเราก็ต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราอยู่เสมอนะครับโดยมีกิจกรรมทางกายรวมไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะครับก็เดินบ้างขยับบ้างออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆของเราเนี่ยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะแล้วก็จะดีไปกว่านั้นถ้าเราดูปัจจัยองค์ประกอบอื่นเสริมด้วยอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับตามที่เขามีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนยังตกหนักอยู่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเพราะว่าหลายคนก็ป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนี้นะครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย

ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายนี่แหละวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับและฟังพร้อมๆกันทั้ง3คลื่นโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับมีเม็ดฟูกรดอะมิโนครับมีดึงรวงเร่งดกที่จะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะรวมไปถึงยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาหญ้าบิงครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย์โอสถเยอะแยะมากมายกายกอง25นาทีโดยประมาณวันนี้เราฟังเพลงลูกกรุงกันเนาะช้าๆนานๆทีโผล่มาลูกกรุงทีแฟนรายการลูกกรุงกับแม่เมื่อไหร่ลุงช้างจะเปิดลูกกรุงเปิดแต่เล็กทุ่งก้าวเก่าพะใหม่หน่อยก็ไม่รู้จักเอาเพลงลูกกรุงนี่แหละตามคำแนะนำคุณป้าแกชอบฟังของฐานนินอินทรเทพลุงช้างก็เลยนะตอบสนองให้กับงานเพลงอ้าวอารมณ์ถูกใจคุณปีดาด้วยนะครับอากาศนั้นก็ชอบธานินอินทรเทพครับพี่น้องที่ฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างจดเบอร์โทรลุงช้างไว้เนาะอาจจะได้พูดได้คุยกันอยากกินอยากได้อยากใช้อยากจะขายอะไรในรายการก็โทรมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั้นเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วส่วนใครจะซื้อปุ๋ยกระสอบ2กระสอบต้องขับรถมารับเองนะครับต้องขับรถมารับเองนะถ้าจะซื้อยกตันเดี๋ยวลุงช้างเสิร์ฟถึงบ้านท่านเลย50กิโลครับปุ๋ยหนัก50กิโลนะไม่ใช่25กิโลนะครับใครจะมีงานงานบุญงานบวชงานแต่งวันนี้เรามีโต๊ะจีนมารวยเนี่ยน้องชายประแชมเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับมารับทำบุฟเฟ่มารับทำโต๊ะจีนวันนี้จะมีงานอะไรก็ตามนะลองลิ้มชิมรสฝีมือมารวยโต๊ะจีนสิ0812901691ครับ0812901691ไปฟังสมฉายอรุณฉานร้องครับสมมุติว่าเขารัก

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675022
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ก่อนนอนนะรับประทานก่อนนอนเนาะบางคนว่าตอนไหนก็ได้นะผมว่าไอ้กลางวันเรากินยากันเยอะแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าเรากินยาก่อนนอนเยอะแยะเลยนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลังอาหารมื้อไหนก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเพราะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะครับยาก็คืออาหารที่เรากินทุกวันนั่นมันเป็นยาแล้วล่ะน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะใครดีท้องผูกเป็นประจำดื่มน้ำเยอะๆนะฉี่ไม่ค่อยออกฉี่น้อยดื่มน้ำเยอะๆนะโดยเฉพาะน้ำอุ่นนะครับแล้วก็โปรมิกออยก็นะเราเอาน้ำมันแต่ละชนิดชนิดมาสกัดพวกงาดำพวกกระเทียมอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะครับบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุกทานได้1เดือนนะ650บาทเท่านั้นเองครับไปฟังทุยจ๋าทุยเสียงร้องของรวงทองทองลั่นทมนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารวงทองทองลั่นทมปีนี้อายุ90ปีคุณผู้ฟังอายุท่าน90ปีนะโอ้ยังแข็งแรงเสียงยังแจ๋วอยู่เลยเมื่อคราวที่แล้วผมไปเซิร์ชดูในรายการเพลงลูกกรุงนะเป็นคอนเสิร์ตรวงทองทองลั่นทม90ปีแล้วโอ้ยังแข็งแรงครับเสียงยังดีอยู่เลย

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเธอก็ยาย่าบริง2แคปซูลกันเลยทีเดียวนะอ่ะบทเรียนก่อนวิวามาเลยครับส่งท้ายนะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีโดยประมาณที่เราเจอกันขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วก็ไทยแคลพัดยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไซเลียมจอยและจอยมิกฟู้ดสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายภายแต่ลมเหม็นทิน4-5ตำบลมันอึดอัดก็รับประทานได้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 086-969-6955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมีผล15กันยายน69สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยกรมขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนอนุทินอารมณ์ดีหลังลูกพรรคภูมิใจไทยร่วมอวยพรวันเกิดครบ60ปีพร้อมปล่อยมุกแจกรุ่นเหนือดวงขณะที่ซาบิดาเผยนายกอวยพรกลับสั้นๆตั้งใจทำงานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยเสร็จสิ้นณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยโดยได้กล่าวถึงบรรยากาศที่ลูกพรรคได้อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีซึ่งตรงกับวันที่13กันยายนโดยนายอนุทินกล่าวว่าอยู่กับลูกพรรคก็ต้องแฮปปี้อยู่แล้วส่วนการประชุมวันนี้นายอนุทินยืนยันว่าเป็นการประชุมตามปกติเนื่องจากวันจันทร์และวันอังคารตนเองไม่อยู่พร้อมกล่าวถึงสิ่งที่กำชับกับลูกพรรคว่าเมื่อเป็นส.ส.ก็ต้องอยู่กับประชาชนทุกวันโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงภายในที่ประชุมมีการเปิดใจพูดคุยอะไรเป็นพิเศษหรือไม่หลังได้ยินเสียงดังมาถึงด้านล่างโดยนายอนุทินตอบสั้นๆว่าสวดมนต์จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีที่นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีพระคุ้มครองโดยนายอนุทินจึงได้ปล่อยมุกว่าจะแจกรุ่นเหนือดวงก่อนหัวเราะและเมื่อถามต่อว่าจะนำมาแจกให้กับส.ส.หรือไม่นายอนุทินตอบว่าผลมาแล้วก่อนย้ำว่าพูดเล่นขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้อวยพรกับโดยบอกว่าให้ตั้งใจทำงานจนผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าฟังดูเหมือนเป็นการสั่งงานมากกว่าการอวยพรซึ่งนางสาวสบิดาตอบว่าใช่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างเป็นกันเองที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจาก ลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่า

เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมะโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคตเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคตกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้น
ย่อมเสื่อม

เหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ1ทุกข์ทางกาย2ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพ
ิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือหนึ่งรู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่า
น้ำขึ้นแล้วอยากให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยโศกอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์เ
ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะก็เช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์วันแบบสบายๆวันพักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะใครที่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันบ้างบอกกันได้ไว้นะคะแต่ว่าเช้านี้ค่ะพี่ยุ้ยก็มีข้อมูลจากทาง Agodaซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลในด้านของการท่องเที่ยวเขามีการเผยผลอันดับนะคะบอกว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกเดินทางกลับมาซ้ำนะคะมากที่สุด10อันดับในเอเชียนี่จะเป็นอะไรแล้วก็มีประเทศที่ไหนกันบ้างจังหวัดใดบ้างก็อดใจรอสักครู่นะคะค่ะก็มีการนะคะมีแจ้งข่าวจากทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีการออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีแล้วก็จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะก็ประชาชนนะคะคนไทยที่อยู่ทางฝั่งของเวียดนามก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ได้เช่นกันนะคะก็กลับมาตรงนี้นะคะที่บอกไปนะคะว่ามีการเปิดตรงนี้บอกว่าทางอัลกอดาเขาบอกว่าก็มีการเผยแพร่เว็บไซต์ตรงนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลในด้านของการจองที่พักครึ่งปีแรกในปี2569นะคะซึ่งผลออกมาว่ากรุงเทพมหานครของเราก็ยังคงนะคะอยู่ใน3อันดับแรกติดต่อกันเป็นเขาเรียกว่าปีที่2แล้วนะคะซึ่งหลังจากที่มีการติดตามเขาเรียกว่ารองจากผลตรงนี้ก็คือเพียงแค่โตเกียวที่ครองอันดับ1นะคะส่วนทางบาหลีนี่ก็ติดอันดับ3เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะตามมาด้วยของทางโซแล้วก็โอซาก้าติดอันดับ4แล้วก็5นะคะแต่ว่าปิดท้าย10อันดับตรงนี้ก็จะมีที่ดานังกัวลาลัมเปอร์ฟุกุโอกะไทเปแล้วก็ยะโฮบาหลูนะคะแต่ว่าเปิดอันดับตรงนี้บอกว่า5อันดับเนี่ยเมืองที่ยอดฮิตแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยเขาเรียกว่าคือมาเยือนครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2แล้วสามารถที่จะกลับมาซ้ำได้ในเอเชียนะคะในช่วงของ6เดือนแรกในปี2569อันดับแรกอย่างที่บอกไปก็คือของโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันดับที่2ก็คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราค่ะอันดับที่3เป็นบาหลีของทางอินโดนีเซียนะคะอันดับที่4ก็จะเป็นของทางโซประเทศของเกาหลีใต้ค่ะส่วนอันดับที่5นะคะของทางญี่ปุ่นค่ะของโอซาก้านะคะโตเกียวนี่ติดอันดับที่1ส่วนโอซาก้าติดอันดับที่5มาถึง2จังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าประเทศไทยที่ติดอันดับตรงนี้มาถึง2ปีแล้วนะคะก็บอกว่าทางกรุงเทพด้วยนะคะทางภูเก็ตค่ะพัทยาเชียงใหม่แต่ว่าถ้าใครเดินทางไปเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนสักนิดหนึ่งนะคะตามมาด้วยทางหาดใหญ่ค่ะก็ยังคงครองนะคะ5อันดับแรกของทางเมืองเนี่ยที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาซ้ำมากที่สุดนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยแล้วก็โดยมี5เมืองก็ยังคงรักษาอันดับไว้ต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือแต่ละเมืองเนี่ยเขามีในด้านของเสน่ห์ความแตกต่างกันเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบด้วยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสุขภาวะของภูมิภาคนะคะส่วนทางภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางที่ต้องการการพักผ่อนแบบเป็นระยะยาวนะคะสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยส่วนทางพัทยาก็เป็นการตอบโจทย์กันแบบพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนทางเชียงใหม่อย่างที่บอกไปนะคะเหมาะสำหรับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบเท่านั้นแล้วก็นักเดินทางสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยอยู่ตรงไหนก็สามารถที่ทำงานได้ขณะที่ทางหาดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางเป็นแบบระยะสั้นๆในช่วงของสุดสัปดาห์เท่านั้นเพราะว่านักเดินทางนะคะโดยเฉพาะค่ะชาวมาเลเซียหรือไม่ก็สิงคโปร์ก็จะเดินทางมานะคะที่หาดใหญ่เนี่ยมากที่สุดด้วยส่วนทางต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือไม่ก็เวียดนามแต่ว่าก็โดดเด่นในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางเนี่ยกลับมาซ้ำนะคะตรงนี้นะคะโดยนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็ตามมาด้วยของทางโตเกียวเนี่ย ผลการจัดอันดับก็ยังสะท้อนในด้านของความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการค้นหาหรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งใหม่นะคะก็อย่างเช่นที่ฟุกุโอกะเนี่ยเขาบอกว่ายังติดนะคะ1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกด้วยแสดงให้เห็นว่าความนิยมที่มันเพิ่มมากขึ้นของเมืองรองในของญี่ปุ่นนะคะก็คือฟุกุโอกะเนี่ยหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของท้องถิ่นก็คือฮากาตะมันมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายตรงนี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะคือทางดานันประเทศเวียดนามก็ยังขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่6ตรงนี้ก็ว่าได้นะคะด้วยอะไรด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลที่อยู่ใกล้กับแหล่งมรดกของเขาเรียกว่ามรดกโลกตรงนี้ด้วยอย่างฮอยฮันนะคะรวมถึงก็บอกว่าเป็นความคุ้มค่าในด้านของการเดินทางมาเที่ยวด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกลับมายังเมืองนะคะซ้ำแล้วแล้วก็ซ้ำอีกคือบางคนอาจจะมา1ครั้งแล้วอาจจะเป็น2 3 4อะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้จากทาง Agoda เนี่ยเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางมันเป็นสิ่งที่ชื่นชอบนะคะมักจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาซ้ำตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะนักเดินทางบางส่วนอาจจะกลับมาเยือนที่เดิมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะเวลาเนี่ยครั้งนึงเนี่ยอาจจะมา1ปีเนี่ยอาจจะมาหลายๆครั้งก็ว่าได้แล้วก็การกลับมาครั้งนี้ยังเป็นการเดินทางแบบทุกครั้งแต่ว่าเต็มไปด้วยคือว่าสามารถที่จะมีด้านของอาหารนะคะที่คุณโปรดสถานที่ที่คุณชื่นชอบด้วยแล้วพวกคุณที่ฟังรายการอยู่เช้านี้มีแพลนที่จะเดินทางไปไหนกันบ้างเลยค่ะก็แต่ว่าเที่ยวกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูในด้านของสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าในด้านของเชื้อโควิดนะคะมันกลับมาอีกแล้วยังไม่หมดนะคะสวมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะคะก็จะต้องพกติดมือไปด้วยค่ะส่วนหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ในด้านของเสื้อกันฝนร่มนะคะก็จะต้องพกกันไปด้วยแต่ว่าเดินทางกันไปท่องเที่ยวอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเชื้อโรคก็อาจจะวงเวียนอยู่เนี่ยรอบตัวเราด้วยถ้าใครที่มีอาการเริ่มไอจามนะคะก็ลองดูนะคะว่าอาการของเรานี่เป็นอย่างไรก็มีการแจ้งเตือนนะคะวิวอยากจะบอกไว้นะคะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการพื้นฐานนะคะไข้ขึ้นสูงปวดหัวไหมมีไอหรือเปล่าน้ำมูกหรือเปล่านะคะเด่นๆตรงนี้นะเราเนี่ยปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่านะคะร่างกายเนี่ยรุนแรงไหมปวดหัวแบบทนไม่ไหวหรือเปล่าส่วนในด้านของเชื้อโควิด-19 นะคะไอค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานตรงนี้นะคะอาการมีไอไหมจามไหมเจ็บคอมีน้ำมูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจมูกของเราเนี่ยไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะข้อควรระวังตรงนี้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ตลอดด้วยนะคะส่วนอย่างที่3โรคที่มาในช่วงของอากาศเปลี่ยนแบบนี้ปอดอักเสบหรือไม่ก็ปอดบวมค่ะอาการขั้นพื้นฐานเนี่ยคือมันเป็นภาวะที่แทรกซ้อนค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยมักจะมีอาการที่เขาบอกว่ามีไข้ขึ้นสูงไอหายใจเร็วเด่นๆตรงนี้บอกว่าหายใจเนี่ยเหนื่อยไหมนะคะหายใจลำบากหรือเปล่าหรือไม่บางคนนะคะหรือไม่ก็โดยเฉพาะเด็กๆด้วยหายใจแล้วเนี่ยมันแน่นหน้าอกหรือไม่ก็หน้าอกเนี่ยบุ๋มหรือเปล่าก็ลองดูกันแล้วกันโดยเฉพาะนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กต้องสงสัยนะคะเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าน้องมีอาการหายใจแล้วหน้าอกบุ๋มแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ซึมไม่ดื่มนมนะคะเป็นสัญญาณอันตรายที่มีการแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นข้อที่ข้องห่วงใหญ่มากที่สุดด้วยนะคะหากว่าตัวคุณหรือไม่ก็คนใกล้ชิดที่มีอาการที่รุนแรงหายใจลำบากพักผ่อนแล้วมันไม่หายจริงๆนะคะรีบไปหาคุณหมอกันแล้วกันนะคะอย่ารอช้าค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยไว้เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าในด้านของการดูแลสุขภาพเราจะได้อยู่แล้วก็ดูหน้ากันไปแบบนานๆด้วยนะคะไม่ใช่คุณหมอแต่พี่ยุ้ยก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนะคะจากรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นห่วงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในด้านของสุขภาพแล้วนะคะร่างกายแล้วเดินทางแล้วอาหารก็มาพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะในด้านของขยับร่างกายกันสักนิดหนึ่งนะคะชีวิตเราก็จะห่างไกลโรคตรงนี้นะคะเดินกันก็ได้นะคะ เหยียดยืดร่างกายนะคะเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการปั่นจักรยานในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้เราไปกันแบบครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราหลอดเลือดของเรานี่แข็งแรงขึ้นควบคุมน้ำหนักได้ดีด้วยแล้วก็อารมณ์แจ่มใสลดความเครียดกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงค่ะช่วยดูแลในด้านของสุขภาพระยะยาวนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ก็คือตัวเรานะคะขยับร่างกายสักนิดหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าจะดูแลแล้วก็รักษาในด้านของโรคของเราจริงๆก็ปลูกต้นไม้กันสักหนึ่งต้นก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ยุบอกไปว่าถ้าใครอยากจะสุขภาพดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนกันค่ะนะคะมาวิ่งค่ะเรียกว่าสุขภาพดีวิ่งล้อมเมืองฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะวิ่งด้วยการสุขภาพดีไปด้วยกันก็เตรียมในด้านของรองเท้าไว้ให้พร้อมนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาวิ่งรับพลังดีๆนะคะกับงานวิ่งล้อมเมืองค่ะดุสิตบางซื่อแล้วก็วัชิระนะคะซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมกับทางสำนักงานเขตดุสิตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนประชาชนค่ะออกมาวิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็เป็นการป้องกันโรคด้วยนะคะระยะทางสำหรับของคุณนะคะจะเป็น3กิโลก็ได้5กิโลก็ได้สำหรับคุณผู้ชายอย่างพี่เทพก็10กิโลขึ้นไปเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็สามารถที่จะสมัครกันได้ค่ะนะคะคือวิ่งแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเดือนหน้านะคะก็ที่ลานประชาชนรัฐสภาค่ะก็เป็นการเปิดลงทะเบียนกันนะคะก็วันที่9นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครสนใจก็เปิดลงทะเบียนกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมีในด้านของได้รับของที่ระลึกด้วยนะคะถ้าใครที่บริจาค250บาทจะได้รับเสื้อตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่หมายเลข022443008นะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ022443506นะคะคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่รักสุขภาพก็สามารถที่จะไปวิ่งกันตรงนี้ได้ค่ะทีนี้ข่าวคราวมาในด้านของเขาเรียกว่าใครที่มีในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรีบสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะทบทวนในด้านของสิทธิ์นะคะเปิดการแก้ไขข้อมูลนะคะจนถึงวันที่20กันยายนค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีรายงานความคืบหน้าในด้านของโครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งล่าสุดก็มีประชาชนยืนยันทบทวนสิทธิ์กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะคะถึงเขาเรียกว่า 5,11,678 รายนะคะโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ประสงค์จะมีการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขพิจารณาข้อมูลคุณสมบัตินะคะก็ลองดูนะคะว่าไม่เกินวันที่20กันยายนค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะหากว่าพบว่าข้อมูลของตนเองนะผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยไม่ตรง กับข้อมูลหรือไม่ก็เอกสารหลักฐานก็สามารถที่จะยืนยันนะคะสามารถที่จะไปที่หน่วยงานเป็นการตรวจสอบในด้านของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้นะคะขอตรวจสอบหรือไม่ก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในกรอบแล้วก็เวลาที่กำหนดด้วยซึ่งตรงนี้นะคะถ้าใครที่ทำผ่านเกณฑ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะข้อสำคัญตรงนี้ยืนยันตัวตนนะคะของ EKYC ตรงนี้นะคะก็พร้อมที่จะมีการใช้งานได้นะคะสิทธิ์ตรงนี้ก็คือวันที่1ตุลาคมค่ะสำหรับช่องทางที่มีการยืนยันตัวตนสามารถที่จะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันของเป๋าตังได้หรือไม่ก็ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารที่มีการกำหนดตรงนี้นะคะก็ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือไม่ก็ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับเขาเรียกว่าระยะในด้านของตรงนี้นะคะก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ามี5ธนาคารค่ะดำเนินการได้ก็มีธนาคารของกรุงไทยแล้วก็มีแอปเป๋าตังนะคะดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคมส่วนธนาคารออมสินนะคะธนาคารธกสหรือไม่ก็ธกสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะส่วนกรณีที่มีการมอบอำนาจตรงนี้สามารถที่จะยืนยันตัวตนนะคะผ่านหน่วยที่รับลงทะเบียนได้ก็คือ5ธนาคารอย่างที่บอกไปนะคะยืนยันแล้วก็อย่าลืมเช็คในด้านของสถานะด้วยยืนยันสำเร็จตรวจสอบสถานะนะคะหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านแอปเป๋าตังแล้วนะคะหรือไม่ก็หากว่ายืนยันที่ธนาคารสามารถที่จะตรวจสอบสถานะเนี่ยผ่านที่มีเครื่องของ EDC ได้เช่นกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่ไม่ผ่านหรือไม่ก็ผ่านตรงนี้ตรวจสอบกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะที่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะจำง่ายๆตรงนี้นะคะว่านะคะผ่านเกณฑ์แล้วยืนยันตัวตนแล้วเช็คสถานะแล้วพร้อมใช้งานได้ก็คือใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจำง่ายๆว่าเราผ่านเกณฑ์แล้วนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็อย่าลืมเช็คในด้านของสถานะตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรานี่อาจจะมีอะไรที่ติดข้องแล้วก็ขัดกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าในด้านของเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลของทางไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ออกมาบอกว่าอาจจะมีการทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะคะอาจจะมีการขยายเวลาอีก2เดือนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะมีโอกาสได้อีก2เดือนตรงนี้หรือเปล่าค่ะก็ลองดูสักนิดนึงนะคะแล้วก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะถ้าใครอยากจะไปชมในด้านของนะคะทางกองทัพเรือก็มีการเปิดให้กับประชาชนได้ลงทะเบียนจองในด้านของชมนะคะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศกันก็3วันสำคัญนะคะมีการซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคมค่ะส่วนงานวันพระราชพิธีก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะเป็นการสำรองที่นั่งได้ที่นะคะราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมของทางกองทัพเรือหรือไม่ก็อาคารราชนาวีสภาวันซ้อมใหญ่นะคะก็คือแล้วก็จะมีวันจริงก็คือตรงนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้ก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมความงามตรงนี้กันได้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นฝั่งทนนะคะสำหรับประชาชนที่ในช่วงของเดือนกันยายนค่ะยังมีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะก็คือวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่23กันยายนค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะวันที่2วันที่8วันที่15เขาบอกว่าจะมีการซ้อมเสมือนจริงแล้วก็มีการแต่งชุดกายตรงนี้แบบครบด้วยลองดูนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนก่อนที่จะมีงานวันเจงก็คืองานวันพระราชพิธีก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะกำลังพลของทางกองทัพเรือทุกนายเขาบอกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ด้วยนะคะความเรียบร้อยความสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติด้วยเช็คพิกัดตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าถ้าใครจะไปในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะก็ถ้าจะเป็นฝั่งของธนบุรีก็บริเวณของใต้สะพานพระราม8 ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณนะคะส่วนถ้าเป็นฝั่งทนนะคะก็ใกล้กับที่ทำงานนะคะก็ของทางกองทบกที่สวนสันติชัยปราการค่ะข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชนะคะแล้วก็มีท่าช้างด้วยส่วนประชาชนนะคะสามารถที่จะเฝ้ารับชมแล้วก็มีการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางของขบวนเรือที่แล่นผ่านก็ในช่วงของเวลา 15:00 นนะคะที่มีเรือพระราชพิธีเนี่ยแล่นผ่านตรงนี้ก็บริเวณของสะพานพระราม8จนเสร็จพระราชพิธีตรงนี้ก็คือที่วัดอรุณนะคะก็ลองไปชมความสวยงามกันตรงนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็เรียกว่าทางกองทัพเรือนะคะกำลังพลถึง 2,200 นายค่ะเรือพระราชพิธีนะคะมี52ลำด้วยกันก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรค่ะกว้างถึง90เมตรนะคะจะสวยงามสักแค่ไหนก็อย่าลืมไปชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกกันได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะใครที่อยากจะไปชมนะคะในด้านของโขนตรงนี้นะคะก็ในด้านของเขาเรียกว่าเป็นตอนนางสีดานะคะก็เปิดให้เข้าชมแล้วก็มีการจองบัตรกันแล้วนะคะก็ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะก็มีการเปิดการแสดงตรงนี้นะคะก็ในช่วงของวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรกันแล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอย่างที่บอกไปนะคะว่าไปชมความงามกันเพราะว่าครั้งนี้นะคะบอกว่าคัดเลือกนะคะนักแสดงมาตรงนี้จำนวนถึง 1,135 คนสะท้อนให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะสนใจในด้านของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยด้วยยังคงอยู่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปในด้านของการเรียนรู้นะคะมีการฝึกฝนด้วยความภาคภูมิใจในด้านของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคือเบื้องหลังความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามตรงนี้นะมันไม่ใช่แค่ความสวยงามบนเวทีแต่ว่ามันคือผลจากพระราชาปณิธานนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็เป็นการสืบสานศิลปะของโขนของชาติตรงนี้ให้ควบคู่นะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ตรงนี้ในด้านของช่างศิลป์อันประณีตแล้วก็ให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการเปล่งประกายเนี่ยผ่านในด้านของการดำเนินงานของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนทำก่อให้เกิดเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็เป็นการสร้างศิลปินคนรุ่นใหม่แบบต่อเนื่องตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่งดงามเพราะว่าร่วมกันสนับสนุนเป็นการส่งเสริมเป็นการต่อยอดในด้านของโขนเนี่ยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงทรงคุณค่าเนี่ยมันคงอยู่แล้วก็เป็นประกายสู่รุ่นต่อรุ่นตรงนี้แบบไม่สิ้นสุดด้วยนะคะก็ลองไปชมนะคะการแสดงว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะคะบอกกล่าวกันได้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอีกสักนิดหนึ่งก็นะคะลองดูกันแล้วกันนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสนี่จะมีการขยายเพิ่มอีก2เดือนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอัตราใหม่นะคะจาก 60-40 เป็น 50-50 ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแล้วก็ลองลุ้นว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวก็สำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะประเทศไทยที่รักสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
3: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ลาย07 07
5: 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวของมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
5: ๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแล
12: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรฟท.เผยรับข้อเสนอวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทเดินรถ Airport Rail Link ช่วงเปลี่ยนผ่านเตรียมหารืออีก3เงื่อนไขคาดได้ข้อสรุปภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: เร่งรีบต้องมี
20: เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
20: ดอกพิกุล
19: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
21: เติม

0: ังจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดผู้บริหารการเดินรถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงค์จะสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงหรือ MOU วันที่30กันยายนนี้รฟท.จึงเจรจาให้เอกชนรายเดิมเดินรถต่อชั่วคราวเพื่อให้บริการประชาชนต่อเนื่องโดยเอกชนเสนอ4เงื่อนไขโดยรฟท.รับได้เบื้องต้นเรื่องวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทส่วนอีก3เรื่องยังต้องหารือได้แก่สิทธิ์ยกเลิกการเดินรถหากรฟท.ฟ้องร้องหรือเรียกร้องหลักประกันในข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเดินรถหรือ KPI และหลักเกณฑ์ตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบคืนอีกทั้งประเด็นข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินควรแยกจากการบริหารแอร์พอร์ตเรียลลิงค์เนื่องจากเป็นคนละสัญญาทางรฟท.ค่าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำกับโครงการซึ่งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิจารณาภายในเดือนกันยายนและคาดได้ข้อสรุปทันก่อน MOU สิ้นสุดเพื่อให้การเดินรถไม่สะดุดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นทะเลซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างรุนแรงเกิดการกัดเซาะแนวริมตลิ่งเป็นระยะทางยาวโดยพบความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่หน้าโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ติดแนวชายทะเลในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งแรงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แนวชายหาดและริมตลิ่งถูกกัดเซาะจนดินทรุดตัวในหลายจุดขณะที่ต้นสนและต้นมะพร้าวที่อยู่บริเวณแนวชายฝั่งถูกคลื่นกัดเซาะรากจนไม่สามารถยืนต้นต่อไปได้ก่อนจะโค่นล้มลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อภูมิทัศน์และพื้นที่ริมชายฝั่งจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แนวชายหาดและพื้นที่ริมตลิ่งที่ถูกกัดเซาะรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: ทางการซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกชั่วคราวหลังถูกโดรนปริศนาซึ่งมีต้นทางมาจากอิรักโจมตีส่งผลให้เส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของประเทศได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาพลังงานโลกที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านผู้นำชาติสมาชิกกลุ่มบิกบรรลุข้อตกลงในแถลงการร่วมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบิกจะเริ่มขึ้นในกรุงนิวเดลีของอินเดียโดยได้ร่วมกันเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วม
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเพื่อแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
8: ใช่
7: จริงจริงขอบคุณนะแม่
2: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
12: 0812901691 0812901691
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
14: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเขาแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
13: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: M Go ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
0: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิปซ่า M Go ใหม่เข้มเต็มสูบเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691

สักแก้วสิครับขอแนะนำเครื่องดื่มโกโก้ชูโกโก้เข้มข้นกลิ่นหอมอร่อยกลมกล่อมอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ดีๆที่คัดสรรมาเพื่อดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวันโกโก้ชูอัดแน่นด้วยส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ายันมาที่ไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่ได้มาได้เหรอ
0: ไม่ได้มา
1: เราก็นึกว่ามากับพระ
0: มาที่ไหนล่ะดีนะเห็นไม่สายันแต่เห็นไปยอดรักไม่วิ่งกันป่าราบเลยร้องใหม่ซะเลย
1: ใหม่
0: อะไรก็ไม่รู้

0: ิโคอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
1: แมว
0: เออมันมีอย่างนี้ที่ไหนแล้วมันจะไปอะไรห่วงลูกอะไรขนาดนั้น
1: อ้าวก็ไหนๆเราก็จะตายแล้วก็อยากจะให้ลูกมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งนะไม่รู้จะยังไงห่วงก็ว่าไม่ห่วงก็ว่า
0: ก็มันผิดเนื้อเขาร้องสมัยเลย
1: จ้า

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: สวัสดีวันอาทิตย
0: ์วันนี้วันอาทิตย์นะ
1: กลางวันเราก็จะมีที่วสป.711ชั่วโมงเดียว
0: ช่วงเวลา
1: 9:00 น.ถึง 10:00 น.นี่แหละ
0: กลางคืนล่ะ
1: กลางคืนตั้งแต่ 3:00 น.ถึงเที่ยงคืน
0: ฟังกันนะ
1: จทล.1172รอบบ่ายค่ำ
0: ช่วงเช้าเนี่ย
1: 9:00 น.ถึงเที่ยงวันเลย
0: แล้วก็ช่วงกลางคืนล่ะ
1: เที่ยงคืนถึงตี 3:00
0: ฟังกันแล้วก็ไปฟังกันบ้างนะ
1: จอสอ1 นี่นู่นเลยทั้งคืน
0: ฟังกันได้
1: เที่ยงคืนซอดแจ้งเลย
0: จอสอ1กรุงเทพเนี่ยนะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึง 11:00 น.
0: รับฟังกัน
1: ครับ 11:00 ถึง 12:00 ฟังอิ๋วๆนะ
0: ฟังกัน
1: ครับผมส่วนคุณผู้ฟังที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือวันอาทิตย์เขาหยุดให้วันหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามันหยุดไม่ได
0: ้เราต้องจัดกันเนี่ยนะ
1: ครับแล้ววันนี้ทีมงานเราก็นู่นเลยครับ
0: ไปไหนอ่ะ
1: ตลาดนัดมารวยตำบลดอนพุธอำเภอดอนพุธ
0: จังหวัดสระบุรีนะ
1: ครับผม
0: ฝนไม่ตกไง
1: เข้าใจว่าฝนคงไม่ตกนกคงไม่ร้องนะ
0: จะแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: เจอกัน
0: เจอกับตาปิดาเขาด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: มะซาวดะเนี่ยมะสลัมลิกุมมะ
0: สวัสดีนะมะนะ
1: อยากได้ยาหม่องคุณปีดาผมส่งให้แล้วนะพรุ่งนี้น่าจะได้รับ
0: โอ้มะสั่งมาหรือไง
1: มะเขาสั่งมาขวดเบล่มเลย200กะ30บาท
0: คิดถึงนะมะ
1: ไม่ต้องมาคิดถึงกู
0: หยอกก็หยอก
1: หยอกหยอกแกก็เยอะแล้วนะอายุเยอะนะ
0: จ้า
1: เรื่องธรรมดาแล้วก็ส่งข่าวไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ที่นู่นเขาหินซ้อนพนมสารคามเนี่ย
0: ว่าไงกันล่ะ
1: วันนี้เขาจะปุ๋ยไปให้นะ
0: อ๋อวันนี้ไงเนี่ย
1: ใช่
0: เยอะไม่ละสั่งไม่ได
1: ้หนึ่งตันเนี่ย
0: คอยรับของด้วยนะ
1: ข้างๆวัดชำฝางนะ
0: โอ้
1: อยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านตำบลบ้านตำบลเขาหินซ้อน
0: อ
1: ำเภอพนมสารคามจังหวัดแปดริ้วฉะเชิงเทรา
0: แปดริ้วนะ
1: ใช้ชื่อลูกสาวสั่งเลย
0: โอ้
1: น้องน้ำผึ้งเดี๋ยววันนี้เจอกันน้องน้ำผึ้งเจอกันน้องมิม บ้านผมเรียกมิมพอมาอยู่ลบบุรีเรียกผึ้งเลย
0: เรียกน้องผึ้งไง
1: มิมตัวเล็กกว่าใช่ไหม
0: โอ้มันจะเล็กหน่อยแต่ถ้าผึ้งก็ใหญ่หน่อย
1: ผึ้งก็ใหญ่หน่อย
0: แต่ถ้าแตนนี่ใหญ่กว่าผึ้งกันน่ะ
1: มันต่อยตอนไหนไม่รู
0: ้ผึ้งต่อย
1: ปัญหาโลกแตกเลยนะ
0: ส
1: ่วนท่านที่แจ้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกฐินนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่แจ้งมาเลยนะว่าวัดอะไรที่ขอเลื่อนจากวันที่1พฤศจิกาเป็น31ตุลาเนี่ย
0: ถ้าฟังอยู่ก็ส่งข่าวมานะ
1: ส่งมาหน่อยเร็วว่าวัดอะไรกันแน่
0: เดี๋ยวจะประกาศผิดวันไป
1: เออเดี๋ยวจะผิดวันหน่อยเอาหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยเพราะคือต้นกฐินเนี่ยคือเจ้าภาพกฐินใหญ่นะ
0: ครับ
1: เขามาวันที่
0: 1ไม่ได้
1: เขาจะมา31ก็เลยแจ้งเป็น31ตุลาคมเดี๋ยวผมจำชื่อวัดไม่ได้
0: ส่งข่าวมาใหม่นะ
1: แสดงว่าเมื่อวานแกคงไม่ได้ฟังอ่ะ
0: จะไปไหนซะแล้วน่ะ
1: นั่นน่ะสิน่าจะเป็นวัดอะไรอ่ะที่หนองมะโมงอ่ะวัดอะไรนะ
0: โอ้หนองมะโมงไง
1: วัดเดี๋ยวดูสิ
0: ที่ด่านช้างเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่อ๋อวัดหนองแจ้งหรือเปล่า
1: เออวัดหนองแจ้งหรือเปล่า
0: หนองมะโมงสุพรรณเนี่ย
1: เลื่อนเป็น31ใช่ไหม
0: ไม่รู้ส่งข่าวมา
1: ส่งข่าวได้ไม่งั้นผมก็ประกาศวันที่1อยู่งั้นแน
0: ่รีบโทรมานะ
1: แล้ววันนี้ก็ประกาศให้ทั้ง3ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าอยากจะให้คนไปทำบุญกันเยอะๆคนมาเดินเริ่มจะหันหลังให้วัดกันแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: มาวัดบัดนอกกันบ้างนะ
1: ครับวัดต่างๆที่จะให้ลุงช้างประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราไม่ต้องการที่จะเอาหน้าเอาตาอะไรหรอกบริการฟรีมีค่าใช้จ่าย
0: เราก็บางทีไม่ได้ไปทำบุญด้วยก็ใช้เสียงนี่แหละ
1: เพราะว่าเราสองคนได้ตั้งหลักกันอยู่ที่สำนักสงฆ์ทำจำปานะครับทุกปีก็ไปวัดท่าช้างใต้วันนี้ก็ส่งจตุปัจจัยไปอย่างเดียว
0: ก็ทำบุญกันไป
1: วัดวังเวินก็ไปแต่ปัจจุปัจจัย
0: ทำบุญกันไปนะ
1: แต่ว่าไทยซื้อไทยทิพย์โอสถ เท่ากันเลยกระทอกระถินร่วมกับเราเลยแหละ
0: อืมหนึ่งขวดได้นะ
1: 5บาท
0: ทำบุญได้5บาท
1: ท่านจ่าย300เท่าเดิม
0: แ
1: ต่บริษัทรับไป295บาท
0: ใช
1: ่อีก5บาทถวายวัดก็พอนั่งบวกลบคูณหารก็ประมาณ 2,000 ขวดนะ
0: ก็ทำบุญกับวัดกัน
1: ครับซื้อที่ดินเน
0: า
1: ะ
0: วัดที่อยู่บ้านนอกกันนะ
1: บ้านนอก
0: เติ้งอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะ
1: ไม่ค่อยจะมีหรอก
0: ทำบุญแบบนี้สบายใจ
1: ใช
0: ่
1: ตอนนี้คนเริ่มหันหลังเข้าวัดกันเยอะพระแขวนคอเริ่มจะราคาตกกันแล้วแต่ที่ตกมากๆคือโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยไม่มีใครซื้อเข้าบ้านเลยช่วงเนี้ย
0: เขาจะมีการประมูลกันนะ
1: โอ้สงสารช่างไม้สิ
0: ทำไมเน
1: ี่ยทำโต๊ะกลมไม่ได้ต้องทำโต๊ะเหลี่ยมอย่างเดียวนะทำสูงๆหน่อยมันจะเอื้อมไม่ถึงนะ
0: โอ้เขาจะเก้าอี้ปีนขึ้นไปอยู่ดี
1: เ
0: นี่ยผมไม่รู้เรื่อง
1: ผมไม่เคยไงผมไม่เคย
0: ฟ้องอยู่แล้ว
1: ชีวิตนี้ไม่เคยเลยนะ
0: ไม่เคยเลยไงพิเรนแบบเนี้ยนะ
1: ไม่มีเรื่องพิเรนเนี่ยเขาเรียกอุตริมนุษย
0: ์ว่ากันไป
1: อ่ะวันนี้ก็
0: พยากรณ์อากาศเป็นไงบ้างอ่ะ
1: โอ้วันนี้ฝนฟ้าจะตกหรือเปล่าเนี่ย
0: เ
1: ฉพาะภาคเหนือก
0: ็เอาไรอะภาคเหนือเนี่ย
1: ภาคเหนือลดลงมาแล้วร้อยละ40
0: โอ้ไม่เยอะไม่เยอะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60
0: อันนี้ก็มากขึ้นมาหน่อย
1: แต่ภาคกลางอะสิ
0: ภาคกลางนี่ที่ไหนบ้างอะนะ
1: ร้อยละ70เลยนะ
0: ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
1: สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาคร
0: นี่มีสระบุรีด้วยเนี่ยนะ
1: ครับส่วนภาคตะวันออกนี่ฟังอยู่855เนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: มีฝนตกหนักหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
0: ชลบุรีระยอง
1: แต่ที่หนักจริงๆคือจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดเนี่ย2จังหวัดนี่จะหนักหน่อย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
1: สงขลาแล้วก็ยะลานะ
0: น่าน
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
0: โอ้อันนี้เยอะอ่ะนะ
1: แม่180พี่น้องสตูลได้ตกสมใจแล้วเมื่อวานบอกฝนไม่ตกที
0: มีตกที่ภูเก็ตกระบี่ตรัง
1: แล้วก็สตูลที่ตกหนักๆก็คือระนองกับพังงานะ
0: โอ้สองจังหวัดนี่จะเยอะหน่อย
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑล
0: ก็ยังฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะเลยครับ
0: อ
1: ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วประกาศวัดไปยังอ่ะ
0: อ้าวการทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
1: ใครจะซื้อใครจะซื้อโกโก้ถวายวัดบอกเลยนะเอามาช่วยผมตั้งโรงทานก็ดีเหมือนกันนะ
0: นั่นเด้โรงทานวันไหนเนี่ยวันที่1ไม่ใช่
1: ว
0: ัน
1: ที่1พฤศจิกาผมมีกาแฟไปอยู่แล้วล่ะผมเอาไปทั้งกาแฟลิต้าเอ็มโกลิต้าเอ็ม2สูตรแล้วก็คุณชะแล่มกับคุณดีเจพีดาก็จะมีขนมจีนน้ำยามาด้วย
0: อ๋อมีไปด้วยนะ
1: ใช่
0: ใจบุญเหมือนกันเนาะ
1: ครับส่วนใครจะเอาโกโก้มาก็โอนเงินมาก็ได้นี่เอาโกโก้ไปตั้งโรงทาน
0: ได้
1: เหลือเราก็จะให้สิกาเอ๋
0: อาคุณก็เนาะ เขาไม่สนใจอาหารข้างนอกแล้วนะ
1: นี่เขาไปกินอาหารตามเหลาแล้ว
0: เ
1: หลาให้แหลมนี่นะ เดินจำนี่นะสระบุรีเนี่ยมันจะไปไหนไกลนะ
0: ที่สระบุรีแต่เขาแยกกันอยู่นะมันจะไปอยู่รวมกัน
1: อยู่ด้วยกันเนื้องานเข้าด
0: ิ
1: อ่ะมาทำบุญกัน
0: เอากฐินสามัคคีนะ
1: ครับ
0: วันที่31ตุลาคมในวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ช่างก็บอกว่าถ้ามีชาวบ้านไปทำบุญกันเยอะๆใน5เดือนเสร็จ
0: เป็นไง5เดือนเองอะนะ
1: เออพอเสร็จปั๊บ
0: เป็นไง
1: ลิเกโชเล่จะทำการแสดงที่นั่นนะ
0: ฉลองสะพานข้ามสามโลกเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กองละพันไม่ใช่เหรอ
1: ก็แล้วแต่จะศรัทธาแต่ว่าเขาตั้งเป็นกองไว้กองละ 1,000 บาท
0: มากกว่านั้นก็ได้นะ
1: น้อยกว่านั้นก็ไม่มีหรือสาอะไรกันนี
0: ่นั่นสิ
1: ครับ
0: ส่วนวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: จ้า
0: 6หนึ่งพฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วันที่1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมาข้ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ผมไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนเป็น31หรือเปล่าลองโทรมากันละกันนะ
0: แจ้งผลมาหน่อย
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: แหมไม่ได้ไปวัดหนองน้อยในเลยนะก็รอเราอยู่นะ จะให้เราไปเราติดที่นี่ซะละ
0: ติดกันนะเอาไว้ปีหน้ากันแล้วกันว่ากันใหม
1: ่ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดวิมุตตยาราม
1: วันที่7ไม่ใช่หรอ
0: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพระอำเภอกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: วันที่8พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช
0: ่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทอง
1: ครับ
0: ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: เออเนี่ย
0: 15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ใช่
0: 15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลบางตำบลพรหมบุรีตำบล
1: พรหมบ้านพรหมบ้าน
0: ตำบลพรหมบ้านอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: แต่ผมเขียนเองผมจะไม่ว่าเลยถ้าคำเลยนะเนี่ย
0: ผมเป็นบางขันบาทเลยแล้วก
1: ็อยู่ติดกันอยู่ติดกัน
0: 29 30 31ตุลาคมเชิญปิดทองหลวงพ่อพระสิอาน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็มี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันด้วยนะ
1: ลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขแม่ป้ายสวยนี่ไม่รู้ไปทำที่ไหนมา
0: ครับ
1: ใครทำให้ไม่รู้ปีนี้จะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้หวาน
1: เดี๋ยวก็ลืมเอาไปถึงเนี่ยตุเทพมันละเทพมันก็เปลี่ยนชื่อไปเลยนะเพชรสุดพรตุเทพไปเลยนะ
0: พรตุเทพ
1: พรตุเทพปลาทองเปลี่ยนจากปลาทองอะนะเปลี่ยนจากปลาทองเป็นพรตุเทพอ่ะมาเรื่องข่าวกันต่อหน่
0: อ
1: ยคุณผู้ฟังครับเขาประกาศลดราคาน้ำมันนะแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับ
0: ลดง่าย
1: ลด2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่16ถึง31ตุลาคมอันนี้ไม่ได้ลดราคาที่หน้าหัวจ่ายนะคุณผู้ฟังเขาประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลนะโรงกลั่นนะไปลดให้โรงกลั่น2บาท40สตางค์พอลดแล้วจะอยู่นิ่งๆหรือจะลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษแต่เขาลดให้แล้วดันมาอยู่นิ่งหรือขึ้นอีกทีนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษละโรงกลั่นน้ำมันของประเทศไทยเรามีตั้งกี่โรงกลั่นนะ
0: เยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานระบุว่าโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกจะส่งผลในสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงครับเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
0: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
1: ก็มีมติในที่ประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยาเห็นชอบไปปรับลดราคาณโรงกลั่นนะคุณผู้ฟัง
0: อย่าสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
1: 2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่
0: 16กันยายนเนี่ยนะ
1: ไปจนถึง31ตุลาคมนะ
0: 31ตุลาคมนะ
1: ประมาณ15วันน่ะนะแต่เฉพาะโรงกลั่นนะไม่ใช่หัวจ่ายนะนะครับก็ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลง2บาท40สตางค์B7 2บาท40B20 2บาท40ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะครับใครใช้น้ำมันดีเซลก็ค่อยยังชั่วหน่อย
0: น้ำมันดีเซลเนี่ยนะ
1: ครับพวกรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารพวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเรือเนี่ยเนาะใช้น้ำมันดีเซลทั้งนั้นเลย
0: ดีเซลนะ
1: ครับผมตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
0: รับประทานกันเสีย
1: ยาหญ้าบริ้ง
0: บำรุงสายตาและก็ดวงตาเนี่ยนะ
1: 2เม็ดเลยคุณผู้ฟังข้างกระปุกเขาบอก1เม็ดผมเห็นซื้อซ้ำกิน2เม็ดดีกว่าบางทีช้าเม็ดเย็นเม็ดผมว่าไม่ค่อยเห็นผล
0: นาน
1: แต่ทีเดียว2เม็ดเลยกระปุกนึงมี60เม็ด ฐานวันละครั้งนี่ก็ได้ถึงเดือนนึงนะ
0: เป็นเดือนนะนะ
1: ขายแค่800บาทเท่านั้นแหละครับหรือจะเป็นยาญาบิงหรือจะเป็นดีแคก็ได้
0: ถ้าเป็นแบบดีแคร์นี่นะ
1: เขาเป็นเม็ดซอฟเยล
0: นิ่มๆ มานะสองกระปุกก็650บาทแต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ยนะ
1: ก็แถมให้กระปุกหนึ่งจ่าย 1,300 นะ
0: จ่ายแค่ 1,300 ได้5กระปุกเลย
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์เนี่ยแหละครับ
0: โปรมิกออยล์ก็เหมือนกันนะ
1: เหมือนไตเนี่ยนะ
0: รักไตเนี่ยนะ
1: ไตห่วงใยไตก็2เม็ดหรือ1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูก็ได
0: ้
1: ถ้าจะให้ดีก็ลดความเค็มของอาหารหน่อยกินเค็มมากเกินไตก็แย
0: ่ก็ต้องระวังกัน
1: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยถ้ากินเค็มๆแล้วก็เรียบร้อยพวกบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยพวกอาหารประเภทอะไรอ่ะสำเร็จรูปอ่ะนะ
0: เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ
1: กลับมาดึกๆดื่นๆไม่รู้จะเอาอะไรแวะร้านสะดวกซื้อปากซอยก่อน
0: ง่ายดี
1: ไปถึงบ้านก็ซัดเลยตุ่มตามตุ่มตาม
0: น้ำร้อนก็รับประทานได้แล้ว
1: ไตพังหมดนะแม่เนาะบอกลูกบอกหลานละกัน
0: ดูแลไตกันบ้างนะ
1: แต่มันมามันหิวหิวจะกินอะไรก็ไม่ไหวนะโกโก้ร้อนๆได
0: ้โกโก้เดี๋ยวนะ
1: ชูโดยเฉพาะชูโกโก้เนี่ยโอ้หลังที่สองไปอีกครึ่งหลังแล้วอ่ะ
0: สั่งซื้อกันทีละสองกล่องสองกล่องเนี่ย
1: ครับ
0: สองกล่องก็500
1: ซื้อกล่องเดียวก็
0: 300อ่ะนะ
1: ครับจะซื้อถวายพระก็ได้นะบอกมา
0: ถวายพระเนี่ยนะ
1: เดี๋ยววันที่1นี่ผมก็ตั้งโรงทานด้วยแหละ
0: ที่สำนักสงฆ์
1: ทำจำปา
0: เนี่ยนะทำจำปาเขา3ยอดลพบุรีเนี่ยนะ
1: อร่อยอ่ะหลายคนโทรมาชื่นชมผมบอกโอ้อร่อยสมคำล่ำลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตของสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีที่สั่งซื้อกันตอนนี้ยังไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะ
0: สั่งซื้อจากเราอย่างเดียว
1: หรือไม่ก็ไปร้านนพรัตน์ร้านนพรัตน์หน้าโรงพยาบาลทหารบกเขามีละ
0: นี่เปิดให้ร้านเดียวเลย
1: ครับ
0: ไปซื้อกัน
1: เมื่อวานนี้คุณปีดาจะเอาไปขายบอกไม่
0: ม
1: ีไม่ให้
0: ยังหรอ
1: ครับผมยังไม่ให้อ่ะนะเพราะว่า
0: ต้องส่งก่อน
1: แต่ผมซื้อผมก็ซื้อให้แกไปกล่องหนึ่งเอาไปชิมดูก่อนทำดีค่อยมาซื้อขาย
0: นาน
1: เพราะว่ามันเขาไม่ได้ขอราคาขายส่งมาขายปลีกอย่างเดียวเลยนะกล่องละ300
0: 300 2กล่อง500
1: ครับนะบอกอร่อยก็ต้องอร่อยสิไม่มีน้ำตาล
0: ไม่มีน้ำตาล
1: มีผงโกโก้มีอบเชยมีคอลลาเจนมีโอ
0: ้สุขรส
1: ใช้สุขรสนะครับผสมก็อร่อยสิ
0: แทนน้ำตาลนะ
1: แต่ถ้าใส่ในกาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยไม่ใช่หวานนะไปโดนในพวกสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำคมหมด
0: นั่น
1: นะครับอันนั้นมันเป็นเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรแรงๆทั้งนั้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มจะเป็นโกโก้ซูนี่ได้เลยครับก่อนนอน
0: อ
1: ่ะของเรานี่ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนะ
0: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ก่อนนอนก็สามารถดื่มได้กาแฟน่ะ
0: กาแฟ
1: ทั้งกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ใช
1: ่ตอนเช้าให้ดื่มไม่ได้แต่ก่อนนอนเนี่ยโกโก้จะดีกว่า
0: โกโก
1: ้อันหน้าแซ่บก็คือแซ่บไม่ได้โม
0: ้
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็ม4ถุงลิต้าเอ็มโกนะ
0: ครับครับ
1: 4ถุง 1,000 บาทนี่รับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิ
0: ม
1: 2ถุง900ก็รับเหมือนกัน1ก้อนเหมือนกัน
0: เอาไป1ก้อนเหมือนกัน
1: ครับผ
0: ม
1: ใครจะสั่งซื้อกาแฟเขาไม่ขาย
0: นะ
1: สั่งซื้อสบู่ไม่ขายแล้ว
0: ต้อง6ก้อนถึงจะขาย
1: ใช่
0: 300
1: นี่สั่งกันเป็นโหลเลยรอหน่อยนะ
0: หมดอีกเกื้
1: ออย่ามองก็สั่งเป็นโหลเนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะจ๊ะ
0: อย่ามองนี่ถ้าเป็นโหลนี่ก็100บาท
1: ตกคนละ100
0: ขวดละ100อ่ะนะ
1: เป็นเรื่องคุณบิดาขวดนึง180นุ่นถ้าขวดเขาใหญ่นะ
0: โอ้
1: มะสาวดะอยากได้ก็ส่งไปแล้วบวกค่าส่งไปอีก
0: ส่งไปแล้วนะมะนะ
1: ครับพรุ่งนี้ถึงจะได้นะอ่ะส่วนใครจะดูแลสุขภาพคนแก่นี่ก็เอาไบโอดีไปรับประทานกัน
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: เอาผสมกับโกโก้ได้เลย
0: ไบโอดีเนี่ย
1: ครับ1กระปุก100แคปซูลนะราคาเพียง690บาท
0: กระปุกละ690บาท
1: 2กระปุก 1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: รับทันที
1: อีก1กระปุกครับ
0: เอาไปเลย
1: คุณแม่จากบางไทรเนี่ยจะฟังเพลงดาวลูกไก่ให้ฟังแล้วนะ
0: เปิดให้แล้วนะแม่นะ
1: พวกกำลังล้างจานเนี่ยคนแก่ทั้งนะ
0: โอ
1: ้นี่ถ้าเป็นสาวผมไม่เปิดให้เดี๋ยวจะหาว่าผมฉี่คอ
0: เปิดให้คุณแม่เขาฟัง
1: เมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้วอดบ้านทรงไทย2ชั้น
0: รถดับเพลิง
1: นะเรียกว่ารถดับเพลิงก็มาดับกลางสายฝนเลยอ่ะเจ้าของบ้านเล่านาทีหนีตายเพิ่งหลับได้ไม่ถึงชั่วโมง
0: โอ
1: ้เพิ่งจะงีบหลับไปแค่นั้นเอง
0: แล้วไฟไหม้อ่ะไหม
1: ต้องขนาดฝนตกเอาไม่อยู่อ่ะบ้านทรงไทย2ชั้นฉีดน้ำคุมเพลิงเป็นชั่วโมงคุณผู้ฟัง
0: ที่หมู่2ตำบลยายแพงเนี่ยนะ
1: บนยายแพงอำเภอหนองคนที
0: จังหวัดสมุทรสงครามนู่นน
1: ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่6คัน
0: โอ้ไปช่วยกันดับไฟ
1: มาจากเทศบาลตำบลกระดังงาเทศบาลอำเภอวันตำบลอำเภอวันเทศบาลบางนกแขกแม่พูดถึงบางนกแขกนึกถึงอภิเดชเนาะ
0: นั่น
1: อภิเดชชิดดิลันนักเตะแห่งบางนกแขกนะ
0: นี่แหละ
1: รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็ไประงับเหตุครับ
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นเนี่ย
1: ซึ่งมีนายโคสิตอายุ48ปีเป็นเจ้าของบ้านพบว่าเปลวเพลิงกำลังโหมลุกไหม้ต
0: ั
1: วบ้านอย่างรุนแรง
0: แรงเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางฝนที่กำลังตกลงมา
0: แต่เนื่องจากตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไม้นะ
1: ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได
0: ้แต่ว่าบ้านเนี่ยไฟไหม้วอดไปทั้งหลังนะ
1: หมดไปแล้ว1หลังนะ
0: น่าสงสารแก
1: เจ้าของบ้านคือคุณโคสิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเข้านอนตั้งแต่3ทุ่ม
0: ครับเข้านอน
1: เร็วกว่าปกติมันง่วงอ่ะ
0: ง่วงนอน
1: ก็ช่างไม่ยังไม่ทัน4ทุ่มเลยมั้งแม่เข้ามาปลุก
0: บอกว่ายังไง
1: ไอ้หนู
0: เรียกนายกแล้ว
1: เอาเหรอแม่นี่ต้องให้คนข้างบ้านมาช่วยอ่านอีกคนนึงนะ
0: เป็นยังไง
1: ไอ้หนูแม่ไฟไหม้บ้าน
0: อ๋อแม่เล่าให้ฟังบอกได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดนะ
1: แล้วก็ออกมาดูปรากฏว่าพบควันก็รีบลุกไปปลุกชาวบ้านเด
0: ้อลูกลุกแล้วชาวบ้านมาช่วยกันหน่อย
1: พอออกมาดูพบว่าไฟกำลังลุกลามอย่างหนักแล้ว
0: แล้วก็ต้นเพลิงเนี่ย
1: ที่สังเกตเห็นอยู่บริเวณฝั่งห้องทำงาน
0: ซึ่งขณะนั้นน
1: ่
0: ะ
1: ก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟก็คือ UPS อ่ะแล้วก็อุปกรณ์ทำงานต่างๆในขณะที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเป็นเหตุของเพลิงไหม
0: ้อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
1: ตนมารู้ว่าไฟไหม้ไฟมันลุกลามหนักแล้วครับฝั่งหนึ่งก็ลงไม่ได้ก็ต้องลงอีกฝั่งหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็
1: พอลงมาได้ก็รีบเอาหมาสุนัขเนี่ยนะ
0: สุนัขหมาออกมาด้วย
1: ตอนนั้นอยู่ในบ้านกัน3คนไฟมันเอาไม่อยู่แล้ว
0: ไฟมันไหม้แรงแล้ว
1: ครับเจ้าของบ้านก็ยังเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านทรงไทย2ชั้น
0: แล้วชั้นบนเป็นยังไง
1: มี2ห้องนอน1ห้องน้ำ
0: แล้วพื้นที่ต่างๆ
1: มันเชื่อมต่อถึงกันหมดอะ
0: เมื่อไฟไหม้แล้วแ
1: ต่มันติดมันก็ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านได้อย่างรวดเร็ว
0: และปกติเนี่ยจะเข้านอนประมาณเที่ยงคืน
1: แต่วันนี้เกิดรู้สึกโอ้ยมันง่วงเหงาหานอนผิดปกติ
0: จนกระทั่ง3ทุ่มเนี่ย
1: ก็เข้านอนก็เกิดเหตุในช่วง4ทุ่มแหละ
0: หลังจากหลับไปได้สักชั่วโมงนึงเนี่ยนะ
1: กลับก็เกิดไฟไหม้ถ้าวันนั้นตนไม่นอนเหมือนทุกวันนะ
0: เป็นยังไง
1: เหตุการณ์ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็จะรู้ได้เร็ว
0: แก้ไขได้ทันเนี
1: ่ยแต่มารู้ตอนนี้ไฟมันลามไปซะแล้ว
0: สำหรับคุณแม่ล่ะ
1: ขณะนี้ปลอดภัยไปพักอยู่ที่บ้านข้างเคียงแล้ว
0: อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้เนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
0: เข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งนึง
1: รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดต่อไปนี
0: ่ไฟไหม
1: ้พูดถึงไฟไหม้นี่มันต้องรอช้านะ
0: ทำไม
1: รีบบอกให้รู้เลยนะมันมีเด็กนักเรียนอยู่คนหนึ่งไงรีบไปหาครูเลยครู
0: ว่าไง
1: ครูกำลังกินข้าวอยู
0: ่
1: คุณครูขาว่าไงลูกจะว่าไงมันมีอะไรจะเล่าให้ครูฟังเดี๋ยวขอครูกินข้าวก่อนได้ไหมล่ะ
0: อ๋อให้ครูกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่า
1: พอกินข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วค่อยเล่าอะไรครูฟังนะยิ้มไปกินไปก็แก๊กก็แก๊กแหมวันนั้น
0: สักครึ่งชั่วโมงก็ต้องกิน
1: เนอะผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วว่ากินช้าก
0: ินกระมิกระเมียน
1: เออแล้วก็แหมควรจะจิบน้ำเตือนละพอเช็ดปากเช็ดคอแต่เอาว่าไงมาจ้าลูกเมื่อกี้จะเล่าอะไรให้ลูกให้ครูฟังละลูกมีคนมาบอกว่าที่บ้านครูไฟไหม้ค่ะ
0: โอ้โหแล้วเป็นยังไงเ
1: ล
0: ย
1: แต่ทำไมต้องบอกเนี่ย จะบอกก็จะกินข้าวก่อนนะ
0: แบบบรรดาตีครูหรือตีเด็กเนี่ย
1: ตีครูเนี่ย
0: ตีครูไง
1: มันห้างสรรพสินค้าใช่ไหม
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
0: เขาจะแจ้งเตือนก่อน
1: ท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบท่านผู้มีอุปกรณ์คุณโปรดทราบตุ้งตุ้งตุ้งขณะนี้เหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชั้นที่3พอพูดจบหมดเลย3ชั้น
0: ไปเกลี้ยงแล้วกว่า
1: ครับ
0: มันจะต้องไปเปิดทำไมไฟไหม้มันต้องรีบพูดเลยไฟไหม้ห้างนี
1: ่เรื่องตลกไอ้เรื่องจริงคือเด็ก นะคืออย่างหน่วยงานราชการก็จะมีการซ้อมกันไงซ้อมวิธีการหนีไฟขนของหนีไฟจุดที่รวมพลเอาคนแก่มาไว้ตรงนี
0: ้
1: เอาทรัพย์สินอะไรมากองไว้ตรงนี้ก็จะซ้อมกันตลอดแหละ
0: ใช่
1: ใช่ไหมในสถานที่ราชการน่ะก็จะมีการซ้อมกันอย่างเงี้ยนะแต่เนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกกันมาไง
0: ครับ
1: แต่เหตุเกิดไฟไหม้เนี่ยที่บอกได้เร็วสุดก็คว้าอะไรก็ได้ข้างๆบ้านเราเนี่ยเคาะถ้วยชามกะละมังโก้งกางกองกางเหมือนนี่ไอ้อะไรจันทรุปราคา
0: ที่เขาตีกระโหลกหกกะลา
1: เออนั่นแหละ
0: สังกะสีรั้วบ้านอะไรเนี่ยนะ
1: ครับไม่เหมือนสมเกียรติบ้านกงธนู
0: เป็นไงอ่ะ
1: เป่าสังกะสีตีหนังแห้งได้ตังค์ด้วยนะ
0: ได้ทุกวัน
1: เออเคาะไปเลยครับโป้งบังขนาดพระนะพระยังเคาะเคาะระฆังเคาะกลองในกลางคืนเหตุเกิดไฟไหม้หรือมีโจรมาปล้นวัดเนี่ยนะ
0: ก็ยังเขาก็ต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในชุมชนได้รู
1: ้สมัยก่อนอยู่บ้านนอกแล้วในโจรปล้นวัดนี่อะไรเงี้ยนะพระเจ้าลุกมาตีของนั่งแม่แต่สีกาปล้นเจ้าวาดนี่เงียบกิ๊บ
0: เงียบไง
1: เงียบเป็นไป
0: โอ้ตอนนี้รู้แล้วนะ
1: ครับมีเด็กผู้หญิงเนี่ยคนเด็กชายคนนึงไปโรงพยาบาลฮะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปทำที่ท่าไหนไม่รู้ช่วยพยาบาลเอากรรไกรไปตัดนิ้วเด็กขาดเลย
0: อ้าวตัดทำไมอ่ะเน
1: ี่ยรู้เหมือนกันนะมีข่าวมาเนี่ยทางสสจจังหวัดยะโสธร
0: สั่งพักงานเนี่ย
1: ผู้ช่วยพยาบาลไปทำเด็กอายุ1ขวบ
0: อ้าว
1: นิ้วขาดอ่ะ
0: เอ้า
1: ไปทำที่ท่าไหนไม่รู
0: ้โอ้
1: ไปก็แจ้งความแล้วนี่
0: แจ้งความไง
1: ครับชาวยะโสธรโพสต์ร้องเรียนลูกชายวัย1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
0: ในจังหวัดนี่แหละ
1: ใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซพันสายน้ำเกลือเนี
0: ่
1: ยเกิดความผิดพลาดอย่างรุนแรงไปตัดโคนปลายนิ้วอ่ะ
0: เป็นไง
1: ไปตัดโดนปลายนิ้วมีโคนนิ้วนิ้วชี้ข้างขวาของลูกจนขาด
0: เด็กนิ้วขาดเน
1: ี่ยแล้วทีนี้จะเอาอะไรชี้หน้าเขาล่ะทีเนี้ย
0: โอ้น่าสงสารเด็กเน
1: า
0: ะ
1: เออล่าสุดเมื่อวานนี้แม่ของเด็กได้เดินทางไปแจ้งความ
0: ที่สภ.เมืองยะโสธรเรียบร้อยแล้ว
1: เบื้องต้นตำรวจเตรียมตั้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: รอผลวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: แล้วก็เตรียมตัวเรียกผู้ช่วยพยาบาลชายเนี่ยนะ
1: ที่คอเหตุเข้ามาสอบปากคำอย่างเป็นทางการ
0: โอ้เป็นผู้ชาย
1: ขณะที่บทลงโทษทางวินัยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
0: มีคำสั่งด่วนให้
1: สั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันที
0: พร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
1: หากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
0: ก็จะมีโทษสูงสุดคือ
1: ไล่ออกหรือให้ออกจากราชการ
0: ต่อมาทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
1: ก็ได้ออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว
0: โดยยืนยันว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย
1: ได้ดูแลและส่งตัวน้องไปผ่าตัดนิ้วเร่งด่วนที่เกี่ยวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธัญกรรมมือ
0: ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
1: ซ
0: ึ่
1: งผลการผ่าตัดรอบ2ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
0: ผ่านไปได้ดี
1: แต่ยังต้องเฝ้าระวังอาการติดเชื้อและการไหลเวียนของโลหิตอย่างใกล้ชิด
0: ในส่วนของมาตรการการเยียวยา
1: สปช.ยโสธรย้ำชัดเจนว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด
0: รวมทั้งการชดเชยเยียวยาตามสิทธิสูงสุดอย่างเป็นธรรมที่สุด
1: และได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทบทวนระบบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลอุปกรณ์การแพทย
0: ์
1: เพื่อให้เกิดความเหตุการณ์สะเทือนใจเนี้ยอย่าให้เกิดซ้ำรอยอีก
0: ไม่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นอีกนะ
1: สสช.เนี่ยเขาไม่ค่อยว่างเขาจ้องจะฟังวิทยุไปพวกดีเจนั่งจัดรายการวิทยุชุมชนนั่นแหละ
0: โอ
1: ้ไหนพูดผิดพูดไปเด็กก็มีหนังสือเตือนเตือนไม่เตือนเปล่าเอ้าสั่งปิดสั่งปรับอีกเอ้าสถานีวิทยุปิดไปตั้ง2ปีแล้วยังมีหนังสือมาถึงอีกอ่ะ
0: โอ้ยังขยันทำงาน
1: เนี่ยผมไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้ไง
1: FM 93เขาประงามผมโดนอีกแล้วเนี่ย
0: โอ้อ้าว
1: ปิดไปตั้ง3ปีเลยนะหาว่าเพิกเฉยนะแต่เขาบอกของกทช.มั้งกทช.ทำหนังสือมาอันนี้ขออภัยฮะไม่ใช่สทช.แต่กทช.ก็ได้หนังสือมาจากสทช.ไงใช่ไหม
0: อ้าวว่ากันไป
1: ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์เน
0: ี่ยเป็นไง
1: นึกจะโฆษณาอะไรก็โฆษณานึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเชียร์อะไรก็เชียร์แต่ว่า 100คนเนี่ยประมาณ90คนบ่นว่าไม่ตรงปกอ่ะนะเพราะนั้นเอาที่สบายใจครับคุณผู้ฟังซื้อกับคนที่มันเห็นตัวกันเนี่ยได้ตรงปกไม่ตรงปกมันต่อว่ากันได้ไง
0: รู้จัก
1: เวลาเราซื้อในออนไลน์เนี่ยนะพอซื้อไปปุ๊บได้ไม่ตรงปกมันรู้จะไปด่าใครแล้ว
0: แล้วไม่รู้คนไหนด้วย
1: ไม่รู้จะไปต่อว่าใครเนี่ย
0: หน้าตาก็ไม่เคยเห็นเสียงก็ไม่เคยฟัง
1: ร้านเจ๊หมูนี่ไปสิ
0: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
1: ตรงปกไม่ต้องห่วง
0: แ
1: ล้ว
0: ยังไม่มีอยู่กับโกโก้เท่านั้นเนี่ย
1: ยังไม่มีแต่โกโก
0: ้
1: นะโกโก้ยังไม่
0: ม
1: ีนี่โรงพยาบาลมอบไป 4,000 บาทเดียวยาเด็กเนี่ย
0: อ้าวช่วยกันไป
1: ช่วยกันไปค่ารักษาพยาบาลเนี
0: ่
1: ยแต่ไล่เงาคนที่ทำมารับผิดชอบครอบครัวก็แจ้งความแล้วล่ะ
0: แจ้งความ
1: ไอ้คนที่ตัดไม่รู้ไปไหน
0: โอ้สงสารเด็กก็สิ
1: องคุลิมานกับชาติมาเกิดเรื่องไงไปนะ
0: เอาร้อยคอเลยไง
1: นี่เด็กอุดได้แล้ว1นิ้วทางโรงพยาบาลต้นเรื่องหอบกระเช้าก็ไปเยี่ยมกระเช้าสวยอยู่นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาก็ต้องไปเยี่ยมม
1: า
0: ด่
1: าให้เงิน 4,000
0: เอาไปช่วยกันไป
1: ครับเด็กขวบหนึ่งถ้าตัด2นิ้วจะคงให้ 8,000 นะ
0: อ
1: ันนี้ช่วยโรงพยาบาลสะเพ้า
0: ได้พิการด้วยเนี่ย
1: ได้เลย
0: ได
1: ้ไม่มีนิ้วชี้หน้า
0: หน้าสงสารเด็กกันดิ
1: สงสารครับ
0: เด็กกำลังเด็กก็โตไปก็จะอายนะ
1: มันต้องมีความชำนาญนะคุณผู้ฟัง
0: อ
1: ันนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งนายแพทย์สตจทั้งคุณหมอผู้รับผิดชอบ
0: เขาก็ดูแลอยู่แล้ว
1: แต่ละเคสละเคสเนี่ยนะครับต้องดูแลต้องฝึกกันนี่เชี่ยวชาญดังนั้นเถอะ
0: ตะไคร้คงจะคม
1: คมครับกันไกรโรงพยาบาลน่ะคมกริบเลยแต่คมสู้ใบมีดโกนของนายกชวนไม่ได
0: ้เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหนั้นอาบน้ำผึ้งนี่นะ
0: ขนาดนั้นเลยนะ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวนี้ยังคมอยู่ไหม
1: คมไม่ต้องห่วงอ่ะ
0: ก่อนเห็นมาลพบุรีเนี่ย
1: มาเป็นประธานงานพระราชทานเบื้องศพคุณ
0: อดีตสสนะ
1: สสนิพนธราภูมินะว่ากันไป
0: ว่ากัน
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
1: ับ ผม
0: เดี๋ยวโทรไป
1: เดี๋ยวโทรไปนะครับวันนี้โกโก้ขายดีมากเช้าเนี่ยเยอะมากเลยรวมไปถึงวิทยุด้วยนะ
0: วิทยุมาแล้วนะ
1: มา10เครื่องไปแล้ว4จ้า
0: สั่งซื้อกันเครื่องละ600นะ
1: ซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเหลือ500บาทเท่านั้นแหละ
0: ถ้าซื้อสินค้าสักอย่างก็จะได้ลดลงไป100นะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่ง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไต
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครใช่ได้ทุ
7: กคนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริง
9: ๆขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
9: เร่งรีบ
10: ต้องนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสุก
10: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
11: อมแล้วชื่นใจ
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพพร้อมเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.ก่อนกกต.พิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนในวันที่14กันยายนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
13: โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจัดกิจกรรมวันที่13กันยายนภายใต้แนวคิดสั่งฟ้องสว.ชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความเห็นต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในปี2567กิจกรรมจะเริ่มในเวลา 10:00 น.เดินผ่านสะพานควายอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทและราชทีวีก่อนถึงหอศิลป์โดยนัดหมายรวมตัวในเวลา 16:00 น.ภายในงานไอลอเตรียมเปิดข้อมูลเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสว.หรือสว.3รวมถึงรายชื่อผู้ช่วยสว.เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบข้อมูลและความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับผู้ช่วยสว.กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นก่อนวันที่14กันยายนซึ่งกกต.เตรียมพิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยมีแนวทางพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้งหมดสั่งฟ้องบางส่วนหรือไม่สั่งฟ้องทั้งนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะไม่มีช่องทางตามกฎหมายเลือกสว.เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในประเด็นดังกล่าวต่อไปนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีกิจกรรมในหลายจังหวัดทั่วประเทศในวันเดียวกันณัฐชัยดิษฐ์พลอยรายงาน
3: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้พาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับฟ้าผ่าว่าแม้ไม่เกิดฝนตกก็ฟ้าผ่าได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
14: รู้ทันภัยพิบัติ
15: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฟ้าผ่าในบางจุดทั้งที่ฝนยังไม่ตกด้วยซ้ำมันอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะบางครั้งเรายังไม่เห็นฝนตกเลยแต่ทำไมได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วบางทีก็เห็นฟ้าแลบอยู่ไกลๆนั่นไม่ได้หมายความว่าพายุอยู่ไกลจนเราไม่ต้องระวังนะคะเพราะว่าฟ้าผ่าสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่ฝนจะตก มาถึงบริเวณที่เราอยู่ด้วยซ้ำโดยเฉพาะฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถพุ่งออกมาได้บริเวณพายุไปยังพื้นที่รอบๆค่ะดังนั้นต่อให้บริเวณที่เราอยู่ยังไม่มีฝนตกแต่ถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าพายุฝนฟ้าคะนองอาจจะอยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วสิ่งที่หลายคนทำผิดคือยังอยู่กลางแจ้งเพราะคิดว่าฝนยังไม่ตกคงไม่เป็นอะไรทั้งที่บริเวณนั้นเป็นบริเวณกว้างสนามกีฬาชายหาดหรือพื้นที่สูงเหล่านี้จะเป็นจุดที่ไม่สามารถอยู่เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะคะรวมไปถึงหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ซึ่งแม้จะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับเพชรอดิศรกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับทุกชีวิตมีคุณค่าทุกชีวาเราห่วงใยขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาหนักบ้างเบาบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องฝ่าฟันมันให้ได้ปัญหาอุปสรรคนะครับปัญหามีไว้ให้แก้อุปสรรคมีไว้ให้ข้ามนะครับถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถที่จะทำปัญหานั้นให้มันเบาบางจางลงไปได้หรือว่าแก้ไขปัญหานั้นได้โดยเช่นกันนะครับอยู่กับผมนะครับเพชรอดิศรตลอดเวลา1ชั่วโมงเต็มอิ่มตรงนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆเราต้องการใช่ไหมครับกับความสุขและเราก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสัจธรรมคือความเป็นจริงมีสุขมีทุกข์เกิดมาในเป็นชีวิตมนุษย์ต้องพบกับความสุขและความทุกข์อยู่เรียกว่าทุกๆวันเลยนะครับแต่แล้วว่าใครจะคว้าเอาความสุขมาไว้อยู่กับเราให้มากแล้วก็ความทุกข์ให้เหลือน้อยที่สุดแต่บางคนหลายหลายคนมีความทุกข์ที่มากกว่าความสุขแต่ละวันนะครับฉะนั้นรายการนี้เพชรอดิศรจึงอยากจะนำเรื่องราวดีๆของศาสดาเอกของโลกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาพุทธแต่เราอาจยังไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ว่าเป็นธรรมที่สามารถที่จะใครที่นำไปปฏิบัตินะครับถ้าเข้ามาใกล้ๆนะครับเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้แล้วก็ฟังธรรมนั้นไว้แล้วก็ทรงจำแล้วเอาไปใคร่ควรเป็นปฏิบัติเราจะสามารถที่จะนำสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้องค์ปัญญาต่างๆเนี่ยนะครับมาดำรงชีวิตแล้วก็มาใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ประกอบกิจการงานต่างๆนะครับจะสอนหรือว่าอบรมบุตรหลานอบรมลูกน้องพนักงานบริวารต่างๆหรือว่าในสังคมผู้นำชุมชนก็สามารถนำธรรมะของพระองค์นั้นไปใช้ได้เลยเช่นกันนะครับเพราะว่าธรรมะของพระองค์นั้นนะครับให้หลายๆคนนะครับได้ฟังแล้วเนี่ยอย่างที่เป็นปุถุชนเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนแล้วก็เข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้วิมุตติญาณทัศนะเป็นญาณประดุจนำพาไปดับอาสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเข้าถึงพระนิพพานได้ก็สามารถดับทุกข์ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับที่กำลังเฝ้าและปฏิบัติแต่การเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าเราเนี่ยมีกรรม

ตอนนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องมีสติมีสมาธิและมีปัญญานะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องรู้คือการที่เรานะครับจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับเราจะอยู่ฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือฝ่ายที่เป็นกุศลนะครับถ้าเราอยู่ฝ่ายอกุศลมันก็คือบาปฝ่ายกุศลก็คือบุญนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตโดยการที่มีสติแล้วก็ให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ฝ่ายกุศลนะครับก็คือฝ่ายบุญเนี่ยมันก็จะสะสมนะครับสิ่งที่เราคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยนะครับหรือว่าการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนะครับก็จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไม่พาเราไปในทางเสื่อมจะพาเราไปแต่ทางเจริญอย่างแน่นอนนะครับและ5คตินะครับที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระพุทธองค์เรียกว่าพวกเราเนี่ยคือสัตว์ไม่ใช่วิญญาณนะครับเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตานังหรือสัตว์โตที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏต่างๆนะครับตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้และเราเนี่ยมาเป็นมนุษย์แล้วได้อัตภาพเป็นความเป็นมนุษย์แล้วแสดงว่าเราจะต้องมีดีพอสมควรถึงจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วแล้วยังโชคดีที่เราได้เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยแสดงว่าการสะสมการเพียรของเราการสร้างกุศลของเรามาก็คงดีไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับที่เรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยแต่บางครั้งนะครับอยู่ที่บุญวาสนาต่างๆของแต่ละคนบารมีนะครับต่างๆนะครับหรือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศของแต่ละคนต่างๆที่สะสมเพียรกันมาเนี่ยให้เราเนี่ยได้มีความรู้หรือว่าได้มามีโอกาสได้ฟังธรรมนะครับในการฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็เอาไปใคร่ควรไปคิดไปไต่ตองแล้วก็จดจำทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วไปปฏิบัตินำมาปฏิบัติก็จะรู้ว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วงามอันเป็นที่สุดถ้าใครลองได้มาศึกษาธรรมะของพระองค์แล้วก็จะรู้ว่าเหตุและผลและเป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นระบบแห่งความถูกต้องจริงๆนะครับนี่คือเป็นธรรมะอันประเสริฐและตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างคำพูดของพระองค์ได้นะครับเพราะองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องทำไมธรรมะของพระองค์นะครับสามารถที่จะพิสูจน์แล้วก็มีเหตุมีผลนะครับขนาดไอสไตน์นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลที่สุดแล้วก็เป็นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วยังมีโอกาสได้เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วเราต้องไขว่คว้าตัวนี้ไว้ด้วยครับฟังแล้วปฏิบัติแล้วเอาธรรมะของพระองค์เนี่ยให้อยู่ไว้ในจิตในใจนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติอย่างรอบคอบนะครับและการดำเนินชีวิตอย่างสติและรอบคอบเนี่ยก็จะนำพาให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้หรือว่าความสุขมากความทุกข์น้อยนั่นเองนะครับสามารถทำได้จริงไม่ว่าในชีวิตเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องการลงทุนการเงินต่างๆนะครับหรือการดำรงชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ถ้าเราเนี่ยหาเงินได้มากแต่เราใช้เยอะนะครับเนี่ยเราต้องไปควบคุมรายจ่ายนะครับเรียกว่าควบคุมในสิ่งที่เราหามาได้เรารู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่นะครับหาได้มากแต่เราใช้เยอะใช้จนหมดและติดลบนะฮะมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้แต่ถ้าเราหาได้ขนาดนี้อาจจะบางคนอาจจะหาได้ 10,000 แต่เรามีค่าใช้จ่ายใช้แค่ 5,000 เก็บไว้ได้อีกตั้ง 5,000 แต่บางคนหาได้เป็นแสนแต่มีภาระต่างๆต้องใช้ติดลบต้องมีรายจ่ายค่าใช้จ่าย12,000ก็คือติดลบครับสรุปแล้วคนที่หาได้น้อยแต่มีเงินเก็บมากกว่าเป็นคนที่รวยกว่าด้วยนะครับนี่แหละนะครับควบคุมรายจ่ายนะครับนะแล้วก็สามารถ

0: หารายรับเพิ่มรายรับให้มันมากนะครับแล้วก็ไปควบคุมค่าใช้จ่ายของเราในชีวิตประจำวันค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่านู่นนี่นั่นต่างๆดูสิครับว่าอันไหนที่มันไม่จำเป็นเราก็ตัดภาระต่างๆออกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแหมเราเห็นแล้วในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับในโซเชียลเดี๋ยวมีกดเงินด่วนอีกแล้วยืมเงินด่วนบางคนก็เข้าไปกดไปยืมดอกเบี้ยทำงานครับผมพอกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็เป็นหนี้สุดท้ายแล้วก็มีความเครียดนะครับชีวิตก็มีปัญหาในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับสามีภรรยาเลิกร้าหย่าละหย่ากันก็ปัญหาในครอบครัวค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไปเป็นปัญหานะฮะเป็นไปตกอยู่กับบุตรธิดาอีกนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องรู้จักในการควบคุมรายจ่ายนะครับหารายรับให้มันมากๆด้วยนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับและความสุขความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับเป็นสัจธรรมแห่งความจริงแต่เราจะอยู่ฝั่งความทุกข์ให้มากความทุกข์ความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องควรที่จะพึงเพียรมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับศีลก็คืออยู่ในบริบทที่5ข้ออยู่แล้วเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเพราะสิ่งพวกนี้ก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องควรพึงปฏิบัติให้ดีนะครับใน5คติที่เรามีโอกาสได้ความเป็นเกิดมาเนี่ยนะครับตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเนี่ยนะครับก็มีมนุษย์นะครับมีเทวดานะครับมีสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยนะครับทั้ง5คติเนี้ยเราไม่พ้นจากนี้นะครับแต่ถ้าเราสะสมในความเป็นมนุษย์แล้วเราอยู่ฝ่ายกุศลบ่อยๆพระองค์ให้มีทานศีลภาวนาแล้วก็อย่าลืมครับยืนทำเจริญอานาปานสติสมาธิด้วยนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิทุกๆวันเนี่ยก็จะนำพาให้เราไปสู่สุคติภพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เราได้เจริญอานาปานสติสมาธิทุกวันเนี่ยนะครับจะเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่นะครับผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่นี้ก็จะนำพาให้เรามีโอกาสนะครับอย่างน้อยๆนะครับพุทธองค์บอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้เจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ไปสู่สุคติภพนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นะในชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ในชั้นดาวดึงนะครับขึ้นไปอีกก็เป็น สวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นดุสิตหรือว่านิมมานรดีสูงขึ้นไปอีกก็ปรมินิสวัตตินะครับถ้าใครทำสมาธิสมถาวิปัสสนาได้สูงขึ้นไปก็เป็นพรหมได้เช่นกันด้วยนะครับแต่อย่าลืมต้องมีศีล นะครับเป็นฐานก่อนนะครับศีลสมาธิปัญญาปัญญาต้องอย่าลืมด้วยทำสมาธิแล้วก็ต้องวิปัสสนาด้วยก็คือการพิจารณาเห็นความเกิดดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับการที่เรามีการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับคือความทุกข์นะครับทุกกายทุกใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงนะครับความคับแค้นใจความน้อยใจขัดใจเสียใจเศร้าใจไม่สมปรารถนานี่คือกองทุกข์ทั้งนั้นแล้วเราก็มองเห็นว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังต่างๆมันไม่เที่ยงมันเสื่อมแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแตกสลายแล้วก็ไม่มีตัวตนนั่นเองนะครับเพราะทุกเรื่องทุกราวต่างๆล้วนแล้วมันเป็นไปตามการเดินทางไปสู่การที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับเป็นธรรมดานะครับทุกคนก็ควรที่จะมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยพิจารณาไว้นะครับก็จะนำพาให้เรารู้ว่าความทุกข์เนี่ยที่มันมีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อยๆบางเบาไปเองแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของมีสุขมีทุกข์มันคู่กันอยู่แล้วแล้วเราจะมองเห็นความทุกข์นั้นเนี่ยมันเป็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้ไม่มีใครมานั่งร้องไห้เสียใจไปตลอดบางคนมี กาสที่เสียบุตรธิดาในวัยเด็กเสียลูกเสียชีวิตก็ไม่ได้ร้องไห้ไปตลอดความทุกข์นั้นก็เริ่มตอนแรกๆก็จะหนักหน่อยเบาแล้วก็จางไปเรื่อยๆนะครับแต่ความทรงจำนั้นก็ยังอยู่นะครับเนี่ยแหละนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครมานั่งร้องไห้เสียใจไปตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดปีตลอดหลายๆปีเห็นไหมฮะมันเริ่มเห็นความไม่เที่ยงเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้วก็อย่างเราได้รับความสุขโอ้โหถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ดีใจสุดขีดวันแรกก็เบาลงจางลงเรื่อยๆจางลงเรื่อยๆแล้วความสุขตรงนั้นก็ค่อยๆบางเบาไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันแต่พระองค์ให้มองแบบนี้ว่าความสุขความทุกข์นะครับมันก็เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะครับเอาละนะครับเราจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนถ้าเราเลือกอยู่ในฝ่ายอกุศลมีหนทางไปคือทาไปทางเสื่อมครับไม่ไปทางเจริญอย่างแน่นอนไปถึงทางเสื่อมไม่ถึงทางเจริญอย่างแน่นอนเช่นถ้าเราสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นบ่อยๆรังแกคนอื่นบ่อยๆลักทรัพย์คนอื่นบ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดส่อเสียยุแยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันบ่อยๆพูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยหาหลักหาลอยอะไรไม่ได้นะครับหรือว่ามีจิตใจที่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นแล้วก็มีความขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นคนต่างๆแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิโดยการที่ไม่เชื่อเลยละโอ๊ยคำสอนพระองค์ไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีบาปบุญไม่มีหรอกสุขทุกข์มีแต่คนบันดาลมาให้เรากรรมไม่มีหรอกแดนกงแดนเกิดกรรมไม่มีเผ่าพันธุ์หรอกมันอยู่ที่เกิดมาดีชาตินี้เดี๋ยวก็ตายมันก็จบไปสวรรค์ไม่มีนกไม่มีนี่แหละมิจฉาทิฏฐิสะสมแบบนี้ให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเรากำลังเดินทางไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกอย่างแน่นอนนะครับอบายทุคติวินิบาตนรกก็มี3คติครับสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเห็นไหมฮะและเราถ้าเราไปได้อัตภาพสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยนั้นก็จะนำพาให้เราอยู่ซ้ำๆกว่าจะขึ้นได้ความมาเป็นอัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้นมันอีกการนานไกลเหลือเกินนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ถ้าใครได้อยู่ในเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยแล้วเนี่ยนะครับเปรียบกับถ้าเราหยิบเศษดินปลายเล็บขึ้นมาเนี่ยเมื่อสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะได้มาเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยก็แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นแต่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องได้ความเป็นอัตภาพความเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปัตตภีโอ้โหเนี่ยแหละนะครับและอันนี้เรามาดูตัวเราครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงความเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าประมาทพุทธองค์ทรงบอกเราตัดไว้บอกว่าเราอย่าประมาทกันให้เรามีสตินะครับให้มีศีลสมาธิปัญญาจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนนะครับไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนถ้าเราได้มีการฟังคำตถาคตเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นที่ถูกเนี่ยก็คันหลงลืมสติแม้กระทั่งเราขับรถออกบ้านไปโดนรถชนตายทันทีหรือว่านั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตหรือว่าเล่นกีฬาช็อกหมดสติหัวใจวายตายล้มหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตตายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆทุกเรื่องทุกราวอย่างหลายๆคนสะพานทางด่วนโทเวหล่นทับลงมาตายทันทีคันหลงลืมสติพระองค์บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ฟังคำตถาคตหรือว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าจุติจากโลกนี้ไปแล้วหรือว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ความเป็นอัตภาพไปเกิดในสุคติสวรรค์นะครับจะเป็นเทวดานะครับเป็นเทวดาพรหมชั้นพรหมกายิกานังเทวนัง นะครับครั้นไปเกิดในสุคติสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับดีมากๆพระองค์สอนคำนี้ไว้นะครับดีแล้วคุณผู้ฟังปฏิบัติฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็เจริญสมาธิบ่อยๆนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยนะครับไปเกิดในสุคติสวรรค์ชั้นพรหมกายิกานังเทวนังนะครับนี่แหละนะครับถ้าไปอุบัติในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังแล้วเนี่ยนะครับก็จะนี่แหละนะครับจะไประลึกธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้เองครับที่เราเคยจดจำบทธรรมทรงจำธรรมะของพระองค์ไว้เนี่ยก็จะไประลึกธรรมและบรรลุธรรมได้เองและสองนะครับเราอาจจะไม่ได้ระลึกได้แต่เราก็จะมีไปเจอพระภิกขุที่ผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วก็ไปได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ด้วยครับ3เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันครับแล้วก็ไปได้ยินได้ฟังแล้วก็บรรลุธรรมครับ4เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องก็เหมือนว่าเราเป็นรุ่นน้องแล้วรุ่นพี่เนี่ยมาเตือนเราแล้วเราก็ทรงจำธรรมนั้นได้แล้วก็บรรลุธรรมเห็นไหมฮะการที่เราได้สดับฟังธรรมะของพระองค์ตั้งแต่วันนี้แล้วเราทรงจำธรรมนั้นไว้ลำใบค่ายควรและนำปฏิบัติก็จะนำพาให้เราไปสุคติสวรรค์นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งเจริญสมาธิบ่อยๆได้ฌานสมาธิหรือว่าได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือว่าจตุตฌานหรือว่าจะเป็นอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานาวสัญญายตนะถ้าทำฌานสมาธิได้ถึง8ระดับนี้นะครับก็จะเป็นเทวดาในรูปภพอรูปภพก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับผมนี่แหละนะครับถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับก็จะมีอายุที่อยู่ในสวรรค์นั้นนี่นานมากๆนะครับอย่างเช่นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับ1วันของสวรรค์นั้นพระพุทธองค์บอกว่า50วัน50ปีของโลกมนุษย์นะครับ1วันของชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็50วันแต่ถ้าขึ้นไปอีกชั้นดาวดึงส์ก็100ปีของบนโลกสวรรค์ในชั้นดาวดึงส์ก็เท่ากับ1วันตรงนั้นเท่ากับ100ปีของมนุษย์นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ200ปี400ปีนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่วันนี้ที่เราจะเลือกกระทำพระพุทธองค์บอกว่าเราสามารถเลือกเกิดได้นะครับณวันนี้ตอนนี้เราสามารถเลือกเกิดได้นะครับถ้าเราอยู่ฝ่ายกุศลเราก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนวันนี้เราจะเลือกทางไหนดีครับถ้าเราเลือกทางเจริญเราก็อย่าลืมคำสอนของพระองค์ศีลสมาธิปัญญาศีล5แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิไปด้วยนะครับการตั้งมั่นทำทุกวันนะครับศีลให้บริบูรณ์แล้วก็ทำสมาธิเช้ากลางวันเย็นสัก5นาที10นาทีก็ได้นะครับก่อนออกจากบ้านก่อนออกไปทำงานออกไปค้าขายเจริญสมาธิก่อน5นาที10นาทีนะครับพระองค์บอกว่าเมื่อเราเข้าสมถะวิปัสสนาเนี่ยเพียงแค่ช่วงสูดดมของหอมเนี่ยมันเป็นผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่มากๆเป็นกุศลใหญ่มากๆนะครับและ2ตอนเที่ยงก็สัก5นาที10นาทีพักเที่ยงก่อนรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารเรียบร้อยก็5นาที10นาทีครับเจริญอานาปานสติสมาธิให้อยู่กับลมหายใจเพราะพุทธองค์บอกว่าลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับอยู่ในขั้นตอนของสติปัฏฐาน4ด้วยนะครับเช่นกายเห็นกายกายะนุปัสสนาสติปัฏฐานก็กายเห็นกายลมก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้ดูลมให้มีสติอยู่กับลมไว้ตลอดเมื่อจิตแวบไปคิดถึงเรื่องใดสิ่งอื่นใดก็ดึงจิตกลับมาให้อยู่กับลมนี่ก็คือกายานุปัสสนานะครับเป็นสามารถกายเห็นกายได้นะครับเห็นกายของเราเห็นความเสื่อมของเราในกายของเราผมขนเล็บฟันหนังต่างๆที่มันเสื่อมมันแปรสภาพไปจากผมเคยดำเป็นไงครับขาวนะครับเล็บมัน ช่ของเรามั้ยมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ยาวบอกให้มันหยุดยาวได้มั้ยมันก็ไม่หยุดยาวมันก็ยาวมันมาเรื่อยๆหนังที่มันเคยตึงเคยเด้งพอนานไปเรื่อยๆ10ปี50ปีเริ่มเหี่ยวเริ่มหย่อนเริ่มคล้อย70 80เหี่ยวแล้วนะครับดูไม่สวยงามแล้วเพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับเนี่ยแหละนะครับให้พิจารณาแบบนี้เราก็จะเห็นกายในกายของเราแล้วก็ให้อยู่สติให้อยู่กับกายอยู่เสมอก็ดูลมหายใจของเราแล้วก็พิจารณาไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นกายในกายกายานุปัสสนานะครับหรือว่าจะดูขั้นตอนต่อไปก็คือดูนี่เลยครับผมเวทนานุปัสสนานะครับก็เป็นข้อที่2นะครับก็เราจะรู้ว่าลมเนี่ยที่เราดูสติเราก็จะเห็นเวทนาเกิดความรู้สึกอย่างไรที่เราได้เจริญอานาปานสติสมาธิที่เราอยู่กับลมแบบนี้เรารู้สึกอย่างไรเรามีสุขมีทุกข์อย่างไรเราก็จะมองเห็นว่าการที่เราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยและเราก็อยู่กับลมเราก็จะเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับสุขทุกข์เป็นอย่างไรในการที่เจริญอานาปานสติสมาธิให้อยู่กับลมแล้วเราก็จะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาเราจะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกนั้นอย่างไรความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับที่เราไปสัมผัสที่เราเกิดสุขเกิดทุกข์ที่เรารู้ว่าอันนี้เราชอบนะอันนี้เราไม่ชอบนะมันเป็นอะไรฮะมันก็ไปสอดคล้องรับตั้งแต่กายกายเห็นกายเพราะว่ากายไปสัมผัสกายคือกายเรารู้ว่ากายนั้นมันเกิดขึ้นโดยการที่เราไปสัมผัสไปรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างเช่นเราไปเห็นเรื่องราวโอ้โหนะครับที่เขาด่ากันเราก็ไม่ชอบเห็นไหมเราไม่ชอบแล้วเราก็มีความที่เราไม่ชอบนั่นเองนี่แหละนะครับมันก็จะต่อๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาพูดกันต่อในเรื่องเวทนาเห็นเวทนาพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราเห็นสุขเห็นทุกข์ที่มันเกิดจากตาเราเห็นเราชอบในสิ่งโอ้โหนั้นสวยงามจังเลยผู้หญิงสวยเราชอบเราถูกใจเราก็ทรงจำนั้นไว้ว่าเราชอบใช่ไหมครับพอเราชอบแต่พอเราไปเห็นผู้หญิงที่ไม่สวยเราไม่ชอบนี่เกิดจากอะไรจากเวทนาเกิดจากกายของเรานั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นที่มันทำให้เราเกิดเวทนาเพราะเรารู้แล้วเราจะทำยังไงครับเราก็ไปรู้เราก็ดูว่าอ๋อมันเกิดสุขมันเกิดทุกข์เพราะกายนี่เองไปสัมผัสอายตนะที่มันทำให้เกิดความสุขความทุกข์แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงครับเราจะทำให้เวทนาเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกได้อ๋อมันรู้แล้วนี่มันเกิดจากกายฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยในรูปประขันของเราเนี่ยมันทำให้เกิดพอเกิดขึ้นแล้วให้วิญญาณเนี่ยเป็นตัวรับรู้รู้แจ้งในอารมณ์พอรับรู้แล้วเราก็สัญญาเนี่ยจำได้หมายรู้แสดงว่าอันนี้มันรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วเราก็ไม่คิดแล้วเราก็วางเฉยวางเฉยก็คืออยู่ในเวทนาฉะนั้นเราก็ดึงจิตกลับมาให้รู้ว่าอ๋อมันคือวางเฉยนี่เองมันก็อยู่ในเวทนาเราจะเห็นว่าอ๋อนี่แหละเวทนาสุขทุกข์มันเกิดขึ้นจากอายตนะซึ่งกายนำพาให้เราเกิดนั่นเองพอเรารู้ว่าเวทนามันเกิดจากที่ไหนเราก็ดับด้วยเวทนาโดยที่เราเห็นเวทนาเราก็รู้แล้วเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็ไม่คิดพอไม่คิดต่อเราก็วางเฉยนี่แหละนะครับมันก็จะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาคือความรู้สึกเห็นความรู้สึกแบบนี้ให้ดึงมาอยู่ความวางเฉยไว้ตลอดเราก็จะได้มีสติอันรับรู้แบบนี้นี่คือเวทนาเห็นเวทนานั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานะครับสติปัฏฐาน4นะครับข้อที่3ข้อที่4นั้นเราจะทำอย่างไรและเราสามารถที่จะนำพาให้ชีวิตของเรามีความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาก็เป็นสิ่งดีๆนะครับจากธรรมะของพุทธองค์คุณผู้ฟังครับแล้ววันนี้ผมเพชรอริสรขอนำเสนอในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษสูตรพรีเมียม เป็นน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้ลองต้องรีบลองเลยนะครับเพราะว่าตอบโจทย์มากๆอย่างคนที่เคยดื่มชิวาโกแล้วมาดื่มน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินบอกว่าโอ้โหเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังต้องรับประทานควบคู่กับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติด้วยรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็รับประทานแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1เม็ดเช้ากับเย็นครับก่อนอาหาร15นาทีเช้ากับเย็นแล้วคุณจะตอบโจทย์มากๆนะครับบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกนะครับแล้วก็ใครที่เลือกแล้วเนี่ยไปรับประทานจะต้องตอบโจทย์ดีๆมากๆสำหรับทางด้านสุขภาพโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองรับประทานกันดูกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินแล้ววันนี้เดี๋ยวมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างยาวมากๆแล้วก็น่าฟังมากๆนะครับกับคุณป้ามาลัยประสบการณ์ดีมากๆนะครับและใครได้ดื่มแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดีต่อสุขภาพดีต่อใจดีต่อร่างกายกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับวันนี้1ชุดเนี่ยในราคาแค่750บาทนะครับปกติ 1,600 บาทเราไม่ได้จำหน่ายนะครับนำมาลดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเศรษฐกิจกันแบบนี้เนาะเหลือแค่750บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดได้น้ำสมุนไพร1ขวดแคปซูลพลังชีวิตแคปของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุกครับและถ้าสั่ง2ชุด 1,500 บาทผมแถมฟรีอีก1ชุดแต่ถ้าคุณผู้ฟังครับสั่งโปรใหญ่ไฟกระพริบสั่ง4ชุดไปเลยครับชุดละ750 4ชุด 3,000 บาทผมแถมฟรีอีก3ชุดทันทีครับเอาละครับช้าๆชัดๆนะครับกลับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับและบำรุงสายตานะครับ1กระปุก650บาทมี30แคปซูลแต่วันนี้จัดโปรพิเศษครับ4กระปุกไปเลยครับ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับ4กระปุก 1,000 บาทและถ้า9กระปุก 2,000 บาทครับตกเฉลี่ยแล้วเหลือแค่กระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังประสบการณ์ของคุณป้ามาลัยกันก่อนครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แหมอยู่ในช่วงของบรรยากาศนะครับเรียกว่ามีฝนตกด้วยนะครับแล้วก็อยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับกราบสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรครับ
2: ป้ามาลัย
1: คุณป้ามาลัยนามสกุลอะไรนะครับ
2: พึ่งทอง
1: พึ่งทองนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับ
2: 18 80 18 80
1: แล้วนะครับ80นะครับผมประกอบอาชีพอะไรครับสมัยก่อน
2: ตอนทำนา
1: ทำนานะครับผม
2: ทำนาแล้วก็มันรวยแล้วก็เลยมาขายทำขนมขาย
1: พอรวยแล้วก็เลยมาขายขนมเนา
2: ะ
1: ขายขนมอะไรครับคุณป้า
2: เม็ดขนุนทองหยอดฝอยทองอ่ะทำเอง
1: อ๋อเม็ดขนุนทองหยอดฝอยทองขนมไทยเนี่ยนะครับผม
2: ค
1: ่ะแม่คงจะรสชาติอร่อยมากนะครับแต่การันตีได้เลยนะครับว่าอร่อยมากเพราะว่าเพชรศรเคยรับประทานแล้วด้วยนะครับเพราะว่าคุณป้ามาลัยนี่ส่งมาให้รับประทานเลยนะครับครับอยู่ปทุมธานีอำเภออะไรนะครับ
2: อำเภอลาดหลุมแก้ว
1: ลาดหลุมแก้วแถวตำบลไหนครับ
2: ตำบลละแหง
1: ละแหงนะครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพรดีว่าเพชรดินเนี่ยนะครับผม
2: ฟังวิทยุ
1: ฟังรายการวิทยุและส่วนตัวคุณป้ามีปัญหาสุขภาพด้วยหรือเปล่าครับ
2: มีหลายอย่างเลยหลายโรคเลย
1: เป็นอะไรบ้างครับ
2: ความดันไขมันแล้วก็หัวใจ
1: ความดันไขมันแล้วก็หัวใจนะครับ
2: แล้วก็กดไหลย้อน
1: กดไหลย้อนด้วยนะครับผม
2: เยอะแยะเลยมี
1: ปวด
2: ต่อกระจกเอง
1: ต่อกระจกด้วยปวดหลังปวดเอวด้วยไหมป้า
2: ปวดจ้ะมันแบบมันหลังแข็งอ่ะ
1: อ๋อหลังแข็งด้วยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือเป็นเยอะหลายโรคนะครับ
2: โอ้เยอะเป็นเยอะเลยอ่ะ
1: โอ้โหแล้วคิดอยู่นานไหมครับตัดสินใจที่จะสั่งน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินไปรับประทานเนี่ยครับ
2: ไม่นานอ่ะก็ฟังได้ไม่กี่วันก็สั่งเลย
1: สั่งเลยตอนแรกสั่งไปนี่สั่งไปกี่ขวดครับ
2: ทีแรกก็ลองก่อน1ขวด
1: 1ขวดลองแซมเปิลก่อนเน
2: า
1: ะทดลองดูเปล่านะครับ
2: ทดลองแล้วเปล่า
1: แล้วพอสั่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับรับประทานไปแล้ว
2: มันปวดแรกๆมันก็ดีบ้างอ่ะแต่นี้ก็กินทั้งหมดมันเป็น10กว่าขวดแล้วเนี่ย
1: ตอนนี้อ๋อดีบ้างแล้วก็ตอนนี้ได้รับประทานสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรพรีเมียมหรือยังครับดีว่าไปดินนะครับ
2: โอ้ดีมากเลยเนี่ยไม่รู้เอาแรงมาจากไหนเนี่ยสูตรใหม่เนี่ย
1: คือตอนแรกกินสูตรเก่าอยู่ใช่ไหมครับดีว่าสูตรเดิมแล้วตอนนี้คือกินสูตรใหม่แล้วใช่ไหมครับสูตรดีว่าพรีเมียมเลยเนี่ยนะครับผม
2: ดีมาก
1: ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเพราะอะไรครับถึงบอกว่าไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับ
2: มันอยากจะทำงานแต่พึ่งนะอยากจะทำโน่นทำนี่แล้วก็ทำได้ด้วยอ๋ออ
1: ยากจะทำเลยมันคิดอยากจะทำแล้วมันเหมือนคนมีกำลังใช่ไหมครับ
2: ค่ะคนมีกำลัง
1: ครับ
2: ตอนนั้นไม่มีกำลังก็ทำไม่ไหวก็ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผมพอรับประทานไปแล้วเป็นยังไงครับรสชาติอร่อยไหมครับป้า
2: อร่อยเลยมาทีว่าเผลอกินแก้วเต็มๆเลยด้วย
1: หอมไหมครับ
2: มันทั้งหอมทั้งอร่อยอ่ะนะสูตรก็เข้มข้นดีอ่ะ
1: เข้มข้นเลยนะครับสูตรพรีเมียมเนี่ยนะครับผม
2: เข้มข้นดี
1: ครับกินวันละกี่มื้อครับ
2: ก็ธรรมดาเช้าอยู่กับเย็นนะนะ
1: ครับ
2: ถ้าส่วนที่ให้มาไม่ได้กินไม่เป็นไรฮะ
1: อ๋อถ้ากินควบคู่ด้วยก็ดีครับผมอันนั้นคือสูตรเดิมใช่ไหมครับที่กินคู่กันแต่ตัวสูตรใหม่นี้ไม่ต้องรับประทานคู่แล้วนะครับผม
2: ไม่กินเลยเพราะว่าขี้เกียจจะส่วนขี้เกียจกินขี้เกียจกลืน
1: อ๋อขี้เกียจกลืนแล้วผลตอบรับยังไงครับพี่ว่ามันมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับคุณป้ามาอะไรครับน้ำสุดไป5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเนี่ยครับ
2: ใจสู้อ่ะจะทำอะไรต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยววันนี้จะทำไอ้นี่หน่อยก็จะทำให้ได
1: ้และที่แสดงผลนี้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: ปอกมะพร้าวบ้างถางหญ้าบ้างที่มันรกๆแล้วก็ทำขนม
1: โอ้โห
2: มีลูกตาลเองอะไรเองแล้วก็ไปตัดไปตอง
1: คือ
2: ทำขน
1: มทำขนมด้วยนะครับขนมอะไรครับป้า
2: ขนมตาลเนี่ยทำขนมตาลแล้วก็วุ้นกะทิก็ทำหลายอย่างวันละอย่างอะไรเงี้ย
1: โอ้โหครับผมมีเรี่ยวมีแรงทำงานไหวทำขนมตาลได้ทำขนมวุ้นกะทิได้ด้วยโอ้โห80แล้วนะครับป้าไม่ใช่18นะทำได้ขนาดนี้เลยนะครับโอ้เก่งมากครับผมก็กินพรีเมียมไปน้ำสุนไพรพรีเมียมต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากกว่าขึ้น3เท่าตัวนะครับต้องบอกคุณฟังว่าแบบนี้นี่ยืนยันจากปากคุณป้ามาลายผู้สัมผัสจริงตั้งแต่สูตรเก่าแล้วใช่ไหมดีว่าสูตรเดิมใช่ไหมครับแต่ตัวนี้พรีเมียมแต่ตัวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ
2: ดีกว่า
1: ดีกว่าเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วกินอร่อยด้วย
1: ฮะอร่อยหอมอบอวลรันจวนไปหมดเลยนะครับกับกลิ่นผลไม้วิตามินสมุนไพรเนาะและอะไรที่สังเกตจากตัวเองบ้างครับนอกจากมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับป้าครับ
2: มันจะทำอะไรก็ทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: มันเหมือนเป็นคนปกติอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ค่ะเหมือนเราเคยมีแรงเมื่อก่อนเนี้ยนะ
1: ครับเหมือนแต่ก่อนที่เคยทำงานไหวทำงานได้จากที่ทำไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้กลับมาทำได้
2: ทำได้
1: โอ้โหเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ฟังครับน้ำสุดไพรดีว่าแผ่นดินพรีเมียมกล่องทองถ้าไม่ดื่มจะเสียได้จริงๆนะพี่สอนถึงบอกว่ายืนยันจากปากจากใจลองดื่มกันดูนะครับไม่เสียหลายแน่นอนนะเพราะว่ากดคนที่รับประทานแล้วเนี่ย ขาก็อยากจะบอกอยากจะพูดออกมาจากใจว่าจากหัวใจคนนึงเนี่ยที่เคยได้รับประทานแบบเนี้ยลองมาทานกันดูนะครับเรามีเงินมีทองกองท่วมหัวแต่ไม่ได้ใช้นอนติดเตียงเจ็บป่วยมันก็ไม่แข็งแรงไม่มีความสุขหรอกนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มีความสุข
1: แต่ถ้าเรา
2: ทำโน่นมากนี่มากอะไร
1: มีความสุขด้วยและรับประทานอะไรอีกครับป้าครับนอกจากกินน้ำสุดไปดีว่าแผ่นดินพรีเมียมกล่องทองสูตรใหม่แล้วยังรับประทานอะไรอีกครับ
2: จัสซาร่า
1: อ๋อจัสซาร่าตัวดีท็อกนะครับ
2: โอ้ดีจริงๆเลยดีมากเลย
1: แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับป้าแต่ก่อนถ่ายไม่ออกหรือว่าท้องผูก
2: มันอยากจะท้องผูกแต่ต้องกินยาระบายอยู่เรื่อยที
1: ท้องผูกแบบอึดอัดถ่ายไม่ออกแบบเนี้ยนะมันเวลาการเป็นมันจุกมันแน่นท้องไหมป้า
2: อิ่มมากๆก็จุกท้องกัน
1: จุกแน่น
2: ตรงนี้ตี
1: แล้วคนเราถ่ายไม่ออกเนี่ยมันลำคาญเนาะไม่สบายเนื้อสบายตัวนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: จริงจริง
1: ครับแล้วพอเอาจัสซาร่าดีท็อกเนี่ยนะครับไปรับประทานรับประทานตอนเวลาไหนครับคุณป้าครับ
2: สองทุ่ม
1: ทุกวันเลยประมาณนี้นะครับดื่มง่ายไหมครับตัวจัสซาร่า
2: โอ้ยทั้งหอมทั้งอร่อย
1: ทั้งหอมทั้งอร่อยนะครับ
2: ชงอร่อยมาก
1: เทลงแก้วแล้วก็รินน้ำลงไปนะครับผมคนให้เข้ากันเนาะฉีกซองนะครับเทลงไปดื่มก่อนนอนแล้วเช้าตื่นมาถ่ายไหมครับ
2: แหมเราสบายเลย
1: ถ่ายได้เลยนะครับผม
2: ดีจริงๆเลยโอ้โ
1: หแต่ก่อนมันไม่ถ่ายใช่ไหมป้าม
2: ันไม่ค่อยถ่ายแต่เพราะว่ามันเราไม่กินน้ำไง
1: เดี๋ยวนี้มันถ่ายเหมือนถ่ายหมดถ่ายสุดแล้วเน
2: า
1: ะป้าเน
2: า
1: ะ
2: มันโล่งลงไปเลยอ่ะ
1: โล่งเลยถ่ายโป่งโล่งสบายทำให้เรามีชีวิตชีวาเน
2: า
1: ะป้านะรู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่ได้ขับถ่ายบ่อยๆได้เป็นประจำแบบนี้ครับป้าครับ
2: ดีอ่ะ
1: ดีเลย
2: แล้วดีใจทั้งหมดในร่างกายเนี่ย
1: ใช่ทั้งหมดเลย
2: ดีใจหมด
1: เด
2: ี๋
1: ยวน
2: ี้
1: เปลี่ยนไปเลยนะครับป้าเน
2: า
1: ะจากอ่อนแอเจ็บไข้ไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าเดี๋ยวนี้ทำงานไหว
2: ไหว
1: ยังหาเงินได้อยู่เหรอครับป้า
2: ได
1: ้โอ้โหเนี่ยนะครับผมคือวันนี้ทำขนมตาลให้คนไปขายเหรอครับป้า
2: ให้ลูกสาว
1: ให้ลูกสาวไปขายโอ้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังครับเห็นไหมพอร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะหารายได้สร้างการสร้างงานได้นะครับเนี่ยแหละนะครับขนาดอายุ80แล้วนะครับกลับมามีชีวิตชีวาสดใสอยากทำนู่นทำนี่แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้กำลังเผชิญปัญหาทางด้านสุขภาพกันอยู่หรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่คนเดียวเกิดขึ้นกันจาก10เป็น100จาก100เป็นพันจาก1,000เป็นนับหมื่นนับแสนคนที่วันนี้ฝ่าฟันวิกฤตปัญหาทางด้านสุขภาพและน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินพรีเมียมกล่องทองพร้อมแล้วนะครับที่จะให้ทุกคนได้พิสูจน์รับประทานกันดูแล้วจะได้คำตอบดีเหมือนคุณป้ามาลายพึ่งทองหรือเปล่าอยู่ที่คุณพิสูจน์กันดูนะครับแล้วคุณป้ามาลายอยากจะมีอะไรฝากจากใจผู้ใช้จริงดื่มจริงเห็นผลจริงไหมครับกับน้ำสุนไพรดีว่าไปดินพรีเมียมกล่องทองแล้วก็ตัวจัสซาร่าเนี่ยครับคุณป้าครับ
2: ก็อยากให้กินกันทุกคนนะจะได้ร่างกายได้สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงดี
1: ครับ
2: เขาแถวบ้านนี้เขาไม่กินกันเนี่ยเพราะว่าเล่นหวยทีพันสองพันเล่นได้แล้วนะไอ้ยาไอ้เนี่ยอาหารเสริมขวด600น่ะกินไม่ได
1: ้ครับผม
2: แต่ว่าไม่เล่นหวยกินน้ำสมุนไพรดีกว่าเราจะได้แข็งแรง
1: อันนี้เรียกว่าไม่ต้องรอว่าแทงผิดแทงถูกเนาะอันนี้แทงถูกแน่นอน
2: แน่นอน
1: เลือกถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ต่อสุขภาพแล้วตั้งแต่แก้วแรกที่ดื่มนะครับครับ
2: กินแล้วดูด้วย
1: แล้วก็กินบำรุงสายตาด้วยใช่ไหมครับป้าก
2: ินนะบางทีก็เป็นตื่นพุ่มบางทีนอนก่อนตื่นก็กินตลอด
1: นะครับ
2: กินลืมแต่หาตื่นตุ้มลุกมากิน
1: อืม ครับผมทั้งร่างกายสายตาแล้วก็ดีท็อกเนี่ยแหละครับระบบขับถ่ายไม่ติดขัดแล้วก็สบายขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับและอยากให้ได้มาลองกันจริงๆกับตัวน้ำสมุนไพรสูตรใหม่พรีเมียมกล่องทองเนี่ยนะครับที่เป็นดีว่าเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นดีว่าพรีเมียมที่เข้มข้นกว่า3เท่าตัวแล้ววันนี้คุณป้ามาลายพึ่งทองได้สัมผัสแล้วจึงมาบอกต่อว่าเนี่ยแหละมันดีมากๆนะครับที่มันเกิดขึ้นจากใจผู้ใช้จริงเห็นผลจริงแบบนี้นะครับเอาละครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับคุณป้าครับทั้งร่างกายและสายตาแล้วก็ดีท็อกลำไส้ด้วยอยากจะมีทิ้งท้ายอะไรไหมครับคุณป้าครับเชิญครับกับผู้ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับ
2: ก็อยากให้กินเหมือนอย่างนี้แหละจะได้ดีร่างกายจะได้แข็งแรงนะ
1: ครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าร่างกายแล้วเนาะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่สำคัญที่สุดแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยนะครับที่ติดตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราเจ็บป่วยก็เป็นภาระลูกหลานด้วยนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: แต่ถ้าเราไปดูแลอีกเนาะ
1: ถ้าเราแข็งแรงเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเนี่ย80แล้วนะครับยังทำงานไหวทำงานบ้านได้ทำขนมนะครับให้ลูกออกไปขายได้แล้วทำการเกษตรอยู่บ้างไหมครับป้าตอนนี
2: ้ให้ลูกชายทำ
1: อ๋อให้ลูกชายทำปลูกอะไรไหมครับพืชเศรษฐกิจตอนนี้ครับ
2: ไอ้นี่ปลูกข้าวอ่ะ
1: อ๋อปลูกข้าวนะครับ
2: ปลูกข้าว
1: แล้วมีปลูกอะไรอีกไหมครับพืชเศรษฐกิจ
2: อ๋อมีก็ปลูกกระท่อมอ่ะ
1: อ๋อปลูกกระท่อมนะครับแหมโครงการรัฐบาลนะมีปลูกกระท่อมด้วยปลูกเยอะไหมครับ
2: 50
1: ต้นนะครับผม
2: 50 60ที่บ้านอีก
1: 50 60ต้นเอาละครับทำเนี่ยมีใครอยากจะได้ใบกระท่อมนะครับกับคุณป้ามาลัยพึ่งทองก็ไปหาคุณป้าได้เลยอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับถ้าอยากจะไปขอซื้อใบกระท่อมเนี่ยครับคุณป้า
2: อยู่ลาดหลุมแก้วดีแ
1: หละอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่31/1
1: หมู่ครับ
2: หมู่2
1: ตำบลครับ
2: ตำบลและแหง
1: อำเภออ
2: ำเภอลาดหลุมแก้ว
1: จังหวัดครับ
2: ปทุมธานี
1: ชื่อคุณป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อมาลัย
1: ป้ามาลัยพึ่งทองนะครับผมถ้าคนแถวนั้นเนี่ยรู้จักเลยนะป้านะทำขนมหวาน ทองหยิบทองหยอดเนี่ยนะไปสั่งได้เลยนะครับป้าสมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้ามีคนไม่สั่งทำไม่ไหวเลยเนาะเยอะ
2: ๆวันนั้นก็มีคนมาถามม
1: ี
2: คนมาถามอีกทำขนมไหวไหมบอกไม่ไหว
1: อ๋อครับ80แล้วเนาะเอาแค่นี้พอประมาณแล้วพอกินพออยู่นะป้าเนาะอย่าหักโหม
2: พอกิน
1: ดูแลสำคัญที่สุดเลยสุขภาพเนี่ยแหละนะครับผมครับเอาละครับ
0: มากมากนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ให้เกียรติติดตามและฟังรายการและขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับนี่คือเรื่องเล่าขานตำนานไม่รู้จบจึงหยิบยกเล่าสู่กันฟังให้แพร่หลายน้ำสุนไพ5แผ่นดินดีว่าดีอย่างไรวันนี้ชาวไทยได้รับฟังเป็นวิทยาทานแล้วอย่าลืมครับเป็นสะพานบอกต่อให้กับคนที่กำลังมีปัญหาทางด้านสุขภาพโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าอย่าท้อแท้และอย่าสิ้นหวังครับวันนี้เป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมกับน้ำสมุนไพรที่ชื่อว่าดีว่าดีว่าดีว่าใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันนะครับ1ชุดในราคาแค่750บาทเท่านั้นประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยปริมาณ750มลลิตร1ขวดและแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุกดันโดก้ารับประทานคู่กันครับกับน้ำสมุนไพร1แก้วแล้วก็แคปซูล1เม็ดรับประทานเช้าและเย็นทุกวันได้ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองรับประทานกันดูแล้วคุณจะตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพมากๆ1ชุด750บาทแต่ถ้าคุณฟังสั่ง2ชุดนะครับคุณผู้ฟังจะได้ในราคา 1,500 บาทแต่ไม่พอเท่านั้นจะได้รับแถมโปรโมชั่นพิเศษฟรีอีก1ชุดทันทีเท่ากับคุณได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกคือได้รับทั้งหมด3ชุดเลยนะครับ ในราคาแค่ 1,500 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือแค่ชุดละ500บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณฟังครับสั่งโปรโมชั่นโปรใหญ่ไฟกระพริบ4ชุดครับชุดละ750ใช่ไหมครับคูณ4 4ชุด 3,000 ถ้วนแถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับและทำบำรุงสมองสายตาครับ1กระปุก650บาทสั่งไปเลยครับวันนี้จัดโปรพิเศษ4กระปุก 1,000 บาทครับ4กระปุก 1,000 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทแต่ถ้าสั่งโปรใหญ่ไปเลยครับ9กระปุก9กระปุกในราคาแค่ 2,000 ถ้วนครับตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นเอาละครับมาจดมาจำเตรียมปากกาเตรียมกระดาษแล้วพร้อมจดพร้อมบันทึกเลยและโทรมาสั่งเพชรอดิสรได้เลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับแล้วมีกาแฟสูตรซุปเปอร์เอก้าสูตรใหม่เข้มข้นหอมขจรกระจายใครได้เป็นคอกาแฟลองรับประทานแล้วจะรู้ครับวันนี้ห่อเล็ก52 600บาทห่อใหญ่100ซองในราคา999บาทรายการความสุขมากความทุกข์น้อยหมดเวลานะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 086-969-6955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มกว่า967หลักสูตรเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจกรรมสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสะดวกปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรอบรมแล้วมากกว่า30แห่งรวมอยู่ที่967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่เป็นตลาดแรงงานต้องการได้เลยผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการเรียนรู้ผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ผ่านทางเว็บไซต์ www.oneplatform.dsd.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถอัพสกิลและรีสกิลตนเองยกระดับกำลังคนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตวิวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเป็นอีกกิจกรรมที่กองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ที่ลานกิจกรรมบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ส่วนราชการตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนจากบ้านนอแลและบ้านปาคีทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมงานกว่า300คนภายในงานมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์มากมายทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแข่งขันกีฬายิงหนังสติ๊กและเซปักตะก้อรวมถึงการร่วมใจปลูกป่าชายแดนนอกจากนี้ยังมีการออกบูธนิทรรศการดับไฟป่าจากอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกและการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาจัดสถานีเกษตรหลวงอ่างขางพร้อมบริการตัดผมตรวจรักษาโรคฟรีซึ่งสร้างรอยยิ้มและความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่างดีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปิ่มมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นข้างใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
10: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
9: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139 มวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร081-853-4139 081-853-4139

0: ากลับมาอีกครั้งกับคำว่ากวนอิ่มของในห้างประจวบจำปาทองพลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยกับการใช้สุดยอดอาหารเสริมพืชกวนอิ่มจำปาทองของในห้างประจวบจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบให้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะงาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: จ่ายแพงกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ0818534139 0818534139

0: อ้วนอิ่มไข่โตสาน
1: อ้วนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะอ้วนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องอ้วนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: ในโลกนี้มีพรุ่งนี้ทุกวันเพราะโลกจะบอกให้เราได้เริ่มต้นใหม่ทุกวันสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ 11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะไปจนถึง 12 นาฬิกาเกือบ1ชั่วโมงที่เราจะพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรจะออนแอร์หน้าไมค์ก็ได้จะหลังไมค์ก็ดีนะคะแต่เราไม่แนะนำให้ใช้ทั้ง2วิธีในเบอร์เดียวกันนะคะออนแอร์กันหน้าไมค์สดๆนะคะเป็นเบอร์ของจันทรา0812801939 0812801939แล้วก็เบอร์หลังไมค์นะคะเป็นทับหลังทับหลวงนะคะที่ใหญ่มากเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของรายการนั่นคือดีเจตะวันนะคะ0818534139 0818534139นะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มพวงงามเคี่ยงเซียมจริงเคี่ยงเซียมป้ออินไซด์กาแฟหลากหลายชนิดนะคะว้าวสายแรกของวันมาแล้วนะคะภาคใต้ส่งเข้าประกวดจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าว่าไงครับพี
1: ่แต่พี่จะสั่งไอจมูกข้าว
0: จมูกข้าวเอากี่ห่อคะ
1: หกจังหกห่อ
0: หกห่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่านทาบันทึกแป๊บหนึ่งจมูกข้าวหกแล้วอะไรอีกไหมพี่
1: แล้วจมูกข้าว
0: หกแล้วก็

0: ห่อละ160 6ห่อก็เป็นเงิน960ค่ะจ้ะ
1: แล้วยังขาดอะไรยังไม่ได้ค่ะ
0: ขาดอีก40บาทแต่มันไม่มีหรอกเอาแปรงสีฟันหรือว่ายาหมองไม่พี่50บาทก็ส่งมีของแถม
1: ยาหมองเนี่ยมันไม่เคยใช้นะมันใช
0: ้โอ้โหดีมากเลยบอกเลยนะคะทาแล้วมันไม่ได้มีความร้อนเหมือนยาหมองตลับทั่วไปนะร้อนน้อยแต่เย็นเยอะหอม
1: เอาย าหมองก็ได้นะ
0: เรากี่ขวดดีก็ขวดละ50ขวดใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่ขวดไม่ใช่หมองตลับนะหมอกมันขวดน่ะ
1: เอาไปใช้ดูก่อน
0: ไปสัก5เอาไปสัก1ก็50เป็น9เป็น 1,010 บาทนะพี่ของแถมพี่รับอะไรพี่นงรัก
1: วันนั้นพี่นงรักเอาปุ๋ยมาแล้ว
0: เอาอะไรดีอ่ะลองเป็นถั่ว5สีมั้ยเพราะพี่สั่งจมูกข้าวไปแล้วอ่ะลอง
1: บอกว่าถั่ว5สีถ้าพี่เนี่ยจะตัดไม่ได้ค่ะ
0: แล้วแต่พี่งั้นผงผักผงสับปะรดคอลลาเจนกาแฟ
1: กาแฟก็ได
0: ้กาแฟเนาะโอเคได้1ซองจ้ะเป็นเงินทั้งหมด 1,010 บาทนะพี่นะจ้าเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหสายแรกส่งเข้าประกวดจากภาคใต้ว้าวแหลมเลยดีใจนะคะที่ครอบครัวของเรานะคะทางภาคใต้โทรเข้ามาเป็นสายแรกของวันปกติจะเป็นคอนถุงที่จะประหยัดไปถึงไหนวะจันทาโอ้โหขนาดดูฝนที่ยังตกแบบประหยัดเลยตกมาตักแล้วก็หายนะเดี๋ยวนี้ฝนนี่แปลกนะมานี่ไม่มีบอกกล่าวเล่าสิแล้วนึกอยากตกก็ตกนึกอยากหยุดก็หยุดและอย่างหนึ่งในที่เขาไม่อยากจะให้ไปนะไปจังเข้าเมืองนู่นไปเมืองหลวงกรุงเทพของเรานี่ตกได้ตกดีทั้งต่างจังหวัดนี่โอ้ยข้าวบ้างข้าวโพดบ้างยืนต้นตายก็มีนะคะไม่มาบ้านนอกอ่ะแหมนึกว่าอยู่เขตนอกสุขาภิบาลละสิบางคนก็มีเทศบางที่ก็อยู่เทศบาลนะเพราะฉะนั้นส่งข่าวไปถึงน้องฝนแล้วตกไปทั่วฟ้าด้วยพูดเรื่องโอ้โหอย่างกับเขารู้เรื่องเนาะจันทาเนาะไม่แน่นะ อะนะคะถ้าใครอยากจะคุยกันหน้าไมค์นะคะเป็นเบอร์ของดีเจจันทรานะคะ0812801939ส่วนเบอร์หลังไมค์นะคะหนุ่มหล่อแม้ว่าจะเหลือน้อยแต่ก็ยังหล่ออยู่นะโอ้โหไปหล่อยังไงอะนะคะสบู่รังไหมทองคำอย่างเงี้ยเช้ามาเนี่ยโอ้อาบน้ำด้วยสบู่รังไหมทองคำกลางวันก็อาบนะคะเพราะว่าสบู่รังไหมทองคำนี่มันอ่อนโยนแล้วใช้ในผิวแบบเราจะขาวโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะจุดด่างดำนะคะผิวแห้งกร้านเนี่ยมันดูแลหมดเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งรังไหมและมีน้ำนมจมูกข้าวอะไรทำนองเนี้ยนะคะส่วนผสมในรังไหมนี่มีเยอะนะยิ่งเป็นสูตรปรับปรุงใหม่นี้ด้วยนะโอ้โหแหลมเลยนะคะรูปร่างก็รูปโฉมก็สวยน้ำก็เพราะอีกต่างหากสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราเนี่ยมีนะคะก้าวพลังแห่งการบำรุงอย่างที่บอกกันแหละน้ำผึ้งก็มีทองคำโปรตีนรังไหมน้ำนมข้าวรากชะเอมอุ้ยหวานหางจระเข้ก็มีวิตามินอีก็เยอะโดยเฉพาะเมื่อหอยทากเลยบอกเลยเยิ้มแยะนะคะทานแล้วลื่นไม่พอเอ็กนะคะกลางวันนี่จะออกไปไหนนี่หน้านวลยิ่งกว่าสาวๆอีกนะคะด้วยตัวครีมกันแดดครีมกันแดดนี่ก็ทุกอย่างปรับปรุงใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกลางคืนหรือว่าครีมกลางวันนะคะสำหรับตะวันจันทรานะคะในรูปโฉมของสบู่ก็จะดูแลครอบครัวของเราในเรื่องของความสะอาดนะคะในเรื่องของปกป้องผิวพรรณจากแสงแดดจากรังสีต่างๆก็เป็นครีมกันแดดตาตราตะวันจันทรานะคะบอกเลยทาไอรุ่นนี้ปรับปรุงนี่นะซึมเข้าหน้าได้เร็วมากไม่มันไม่เยิ้มนะคะโอ้โหบำรุงพร้อมเอกกลางคืนกลับเข้าบ้านเข้าช่องอาบน้ำด้วยสบู่ตะวันจันทาหอมกรนไปทั้งตัวแล้วนะคะก่อนจะเข้านอนก็ใช้ครีมกลางคืนนี่เช้ามาในหน้านี่เนียนแล้วก็นุ่มไม่แห้งกร้านสมัยก่อนจันทาก็ไม่ใช้นะคะพี่น้องขาเพราะว่าต้องซื้อไงพอก็แจกให้คนนี้ติดใจสิตะวันบอกเอากลับไปเอาไปทดลองใช้ปะรู้ดูหน้าดูตาแล้วหน้าแห้งหน้าเหี่ยวใช่เป็นโรคไส้แห้งว่าในแกเนี่ย พริกมันยังเป็นโรคกุ้งแห้งอ่ะจันทาก็เป็นโรคไส้แห้งนะคะเขาก็เลยให้ทั้งครีมกลางวันครีมกลางคืนพร้อมสบู่ชุดนึงเลยอ่ะเป็นเซตไปให้เลยสวัสดีนะคะพี่ประโยง
1: จ้าจันทา
0: จ๋า
1: เอารูทีน2ขวด
0: รู้ที่พี่ทำไมไม่เอานาดีนด้วยล่ะของก็ดีนะ
1: ใช่ใช่แล้ว
0: รูทีน2 600อะไรอีกพี่
1: เอาเห็ด
0: กาแฟเห็ดหรือว่ายังไง
1: กาแฟเห็ดนี่150
0: จ้าเอากี่ห่อพี่
1: เอาห่อเดียว
0: 1จ้าเป็น750นะพี่ประยงนะ
1: จ
0: ้าจ้าเชิงเซาฝนตกบอกข่าวเล่า10บ้างไหมฝนน่ะ
1: ตกทุกวัน
0: อ้าวหัวตกทุกวันเลยเหรอฉาเชิงเซาเนี่ยโอ้โห
1: ท
0: ุ
1: กวันเนี่ยเขาเน
0: ี่ยแล้วมันตกแรงไหมพี่
1: ไม่แรงอ่ะตกดึก
0: เนอะนั่นแหละตกให้มีน้ำหูซะงั้นเนี่ยจะออกไปไหนหรือว่าตากผ้าวิ่งจนตัวปลิวจ้ะขอบคุณจ้าพี่สวัสดีค่ะกาแฟเห็ดลิ้นจือผสมโสมนะคะใครที่ชอบกลิ่นหอมของโสมกลิ่นหอมของเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีความขมนำความหวานนะสำหรับกาแฟแล้วก็ซองอย่างใหญ่เลย1ซองนี่สามารถแบ่งชงได้2มื้อเลยนะคะดีต่อใจกาแฟเห็ดลิ้นจืออันนี้จะมี10ซองนะคะซองนี่เป็นสีทองอล่ามเชียวถ้ามันเอาไปย่อยสลายหรือเอาไปหลอมได้เนี่ยโอ้โหจนทานน่าจะรวยเลยนะคะเพราะว่าซองของกาแฟเห็ดนี่เยอะมากแล้วก็นำไปพับเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็เอาได้ร้อยทำเป็นบุรีได้อีกมันสวยอ่ะนะคะสีทองอ่ะนะคะใครที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเอาซองมาพับเล่นก็ได้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่รู้เขาเรียกรูปอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะพี่น้องคะแต่ว่าหอยมันก็ไม่ใช่มันประดิษฐ์อะไรก็ได้เยอะนะถ้าเรามีความสามารถหรือมีความชอบในการจะประดิษฐ์สิ่งของเนี่ยไอตัวซองกาแฟเนี่ยมันทำได้หลากหลายนะมันเพราะมันสวยทุกแบบนะคะมาแล้วคอนโถมคอนโถมมาแล้ว จ้าเป็นไงตกแบบรู้เรื่องรู้ราวบ้างไหมไม่อยากตกตกแล้ว
1: มันนึกอยากตกมันตกเลยอ่ะ
0: ใช่ตกแบบไม่เกรงใจเลยอ่ะตกแบบไม่บอกกล่าวเลยนะพี่เนาะ
1: ตกแบบท่วมเลย
0: ทุกทีฝนจะตกเลยเนาะฟ้าต้องคำรามนะตั้งเขามาดำเดี๋ยวนี้แดดจะแจ๋นึกตกตกเลยอ่ะ
1: ไม่มีลมอีกยังอ่ะ
0: แต่ปีนี้จันทาว่ามันดีอย่างนะพี่ฝนตกไม่ค่อยมีฟ้า
1: อ
0: ทุกทีนี่เปรียงเปรียงเปรียงอู้จะออกจากบ้านทีนะวิ่งเข้าอีกแล้วเนาะปีนี้พี่ลองสังเกตดูไหมอ่ะไม่มีฟ้านะฟ้าร้องฟ้าแลบน้อยครั้งที่จะมีอ่ะจ้าฝนตกฝนตกลองมัดระวังนะเป็นห่วงอย่างเดียวคือตะขาบแมงป่องรุ่นของเราแล้วตาไม่ค่อยจ้าตาเราก็จะไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่เนาะโอ้โหแมงป่องตัวมันเล็กอะตะขาบอยู่พอรุ่นเพราะตะขาบตัวมันจะสีแดงๆขามันจะเยอะมันจะตัวใหญ่หน่อยไอ้ที่แมงป่องนี่สิ ดำก็ดำแถมตัวเล็กอีกแล้วตาอย่างเราเนี่ยโอ้บางคนปัญหาเรื่องของดวงตามีเยอะไหนจะจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยหมอเพิ่งบอกมานี่เซ็งเป็ดเลยว่าจะทาไม่ต้องเซ็งนะคะมีปัญหาเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะจอประสาทตาเสื่อมหรือเริ่มแล้วนะคะต่อเนื้อต่อลมนะต่อกระจกก็มาอู้เดี๋ยวหมอก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ดูแลนะมีโอกาสที่จะต้องไปผ่าตัดบางคนกลัวดิคำว่าผ่าตัดแล้วตาซะด้วยนะหาเปลี่ยนก็ยากโอ้โหตกกังวลกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมี อันนั้นมันแกแล้วมั้งไก่จะจากโลกนี้แล้วมั้งจันทาเสียงนี่อ่อนเชียวเวลาคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยมันจะตะโกนแล้วมันจะพูดแบบเอ้ยเป็นยังไงสบายดีไหมแกเออนะเสียงมันดังฟาดเชียวพอไม่มีเรี่ยวไม่แรงแล้วไม่ค่อยสบายอกไม่สบายใจเป็นอะไรแล้วไม่ค่อยสบายเสียงนี่อ่อนแล้วโหยโรยแรงเชียวนะคะไม่ต้องไปตกกังวลถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยบริษัทนานาจำปาทองนี่เขาจัดเตรียมสินค้าไว้ให้ทุกตัวมีปัญหาเรื่องของไขมันก็สั่งกระเทียมไปกินนะคะข้อก็เริ่มจะเสื่อมว่าเดินก็กรอบแกบแกบอุ้ยปวดเข่าเออนะเข่าบวมเนี่ยหมอบอกว่าถ้ายังไม่ดูแลหรือไม่ไปเพิ่มมวลกระดูกเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดใส่กระใส่อะไรอวัยวะเทียมอ่ะนะคะใส่ข้อใส่อะไรสะโพกหรือเป็นบทนะถ้าเราสูงวัยปล่อยปะละเลยเพราะกระดูกมันผุมันพุนเราก็ไม่รู้ตัวไงนะคะไปล้มมั่งไปเดินเตะนู่นนี่นั่นนะคะกระดูกร้าวบางทีหักโอ้ยต้องไปเสริมกันเองนะคะโอ้อันมันเป็นอะไรที่ลำบากนะเวลาเราสูงอายุแล้วเนี่ย มันไม่แข็งแรงตามอายุอะนะคะพออายุเรามากขึ้นวัยวะก็ต้องเสื่อมลงปัญหาเรื่องข้อนะคะข้อเสื่อมข้ออักเสบเนี่ยงาดำเราก็เตรียมพร้อมไปแล้วเห็นไหมล่ะ350ยิ่งไปกินคู่กับป้อนะบอกเลยแหลมอะเพราะป้อมันเป็นเพิ่มแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะแล้วก็เส้นเอ็นที่มันแข็งที่มันตึงเนี่ยกินด้วยนะคะแล้วก็ทาด้วยเนี่ยดัวอิเมจก็ได้อิเมจนี่เป็นสูตรเดียวกับทายักษ์นะคะเป็นแบบนาโนแตะมันก็จะดูดซึมไม่ทิ้งคราบความเหนียวเหนอะหนะโอ้โหบางคนนี่มีดบาดหรือเป็นแผลเนี่ยใช้ตัวอิเมจทาอะนะคะก็ได้เช่นกันนะหรือว่าจะทาด้วยมหาจักรนะคะซึ่งเป็นสูตรโอสถพระนารายณ์นี่ปัญหาเรื่องของริดซี่เนี่ยนะคะเยอะถ้ามันออกมาบางทีอักเสบเนี่ยต้องดูแลกันตั้งแต่การกินเพชรสังฆาตอันนี้ก็ไปช่วยเรื่องของริดซี่นะคะแต่ถ้ามันอักเสบนั่งก็ไม่ได้อู้ชีวิตไม่มีความสุขมันปวดเหลือเกินก็ทาด้วยมหาจักรนะคะมหาจักรเนี่ยจะเอกในเรื่องของริดซี่ดวงทวารแต่ถามว่ามันเป็นน้ำมันทาแก้ปวดได้ไหมก็ได้มันเป็นน้ำมันไงเขาเรียกว่าน้ำมันมหาจักรนะคะราคา125บาทนะมีทั้งหัวสเปรย์บางคนบอกไม่ชอบว่าหัวสเปรย์เนี่ยเวลาฉีดไปไม่รู้ไปทางไหนเดี๋ยวนี้เขามีตำหนิให้ดูนะคะมันจะเป็นสีขาวๆนั่นแหละตอนนั้นนะตัวที่ตัวน้ำมันมันจะพุ่งออกมานะคะแต่ถ้าแบบว่าเอาแบบชัวร์ๆเลยเปิดฝาแล้วเทใส่กลางฝ่ามือเนี่ยอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะมหาจักร125หรือมีอาการแบบนี้โอ้โหช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวไม่ตกเดี๋ยวแดดแรงโอ้หรือมีพายุเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการเผากันอยู่นะนะคะบางทีขับรถไปท้องไร่ท้องนาไม่รู้เขาเผาอะไรเพราะว่านามันก็มีสีเขียวๆอาจจะเผาหญ้าก็ได้คัดจมูกก็ดีหายใจไม่ค่อยออกเงี้ยนะคะนี่เลยตัวนี้เห็นไหมเราเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างหายใจไม่ออกเหรอชิซิงหยิวช่วยท่านได้ชิซิงหยิวนี่นะคะมันจะมีทั้งเมนทอนมีการบูนมีน้ำมันขิงน้ำมันระกำสระแหน่ขมิ้นชันโอ้โหอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารสเตียรอยนะไม่มีสารสเตียรอยและมีทั้งหญ้าเอ็นยืดนะเห็นไหมมีน้ำมันทานตะวันสกัดมีลูกดีปรีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะดมก็ได้ทาก็ดีนะคะบางคนนี่ปวดข้อปวดรุมาตอยอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยมันปวดจริงนะไอ้รุมาตอยเนี่ยมันเป็นโรคที่ขี้เละไม่ใช่ตัวมันขี้เละนะตัวเรานี่แหละนะคะถ้าข้อมันจะโป่งออกมาเลยอะนะคะไม่ดูมันไม่สวยเลยอะไอ้โรครูมาตอยเนี่ยนะคะหรือว่าปวดอันนี้มันก็ทาได้อย่างที่บอกกันแหละจะทาทั้งมหาจักรจะทาชิซิงหยิวก็ทาได้เพราะว่ามันเป็นน้ำมันเหมือนกันน้ำมันชิซิงหยิวแล้วหัวมันเป็นหัวลูกกลิ้งนะกดที่ปวดดีนักแลนะคะกลิ้งไปตรงไหนก็ได้นะคะดมก็ได้ทาก็ดีนะคะมีอาการแก้ปวดเมื่อยก็ได้คลายกล้ามเนื้อก็ดีทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากๆชาตามมือตามเท้าก็ทาได้หอมอีกต่างหากดมนี่โล่งจมูกดีจังเลยนะคะ120นี่คือราคาของชิซิงหยิวนะฟังกันเงียบไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเก็บของต้องเก็บของขึ้นในที่สูงเพราะว่าน้ำทางเหนือกำลังมาก็เห็นมันมาจนถึงสุโขทัยแล้วเนี่ยไม่รู้พิจิตรมายังนะคะน่าจะมาแล้วนะเพราะว่ามันมีการแข่งเรือที่วัดท่าหลวงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าลงถึงนครสวรรค์แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นชาวนครสวรรค์ถ้าใครที่ฟังอยู่ใกล้ๆแม่น้ำลำคลองนะคะหรือว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่าตอนนี้บึงบอระเพ็ดน้ำเยอะหรือยังนะคะเล่าสู่กันฟังอ้าว0812801939 0818534139นอกจากผลิตภัณฑ์ของคุณหมอณรงค์ที่สนับสนุนรายการของเราแล้วนะคะยังมีกาแฟหลากหลายชนิดที่ตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนี่ให้กาแฟลักเป็นตัวตอบโจทย์ของท่านนะคะฟื้นฟูระบบขับถ่ายใครที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะดีแต่อยากได้คาเฟอีนที่สดชื่นด้วยนะคะดีต่อระบบขับถ่ายด้วยกาแฟลักช่วยทันได้จะชอบแบบกาแฟดำก็สั่งลักดำมานะคะ แล้วไม่ชอบกินอะไรที่มันดำๆกลัวตัวดำ เอ้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแต่บางคนไม่ชอบครีมไงตัวครีมน่ะชอบกินกาแฟดำเพราะมันมีความหอมเราจะได้กลิ่นกาแฟแบบเต็มๆอ่ะนะแต่บางคนไม่ชอบอ่ะกาแฟดำมันขมว่ะมันขมบ้างแต่ขมนิดหน่อยเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกาแฟอย่างเดียวมันจะมีสมุนไพรอยู่ในนั้นถึง36ชนิดนะคะสำหรับกาแฟลักนะส่วนกาแฟลักน้ำตาลนะคะมันจะมีครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาทำมาจากพืชเพราะฉะนั้นบางคนซื้อไปแล้วเห็นมันหวานหวานก็ใส่น้ำตาลพวกนี้จันทาไม่ได้ใส่นะคะแต่เราใส่ทดแทนความหวานจากผงฟุสโตโอริโกแซคคาไรตัวนี้มันเป็นกลุ่มน้ำตาลเชิงซ้อนที่ร่างกายมันย่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวโหฉันกินไปแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดเยอะไหมวะไม่เยอะหรอกนะคะมันเพราะมันไม่ย่อยนะคะมันไม่ดูดซึมแต่มันให้แค่ความหวานที่ปลายลิ้นเราทำให้มีความอร่อยคือถ้าเราได้รับความหวานจะสังเกตดูไหมเหมือนจะมีเรี่ยวเหมือนจะมีแรงเยอะเนาะขมมันก็ให้แต่แน่ละนะคะที่ขมมันให้เพราะว่าอะไรสมุนไพรอยู่ในนั้น36ชนิดเชียวนะไม่ได้อยู่แบบ 2-3 ตัวเหมือนของทั่วไปนะคะของเรานี่จัดหนักให้เลยอะ นะคะแต่ถ้าบางคนบอกโอ้โหที่บอกขับถ่ายฉันนี่แรมเดินท้าแต่อยากได้อะไรที่มันกาแฟอะไรก็ได้ที่มันกินแล้วมันดีต่อสุขภาพกาแฟของเราทุกตัวเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะเว้นแต่ว่าชอบสูตรไหนแค่นั้นเองถ้าเป็นสูตรสีเขียวเนี่ยนะคะก็จะดูแลเรื่องการควบคุมน้ำตาลได้ด้วยนะของเขาดีจริงๆนะใครที่น้ำตาลเริ่มสูงละไปหาคุณหมอนะดูแลตัวเองนะใกล้แล้วนะถ้ายังไม่ปรับปรุงการกินอาหารให้ดีมันต้องกินยาแล้วนะเงี้ยโอ้โหจิตตกเลยอะไรก็ไม่กล้ากินอะไรหวานนิดหวานหน่อยจริงๆอ่ะความหวานมันต้องมีบ้างนะคะไม่ใช่กินขมไปซะทุกอย่าง พอชีวิตเราไม่มีความสุขเกิดเพราะความเครียดน้ำตาลก็จะมาเชื่อเหอะอะไรที่มันเครียดความสวยยังไม่เหลือขออนุญาตรับสายโอ้ยขอนแก่นสบายดีบ่สบายดีเนาะโอ้ยเอ้ยวันนี้เอ้ยจะสั่งยังเนี่ย
1: กระเทียมกระปุกหนึ่ง
0: กระเทียมหนึ่งกระปุกอะไรอีกพี่
1: กระปุกไว้วะตอนหนึ่ง
0: เดี๋ยวนะกระเทียมนี่250พี่รู้ราคาแล้วเนาะจ้าแล้วบัวหิมะหนึ่งเหรอพี่บัวหิมะ45บาทจะเอื้ออะไรอีก295ละ
1: ไอ้รังไหมทองคำนั่นอีกก้อนนึง
0: รังไหมนี่120นะเอื้อเดี๋ยวยังไม่ถึง500เลยจะต้องเสียค่าส่งอ่ะสิเอาใหม่เริ่มอะไรอีกเนี่ย
1: ยังมองอีกกระปุกนึง
0: ตอนนี้เป็น415ยังขาดอีก85บาทอ่ะเอาสัก100นึง100นึงเอาเป็นอะไรดีกาแฟแปรงสีฟันยาสีฟันยาสีฟันอมรทิพย์65บาทนี่ดีนะยาสีฟันนะพี่โอ้โหปากสะอาดหอมฟันฟางแข็งแรง65บาทเอง
1: งั้นก็เอายาสีฟ
0: ัน อมรทิพย์1แล้วก็ยาหม่องอีก1เนาะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะ65แล้วก็หม่องอีก50จ้าอันนี้จะส่งให้ฟรีทวนนะคะบัวหิมะ45กระเทียม250สบู่รังไหม120ยาสีฟันอมรทิพย์65ยาหม่อง50 530ค่ะเอื้อย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: แค่นี้ใช่ไหมขอนแก่นวันนี้ฟังชัดเจนไหมคะ
1: ช
0: ั
1: ดเจนด
0: ีชัดเจนเนาะพี่ละเอียดฟังมานานยังคะเนี่ย
1: ก็นานแล้ว
0: โอ้แล้ว
1: ส
0: ั่งมาหลายหนตอนที่พี่เจอรายการนี้ใหม่ๆพี่มีความรู้สึกไงพี่ขอสัมภาษณ์หน่อย
1: พอดีรู้สึกพอดีก็มันก็เป็นไอ้ปวดขาปวดเดียวปวดหลังอะไร
0: พอดีวันนั้นที่พี่เจอจันทาหรือพี่เจอคุณตะวัน
1: ก็จันทานี่แหละ
0: จันทานี่แหละพี่เจอคนสวยใช่ปะพี่อย่าหัวร้อนสิมันทำให้จันทาไม่มั่นใจจ้าขอบคุณนะคะเอ้ยจ้านะคะก็สวยอ่ะเงี้ยโอ้โหตายแล้วจันทาแกก็ไม่มีกระจกส่องง่ายจันทา จันทาไม่มีกระจกนะคะเพราะว่าจันทาจะใช้การจินตนาการเออโอ้ยวันนี้นะทาครีมจะสวยสักขนาดนี้แผ่นเค้กแน่ๆเลยเราเนี่ยฮะจินตนาการหรือไม่ก็ยาย่าอุรัสยาเนี่ยโอ้ยจันทาเอ้ยแกนะแค่เพศเดียวกับเขาความสวยแกนี่ปลายเล็บเขาจะได้เปล่าแน่ๆอย่ามาดูถูกนะคะเพราะว่าคุณตะวันก็ให้ความสวยความงามนี่มาครบเซตเลยเหอะสงสัยจะทนดูลูกน้องไม่ไหวอ่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าวันนี้รับอะไรดีคะลำพูนเนี่ยเจ้า
1: เอาปอ3แผง
0: ปอ3แผง330เจ้า
1: ผงผัก1ถุง
0: ผงผัก250เนี่ยเจ้า580และ
1: จ้ะ
0: แค่นี้เหรอคะลำพูนมีฝนฟ้าตกก็ไม่แล้วมีน้ำไหมพี่ลำพูน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตกแล้วมีน้ำไหมคะแล้วมันมาจากเชียงรายเนาะน้ำอ่ะมันมาถึงลำพูนตรงนี้เนี่ย
1: ค่ะมันไปทางภาคกลางทางภาคอีสานหมดแล้ว
0: โอ้หมอลำพูนไม่มาเลยแต่รู้อย่างเดียวว่าลำไยลำพูนนี่อร่อยมากพี่เคยใช้ถ้า
1: ไ
0: ม่ได้น้ำแต่ว่าถ้าเรายังมีน้ำไปฉีดช่วยเขาได้นะคะเพราะว่ามันกินทางใบค่ะขอบคุณนะเจ้าพี่สุวรรณเจ้านะคะโอ้ยภาคเหนือนะเจ้าโอ้ยแกนี่อยากจะเป็นสาวเหนือโอ้ยจันทาเป็นสาวเหนือมานานแล้วนะคะตั้งแต่พี่เดชาบอกจันทาน้าเป็นสาวเหนือนั่นเนี่ยแม่เราคิดว่าเราพูดจาอ่อนหวานเนาะหน้าตาดีโอ้ยหน้าตาคงจะสวยไม่ใช่หรอกแกนะมันเหนือคำบรรยายจอบอู้นะคะไอเราก็คิดว่าอู้ของพี่เขาอู้กับเมืองไม่ใช่อู้งานอู้งานอู้การอุ้ยจนทันยะงานยะการเด้อนะคะยะงานยะการกันทุกวันนะคะมีเมื่อวานนี่แหละที่ไม่ได้มานะคะเพราะว่าก็มีพักต้องพักกันบ้างเนาะเขาให้ครีมไปไงเขาให้ความสวยความงามไปเซตนึงเลยนะปกติเนี่ยเซตนึงเนี่ยครีมกลางคืนครีมกลางวันอย่างละหนึ่งตลับเนี่ยแถมบวกกับสบู่รังไหมเนี่ย620หรือ600จะนายประหยัดนะเนี่ยนะคะให้แบบเซตลดราคาทำไมไม่ให้เราทีละอย่างละอย่างเนาะเราจะได้เงินไป620 ให้เซตแบบประหยัดแค่600แล้วก็ให้อินิเอ็กสบู่รังไหมมาไปพอนะคะก็ให้เป็นเพิ่มเติมเป็นสบู่บัวหิมะแต่ถ้าใครซื้อแบบนี้นะบัวหิมะ1ก้อนครีม2ตลับจะเป็นกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้หรือเอาทั้ง2อย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็น530เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเซตความงามชอบแบบไหนสั่งมาเดี๋ยวตะวันจะทาจัดให้นะเห็นไหมเมื่อวานนี้พี่อดิศักดิ์บอกโอ้โหสบู่รังบัวสบู่บัวหิมะนี่มันดีจริงมันลดอาการคันดีมากแล้วก็ก้อนใหญ่ด้วยใครที่มีถุงตะข่ายตีฟองอะที่เหลือจากสบู่รังไหมอะนะเอาสบู่บัวหิมะใส่เข้าไปในนั้นโอ้โหบอกเลยเวลาตีฟองออกมาเนี่ยเหมือนเนื้อมันจะนุ่มเนียนเหมือนโฟมเลยนะคะอันเนี้ยทำให้เราแบบเวลาฟอกสบู่ด้วยความสบายอ่ะพอมันลื่นปลื้ดเลยนะแล้วก็หอมด้วยนะสบู่บัวหิมะเนี่ยมันจะเป็นสบู่ที่ดูแลเรื่องของผิวพรรณมันจะดีแต่ถ้ารังไหมอ่ะมันก็ดูแลเรื่องของผิวพรรณแต่มันเป็นสูตรอ่อนโยนส่วนสบู่บัวหิมะเนี่ยนะคะเขาบอกแล้วมันใช้กับผิวกายเนาะผิวกายมันก็จะนะมันก็จะมีความทนทานกว่าหน้าเราว่างั้นเถอะหน้าเนี่ยแม้ว่ามันจะผจญอะไรเยอะแยะนะแต่มันมีความอ่อนไหวนะคะผิวบอบบางนะใบหน้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเลือกเอาแต่จันทานี่ใช้คู่กันเลย ทั้งบัวหิมะทั้งรังไหมแต่รังไหมนี่เหมาะมากสำหรับใบหน้าแล้วก็จุดซ่อนเร้นของเรานะคะเพราะมันจะลดอาการคันได้ด้วยนะสบู่รังไหมมันก็ลดนะคะแต่มันจะไม่แรงเหมือนตัวบัวหิมะแค่นั้นเองบัวหิมะเนี่ยจะลดกลิ่นกายได้ดีมากๆเลยนะบางทีเราในสูงอายุเนี่ยกลิ่นคนแก่มันออกมาแบบที่เราก็ไม่รู้ตัวนะบางคนได้เคยเข้าไปในห้องปู่ย่าตายายเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกมากลิ่นมันจะออกแปลกๆอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นหอมอ่ะคนมีอายุเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นตัวที่หอมนะเขา ถ้าเราจะใส่น้ำหอมก็โอ้มที่ก็เวียนหัวเองอะกินน้ำหอมเนี่ยบางทีบางคนแพ้นี่เหมือนจะเป็นลมเลยนะนะคะแต่บัวหิมะเนี่ยมันจะมีกลิ่นของความใครที่เคยกินบัวหิมะเนี่ยจะได้กลิ่นแบบนั้นเลยนะคะมันจะมีความหอมแปลกแต่ถ้าหอมนุ่มละมุนเลยเนี่ยก็เป็นสบู่รังไหมทองคำนะคะแล้วเมื่อหอยทากสารอิลัสตินเนี่ยโอ้โหทำให้ผิวของเรานุ่มเนียนแล้วก็เส้นประสบการณ์ชีวิตที่หางตาเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามันตื้นเขินตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผิวนี่จะกระจ่างใสนะบัวหิมะก็จะดูแลเรื่องของจุดด่างดำรังไหมก็เช่นกันแต่รังไหมมันจะใช้เวลานิดนึงเพราะมันเป็นสมุนไพรสดจะนวดหน้าก็ได้จะพอกทิ้งไว้ที่หน้าของเราสักพัก5นาที10นาทีหำเพลงคนเรามีกรรมของท่านในห้างประจวบเนี่ยจบเพลงพอดีเนี่ยนะคะโอ้โหเวลาล้างออกในใบหน้าของเราจะมีความรู้สึกเนียนแล้วก็นุ่มอ่ะใครที่ชอบนะคะรังไหมก็ได้บัวหิมะก็ดีนะคะซื้อไปทั้ง2อย่างเลยดีที่สุดนะรังไหม1ก้อน120 2ก้อนจะเหลือก้อนละ110บาทแต่ถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาททวนยังไม่จบสำหรับผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานะคะว้าวขอนแก่นมาอีกแล้วสวัสดีค่ะเป็บเบาเสียงจันทาหน่อยหน้าตาดีไม่พอเสียงยังดีอีกนะจันทาเนี่ย
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: มาเคพี่วิทยุก่อนค่ะพี่ไปสวัสดีกับวิทยุว่าไม่สวัสดีกับโทรศัพท์อ่ะ
2: จ้า
0: ไรดีครับพี่บุญเลี้ยง
2: พี่วิทยุก่อนค่ะพี่ไปสวัสดี
0: อ่ะถ้าไม่งั้นจันทาจะตัดสายนะพี่นะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าว่ามาอะไรนะ
2: ครีม
0: กลางวันกลางคืนนะต้องสองอย่างเลยเหรอคะ
2: ได
0: ้แล้วเอาตัวสบู่อะไรคะจะได้เป็นเซตความงาม
2: สบู่ใยไหมล้างหน้าใช่ไหม
0: ใช่
2: สบู่หนึ่งก้อน
0: อันนี้เซตเนี้ย620นะคะจ้าแล้วอะไรอีก
2: อะไรล่ะกระเทียม
0: เซตนี้600ไม่ใช่620 600ถ้วนพี่กระเทียม250เอากี่ขวดคะ
2: กาแฟนั้นมีกาแฟอะไรมั่ง
0: กาแฟเห็ดกาแฟดาวกาแฟลักกาแฟเพียวกาแฟคิวมาโซ
2: เอากาแฟลักอ่ะ
0: กาแฟลักเอาดำหรือเอาครีม
2: ไม่เอาดำแล้วม
0: ัน ครีมมันก็นิดน่ะแต่ว่ามันมีสมุนเอาตัวครีมดีกว่าเพื่อความแน่ใจ380ค่ะแล้วอีกคะ
2: แค่นี้
0: อาทวนนะเซตความงาม600กระเทียม250กาแฟลักษ์380 1,230พี่
2: จ
0: ้
2: า
0: ของแถมพี่บุญเลี้ยงรับอะไรดีคะ
2: เอาอะไรล่ะเอาป้
0: ออาป้อโอเคขอนแก่นแถวๆบ้านพี่ฝนตกไหม
2: ไม่ตกเลยแรงจะตาย
0: โอ้แรงจะตายโอ้แล้วที่บ้านปลูกพืชไหมเนี่ย
2: ปลูก
0: โอ้แบบ
2: ยันเลยแต่ว่ามันไม่มีน้ำ
0: อ๋อเนี่ยต้องใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์ขอให้มีน้ำผสมและฉีดเพราะว่าพืชมันกินทางใบ 70% ค่ะพี่บุญเลี้ยง
2: จ้า
0: จ้าบะเป็นอย่างเน
2: า
0: ะ
2: จ้ามีมะพร้าวมี
0: จ้
2: าบะหลังมีหมดถ้าเดินอยู่บ้าน
0: โอเคถ้าใช้ปุ๋ยได้มันก็ดีถ้าไม่มีน้ำแค่เราฉีดพ่นทางใบมันก็กินเต็มเม็ดเต็มหน่วยจ้าม
2: ันไม่มีน้ำเลยมันแล้ง
0: จ้าโอเคคุยกันรู้เรื่องละสูตรสองเกลือมหัศจรรย์เนี่ยนะคะถ้าไม่มีน้ำเราต้องช่วยเพราะพืชมันหาน้ำจากพื้นดินเนี่ยยากแล้วล่ะเพราะคนนี่โอ้โหบ่อบาดาลนะคะขุดน้ำบาดเจาะบ่อบาดาลกันน้ำใต้พื้นดินในรากของพืชนี่แม่จุ่มน้ำไปไม่ถึงเลยถ้าเรายังมีน้ำฉีดพ่นเขาเนี่ยเหมือนการให้อาหารทางสายยางหรือให้น้ำเกลือพืชแต่ว่างั้นเถอะนะคะสารอาหารมันครบมาไม่ต้องมีน้ำราดไปที่โคนต้นแต่ขอให้มีที่ใบเพราะแตะปุ๊บดูดซึมปั๊บมันเป็นแบบนวัตกรรมใหม่คือนาโนนะคะแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่ามะพร้าวเนี่ยโอ้โหทลายนึงเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็มีความหอมความหวานเพราะตัวไข่ตัวสารเนี่ยมันจะทำให้ตัวพืชเนี่ยมันมีความหอมความหวานอยู่ในตัวนะคะใช้กับอย่างฝรั่งอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยหวานนี่ยุ่งยากเลย สูตรสองเกลือมหัศจรรย์เอาอยู่ในเรื่องของความหวานนะคะใครที่ฟังใดกันในรายการแม่อยากจะลองแต่ว่าซื้ออย่างอื่นเอาซื้ออย่างอื่นแล้วแต่ให้มันได้ครบ 1,000 บาทแถมฟรีนะคะปุ๋ยตั้งไคโตซานด้วยแต่ถ้าท่านโอนเงินมาก่อนเนี่ยปุ๋ยจาก1ซองจะกลายเป็น2ซองไคโตซาน1ขวดจะกลายเป็น2ขวดทันทีเพราะว่าจะคูณ2นี่อะไรหรอกแค่จะพูดให้มันเยอะขึ้น นะคะอากาแฟหลากหลายนะคะใครที่ระบบขับถ่ายดีอยู่แล้วแต่อยากจะได้เรื่องของการเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากทานเจแต่อยากจะดื่มกาแฟด้วยเนี่ยตัวกาแฟสีเขียวของลักเนี่ยดื่มได้นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันพรานไม่มีคอเลสเตอรอลหอมนุ่มละมุนลิ้นนะคะด้วยกาแฟอาราบิก้ามีทั้งผังเช่ามีทั้งเห็ดหลินจือมีทั้งเกากี้มีขมิ้นชันอะโวคาโดแอปเปิ้ลบินเบอร์รี่ลูทีนโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะมีความหอมความนุ่มลิ้นมากๆเลยนะคะอยากจะดูแลเรื่องของน้ำตาลแต่อยากจะได้คาเฟอีนเข้าไปด้วยดีต่อใจนะคะลัก1ห่อใน380 2ห่อ750 3ห่อ 1,050 บาทนี่คือกาแฟลัก3สูตรหรือจะเป็นกาแฟที่คุมความหิวกาแฟที่ทำให้เราไม่กินจุกไม่กินจิกกินแล้วอิ่มก็เป็นมื้อๆเลยนะคะนั่นคือกาแฟเพียวเฮิร์บอันนี้15ซองราคา250บาทแต่ถ้าเป็นกาแฟแพทย์แผนไทยคิดค้นสูตรเถาวัลย์เปรียงเอ่ยนะคะมะตูม อยู่ในนี้หมดเลยนะคะทุกอย่างตะไคร้ยังมีนะคะนั่นคือกาแฟคิวมาสโซนะคะตัวนี้1ห่อเนี่ยมี ขอไปนะคะมี30ซองนะคะในราคา800บาทนะคะเป็นกาแฟอาราบิก้าเช่นกันมีอินูลินนะคะอินูลินเนี่ยจะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดมีโคเลสเตอรอลเปปไทด์ได้นะดูแลเรื่องของผิวด้วยมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่อันนี้ก็จะดูแลดวงตาไปในตัวผงมะตูมผงแก๊กฮวยนะคะผงถั่วดาวอินคาผงคำฝอยผงพิชัยดำเถาวัลย์เปรียงกระเจี๊ยบเขียวโอ้โหก็บอกแล้วมันเป็น2สูตรนะคะสูตรไทยกับสูตรจีนมันจะอยู่ในที่เดียวกันนะคะสำหรับกาแฟคิวมาสโซ1ห่อใน32ซองนึงเนี่ยเยอะมากสามารถแบ่งดื่มได้ถึง2รอบเลยนะนะคะอ่ะนี่คือกาแฟที่สนับสนุนรายการของเราแต่ถ้าดูแลเรื่องของดวงตาต้องให้ตัวนี้เลยสูตรฝรั่งเศสนะคะนั่นคือนาดินนาดินมีโปรโมชั่นนะคะ1กล่อง390 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 นาดินสูตรฝรั่งเศสที่มาดูแลเรื่องของสายตายิ่งเราไปกินควบคู่กับลูทีนสูตรไทยโอ้โหดีทั้งสองสูตรอ่ะบางคนสอบถามมาแล้วอะไรมันดีที่สุดมันดีที่สุดเหมือนกันอยู่ที่เราชอบทางที่ดีน่ะเพราะว่า1กล่องแล้วมันจะมี30แคปซูลนะคะสั่งไป2สูตรเลยกินก็ได้ทั้งเดือน นะคะบางคนแบบกินแบบนี้เลยสละว่ากินแบบพร้อมกันหมายถึงว่าวันนึงเนี่ยกินทั้ง2ยี่ห้อคือเช้าก่อนอาหารเช้าเนี่ยอาจจะเป็นลูทีนหรือนาดีนก็ได้เลือกเอานะคะแล้วก่อนเข้านอนอีกหนึ่งแคปซูลจะเป็นอะไรก็ได้แต่ให้กินสูตรแบบอย่างนั้นนะคะสมมติว่าเราเช้าเนี่ยเรากินลูทีนก็ลูทีนไปทั้งเดือนเลยนะคะมื้อเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็เป็นนาดีนทั้งเดือนเหมือนกันนะคะยังไม่ใช่เช้านี้หยิบลูทีนพอเช้าวันต่อไปเอ๊ะหยิบนาดีนอย่าไปกินสลับแบบนั้นนะคะให้กินเป็นชุดๆไปนาดีนก็นาดีนมื้อกลางคืนไอ้มื้อก่อนนอนก็นาดีนยาวรูทีนตอนเช้าก็รูทีนตอนเช้ายาวนะคะจนกว่ามันจะหมดแล้วก็ซื้อใหม่อย่างนี้แล้วก็จะปรับเปลี่ยนแล้วค่อยๆว่ากันไปนะคะนี่คือสมุนไพรที่ดูแลเรื่องของดวงตาตาพร่ามัวนะคะคนเรียกตาฟางมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดนะคะมีหยักใยใยแมงมุมเจ็บตาแสบตาเคืองตานะคะปัญหาดวงตาแม้ว่าตาจะเล็กแต่ปัญหาใหญ่มากถ้าปล่อยปะละเลยกลายเป็นต้อหินเนี่ยเสียใจด้วยนะอนาคตข้างหน้ามืดบอดนะคะมืดบอดแน่นอนมาเดี๋ยวในการรักษามันไม่ได้นะสำหรับต้อหินมีแต่เขาจะค่อยๆมืดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราดูแลนะคะบำรุงเขาอาการนี้มันจะยืดระยะเวลาออกไปนะคะสมมติว่า2ปีหรือว่าปีนึงมันจะบอดเนี่ยมันจะยืดไปปี2ปีอยู่ที่เราบำรุงเขานะนะคะ อย่าเหนียวกับร่างกายของตัวเองนะคะพี่น้องคะเพราะว่าร่างกายคือส่วนที่จะอยู่กับเราไปจนสิ้นอายุไขถ้าเขาแข็งแรงเขาก็พาเราไปไหนก็ได้อยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินนะคะอยากทำอะไรก็ทำแต่ถ้าร่างกายเราอ่อนแอนะคะไม่มันก็มีคนทำแทนเราแต่ขนาดตัวเราเองยังไม่ถูกใจตัวเราเองยังมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหวังพึ่งโอ้ฉันมีลูกตั้งหลายคนอย่าลืมว่าเขาก็มีภาระฉันก็มีหลานอันนี้เป็นคำก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราได้ลูกหลานดีก็ถือว่ามีชัยนะคะถือว่ามีบุญกันว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะว่ากันไปอย่าเหนียวพูดกันสั้นๆเว้ากันซื่อๆนะคะความไม่มีโรคเป็นความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอยากทำไรทำเพราะว่าร่างกายเรายังแข็งแรงอย่าลืมนะจ๊ะปัญหาเรื่องของเส้นเอ็นก็ให้นึกถึงป้อถ้ามีปัญหาเรื่องของพละกำลังนะคะอยากจะมีกำลังเดินให้เหินให้มันสะดวกสบายก็เคี่ยนเสียงจริงหรือโปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยถ้าร่างกายเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยโปรตีนมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงหายหรือบางคนไม่เคยกินเสริมเลยน่องนี่รีบจ้ะแขนเนี่ยท้องแขนนี่ห้อยต้องแต่งต้องแต่งได้โบกมือลานี่แทบจะฟาดใบหูเลย เกินเอาเรื่องเจ๊งนะคะอ่ะคุยกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนานาจะปาทองเยอะและมาฟังกันสักนิดนึงจันทรีเขานำมาฝากกันกินวิตามินซีเนี่ยนะคะกินตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนเนี่ยเวลาไหนที่ดีต่อสุขภาพวิตามินซีของเราเนี่ยอยู่ในคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะต้องมีวิตามินซีเป็นตัวช่วยนำพานะคะวิตามินซีที่เราส่วนมากเราจะรู้ว่ามันอยู่ในมะนาวแต่หารู้ไม่ว่าวิตามินซีในมะนาวเนี่ยมีน้อยกว่าฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยวิตามินซีเยอะมากผักใบเขียวเข้มๆก็มีวิตามินซีนะคำถามกวนใจเลยแหละที่ร้อยคนเนี่ยก็ยังสงสัยกันอยู่เสมอว่าการกินวิตามินซีเนี่ยกินตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนเนี่ยทานช่วงไหนหรือว่าดื่มช่วงไหนร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดและไม่ทำร้ายกระเพาะอาหารนะคะรู้ก่อนเลือกวิตามินนะคะรู้ก่อนเลือกเวลากินวิตามินซีก่อนที่จะไปดูช่วงเวลาเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้และไม่สามารถสะสมไว้ในร่างกายได้นานเมื่อร่างกายมันดูดซึมส่วนที่ต้องการไปใช้แล้วเนี่ยส่วนเกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะภายใน 3-4 ชั่วโมงมาฟังกันนะคะว่าถ้าเรากินวิตามินซีตอนเช้าเนี่ยมันจะดีอย่างไรนะคะวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระการทานตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายพร้อมเผชิญกับมลพิษมลภาวะแสงแดดและก็เชื้อโรคระหว่างวันคนที่กินวิตามินซีถึงเนี่ยนะคะพี่น้องขาจะเป็นหวัดยากลองสังเกตดูสิเวลาเราดื่มน้ำมะนาวจะทาเคยบอกแล้วนะน้ำมะนาวดื่มกับอะไรดีนะคะจะใส่อะไรได้บ้างบางคนใส่น้ำผึ้งบางคนใส่ใบสะระแหน่บางคนใส่เกลืออยู่ที่เราชอบแหละนะคะวิตามินซีนะคะการทานพร้อมหรือว่าหลังอาหารเช้าทันทีเนี่ยมันจะไปช่วยลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารมื้อเช้าได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดความเหนื่อยล้าเนี่ยนะการดื่มวิตามินซีตอนเช้านะมันจะไปช่วยลดความเหนื่อยล้ากระตุ้นระบบการทำงานของร่างกายให้พร้อมสำหรับวันใหม่คือมันช่วยให้ร่างกายสดชื่นว่างั้นเถอะนะคะถ้าเราดื่มนะถ้าเรากินพร้อมหลังมื้ออาหารก็ได้นะคะโดยการดื่มน้ำมะนาวอย่างเงี้ยมันจะไปช่วยเรื่องการดูดซึมร่วมกับอาหารเช้าได้ดีช่วยปกป้องร่างกายระหว่างวันนะนี่คือการดื่มวิตามินซีตอนเช้ามันดีแบบนี้แล้วอยากดื่มก่อนนอนน่ะจันทาอ้าวมาฟังเลยนะคะการกินวิตามินซีก่อนนอนเนี่ยมันดีอย่างไรคือขณะที่เราหลับเนี่ยนะคะร่างกายมันจะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมเซลล์การมีวิตามินซีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนการสังเคราะห์คอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ดีเนี่ยที่จันดาแนะนำนะคะว่าใครที่จะกินคอลลาเจนเนี่ยนะคะให้กินก่อนนอนหรือตอนท้องว่างไงนะคะเพราะว่าคอลลาเจนของเราเนี่ยมันจะมีวิตามินซีเป็นส่วนผสมด้วยนะคะตอนที่ท้องว่างหรือว่าตอนนอนเนี่ยร่างกายมันจะดูดซึมนะคะ จะดูดซึมเอาไปสังเคราะห์ทำให้ผิวของเราเด้งผิวของเราอิ่มฟูอะคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยเรื่องเขาเรียกว่าน้ำชงต้านผิวแก่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการไม่ได้ดื่มน้ำนะคะหรือว่าปัสสาวะบ่อยขณะหลับเนี่ยอาจจะทำให้วิตามินซีเนี่ยคงอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นเล็กน้อยร่างกายที่อยู่ในภาวะพักผ่อนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการกินวิตามินซีก่อนนอนมันจะดีอย่างนี้คือเน้นฟื้นฟูผิวและคอลลาเจนร่างกายอยู่ในภาวะพักผ่อนนะคะทำให้วิตามินซีมันไม่ละลายไปกับปัสสาวะว่างั้นเถอะสรุปนะคะกินวิตามินซีตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนแบบไหนดีกว่ากันคำตอบหากเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพและการดูแลสุขภาพโดยรวมเนี่ยการกินวิตามินซีตอนเช้าดีกว่าและก็ปลอดภัยกว่านะคะหลังทานอาหารเช้าหรือหลังอาหารกลางวันทันทีเนี่ยเพราะอะไรไหมอาหารมันจะช่วยลดความเป็นกรดไม่กัดกระเพาะและช่วยให้ร่างกายนำวิตามินไปใช้ต่อสู้กับมลภาวะระหว่างวันได้อย่างเต็มที
3: ่หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: Lino 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
4: ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริง
5: ๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดการเสวนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงศึกษาธิการจัดการเสวนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เป็นรูปธรรมคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
11: นายนิตินาชิตรองเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการเรื่องอนาคตการศึกษาไทยภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุมมองข้อถกเถียงและข้อเสนอเชิงนโยบายณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์บัวนาถซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาเชื่อมโยงความคิดเห็นจากนักวิชาการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ทั้งด้านหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาการบริหารจัดการบทบาทของหน่วยงานทางการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการศึกษาไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: สรุปข่าวกีฬาประจำสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
12: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมแก้ไขกฎข้อบังคับมาตราที่17ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการยกเลิกสัญญารวมถึงการย้ายทีมของนักฟุตบอลอาชีพแต่ละสโมสรตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2027เป็นต้นไปโดยแนวคิดสำคัญดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้สโมสรตั้งค่าฉีกสัญญาในระดับสูงเกินความเป็นจริงจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการย้ายทีมของนักฟุตบอลในอนาคตทั้งนี้ภายใต้แนวทางใหม่สโมสรต้องกำหนดค่าฉีกสัญญาให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่แท้จริงของนักเตะให้มากยิ่งขึ้นส่วนข่าวช็อกวงการฟุตบอลเยอรมนีเมื่อนักฟุตบอลสมัครเล่นวัย35ปีซึ่งมีกำหนดเข้าพิธีแต่งงานในอีก2สัปดาห์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเข้าทำการจับกุมตัวหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีวางยาพิษเพื่อนร่วมทีมโดยรายงานระบุว่านักฟุตบอลคนดังกล่าวมีชื่อว่ามาริอุสจากทีม 2H Rockenbergทีมสโมสรสมัครเล่นที่แอบใส่ยาพิษเพื่อทำร้ายฟิลิปเพื่อนร่วมทีมวัย30ปีระหว่างเดินทางไปเมืองเดรสเดนทั้งนี้อัยการอาวุโสสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการลงมือเพื่อแก้แค้นเนื่องจากทั้งคู่เคยมีปัญหาขัดแย้งอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนิรนามรายหนึ่ง ขณะที่แรมโบ้และเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันพิกัดน้ำหนัก145ปอนด์ซึ่งมีโปรแกรมขึ้นป้องกันตำแหน่งกับยอด IQ ในศึกวันลุมพินีวันศุกร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนหมัดมวยชาวไทยเนื่องจากต้องเสียสถานะแชมป์บนตาช่างหลังจากชั่งน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ถึง2ครั้งกลายเป็นเกินพิกัดที่กำหนดทำให้แรมโบ้เล็กหมดสิทธิ์ครองเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นดังกล่าวในทันทีสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยประชาชนที่ประสบวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

ท่านฟังครับวันนี้มีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับโรคมาฝากท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังครับโรคร้ายและโรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นและเสียชีวิตมากที่สุดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันนะครับ 1. โรคมะเร็งพบมากที่สุดเช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินและพันธุกรรมนะครับ 2. โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตกเป็นภัยเงียบที่ทำให้คนเกิดความพิการและเสียชีวิตได้สูง 3. โรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงานเฉียบพลัน 4. โรคเบาหวานโรคเรื้อรังจากน้ำตาลในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะครับ 5. โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่มักเกิดจากพฤติกรรมการกินเค็มและไลฟ์สไตล์ 6. โรคปอดอักเสบและติดเชื้อทางเดินหายใจพบได้บ่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับโรคสุดท้ายก็คือโรคไตนะครับไตเสื่อมสภาพจากการกรองของเสียมักมีสาเหตุต่อเนื่องจากเบาหวานและความดันโลหิตสูงนั่นเองนะครับสำหรับวิธีป้องกันโรคเหล่านี้ก็คือควบคุมอาหารรสหวานมันเค็มและอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับตรวจสุขภาพด้วยการคัดกรองโรคและเช็คลงทะเบียนกับหน่วยงานหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านประจำปีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการวสป.เพื่อประชาชนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีของเราแล้วกลับมาฟังเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ

ท่านฟังครับอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบตันแตกป้องกันรักษาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันครับโรคหลอดเลือดสมองหรือมักจะเรียกกันว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นนะครับเป็นโรครุนแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆหลายคนอาจคิดว่าโรคนี้เกิดขึ้นเฉพาะผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันกลับพบได้มากขึ้นในวัยทำงานและคนอายุน้อยนะครับเนื่องจากภาวะความเครียดนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพออ้วนลงพุงสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ค่อยออกกำลังกายไขมันในเลือดสูงและไม่ควบคุมอาหารการกินจึงควรดูแลสุขภาพหลอดเลือดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะเมื่อหลอดเลือดตีบตันหรือแตกความเสียหายอาจรุนแรงถึงขั้นพิการถาวรหรือเสียชีวิตได้นั่นเองนะครับโรคหลอดเลือดสมองมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะครับ 1. หลอดเลือดสมองตีบเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งและตีบลงเรื่อยๆ 2. หลอดเลือดสมองอุดตันเกิดจากกลิ่มเลือดอุดตันมักพบในผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ 3. หลอดเลือดสมองแตกอันนี้อันตรายที่สุดนะครับเกิดจากหลอดเลือดที่เปราะบางและแตกง่ายทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้าง 1. เวียนศีรษะเดินเซทรงตัวไม่ได้ 2. ตามัวมองไม่ชัดเห็นภาพซ้อน 3. หน้าเบี้ยวยิ้มแล้วมุมปากทั้งสองข้างไม่เท่ากัน 4. แขนขาอ่อนแรงยกไม่ได้ 5. ลิ้นแข็งพูดไม่ชัดพูดติดขัดหากพบอาการข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้นะครับให้รีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองที่มีทั้ง3ชนิดด้วยกันนะครับและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มารับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีของเราสักครู่นะครับ

0: ผ่านไปกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังเกี่ยวกับการป้องกันโรคนี้เราทำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันครับรู้ทันและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็คือ1ควบคุมความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ 3. ลดเค็มลดน้ำตาลลดอาหารไขมันสูง 4. งดสูบบุหรี่ลดแอลกอฮอล์ 5. นอนหลับ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะเราไปเริ่มกันที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้มีการออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ง2พระองค์ค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยมิได้เป็นเพียงพระราชกรณียกิจในเชิงพระราชไมตรีแต่ยังเป็นสะพานสำคัญนะคะที่เชื่อมโยงความเข้าใจความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของไทยและเวียดนามหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง28ธันวาคมปี2502นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนาขออภัยค่ะของประธานาธิบดีโงดินเดียมซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระองค์ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์และเป็นหมุดหมายสำคัญของการสถาปนาพระราชไมตรีระหว่างไทยกับเวียดนามในยุคนั้นโดยทั้งสองพระองค์ค่ะได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากผู้นำและประชาชนชาวเวียดนามภาพแห่งพระราชไมตรีในครั้งนั้นจึงเป็นหนึ่งในความทรงจำสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศค่ะสำหรับในปี2569นี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนพระราชไมตรีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเหลิมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษสัมพันธภาพระหว่างไทยและเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และในเดือนพฤษภาคมปี2568ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งก็ตอกย้ำความไว้วางใจและก็เจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเมื่อกว่า6ทศวรรษก่อนสู่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามนะคะจึงไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในมิติของการทูตระหว่างรัฐบาลค่ะแต่ยังมีรากฐานจากพระราชไมตรีความเคารพและความผูกพันระหว่างประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสานต่อมิตรภาพของสองชาติให้ก้าวไกลและมั่นคงสืบไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมวยไทยกันบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะได้มีการดำเนินการในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยนั่นเองค่ะก็มีการดำเนินการกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียค่ะ ดยมีทางด้านของพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะนะคะได้พบปะหารือกับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียพร้อมกับได้กล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยซึ่งนอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ของไทยแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียซึ่งจากนั้นนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมการฝึกมวยไทยให้กับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียโดยชุดครูฝึกมวยไทยจากกองทัพบกไทยเน้นการฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทยค่ะรวมไปถึงการใช้อาวุธมวยไทยนั่นก็คือหมัดเท้าเข่าและศอกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักมวยไทยนั่นเองการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านทหารระหว่างไทยและออสเตรเลียขออภัยค่ะเป็นความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยในระดับนานาชาติซึ่งก็จะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศต่อไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของโขนกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งจะมีการแสดงโขนขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะการแสดงโขนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้วางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นค่ะนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานค่ะการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในปีนี้มีชื่อตอนว่าสีดาค่ะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและด้วยความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเต็มอิ่มครบทุกอรรถรสค่ะสามารถที่จะไปติดตามรับชมได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะบัตรเนี่ยก็จะมีราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทค่ะสำหรับน้องๆ นักเรียนนะคะจะมีรอบของนักเรียนด้วยเป็นบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์นะคะจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่หมายเลขโทรศัพท์022623456 022623456นะคะที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวนะคะสามารถที่จะเข้าไปกดจองบัตรกันได้และในวันนี้ทางรายการค่ะก็มีคลิปเสียงของน้องเยาวชนนะคะที่รับบทสีดาค่ะในการแสดงโขนในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือน้องก่อย่านางสาวนฤพรจันคงนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาอย่างยิ่งใหญ่ณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่า ซึ่งมีกำหนดจะจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากเทคนิคแสงสีเสียงที่มีความงดงามอลังการแล้วความพิเศษอย่างหนึ่งของการแสดงขนในครั้งนี้นะคะคือการคัดเลือกเยาวชนเข้ามาร่วมการแสดงด้วยค่ะโดยวันนี้เรามีความรู้สึกของเยาวชนผู้ได้รับบทบาทสำคัญคือนางสีดามาฝากกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อกอย่านะคะนางสาวนฤพรจันคงค่ะจากคณะศิลปะนาฏดุริยางค่ะเป็นการออดิชั่นแล้วก็ผ่านคัดเลือกแล้วก็ไปคัดเลือกตัวแสดงอีกทีค่ะใช่รู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะมีความดีใจที่ได้รับเล่นตัวละครนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ได้ชื่อว่าสีดาค่ะแล้วก็หนูก็ได้เล่นเป็นสีดาก็มีความกังวลมากๆในการเตรียมตัวใช่ค่ะว่าเราจะรำยังไงให้สะกดสายตาคนดูต้องมันฝึกซ้อมมีความพยายามมากๆค่ะในการที่จะเล่นตัวละครนี้ต้องเข้าใจถึงตัวละครด้วยค่ะว่าเป็นยังไงความงดงามมีความจงรักภักดีต่อพระรามค่ะตอนนี้นะคะมีความสวยงามมากๆของสีดาค่ะแล้วก็มีพระลบพระมงกุฎมีฉากหลายๆฉากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารับชมนะคะขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดาน่าชมมากๆเลยค่ะมีความสวยงามมากๆของตอนนี
1: ้ค่ะและนั่นก็คือความรู้สึกของน้องนะคะมาที่งานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรมูลนิธิสืบนาคเสถียรกันบ้างค่ะซึ่งก็จะได้มีการจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรนะคะโดยเมื่อวานนี้เป็นการจัดงานวันแรกนั่นก็คืองานเนี่ยเขาจะจัดระหว่างวันที่12และ13กันยายนค่ะที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น1หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของสืบนาคเสถียรซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะรวมไปถึงการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนั่นเองค่ะปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักนะคะ2วันนั่นก็คือวันแรกเมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดงานวันแรกนั่นก็คือการเดินทางกลับบ้านหลังแรกและในวันถัดมานั่นก็คือวันนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่าร่วมปกป้องบ้านของพวกเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมงานเนี่ยสามารถที่จะรับชมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปมาแล้วนะคะภายในงานก็จะมีการฉายสารคดีมรดกโลกเวทีเสวนาเข้มข้นและการแสดงดนตรีนั่นเองค่ะในวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนเนี่ยก็จะมุ่งไปที่บทบาทการปกป้องและสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้างโดยจะมีเวทีเสวนาที่สำคัญนั่นก็คือในช่วงเวลาประมาณ 14:35 น.ถึง 16:05 น.เนี่ยจะเป็นการเสวนาในหัวข้อตามหาธรรมชาติที่เหลืออยู่ก่อนที่มันจะหายไปโดยคุณกวินสิริจันทกุลและคุณชวลิตวิทยานนท์รวมไปถึงคุณจิตทิวัฒน์พรประเสริฐนะคะในช่วงเวลา 16:10 น.ถึง 17:30 น.เป็นการเสวนาเจาะลึกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงค่ะ EIA หรือ EHIA พังเพราะกฎหมายหรือเพราะประเทศเราปล่อยให้การพัฒนาเดินนำการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยนิยมทองเหมือนออนยุภาสังคมาและเพนโฉมแซ่ตั้งนะคะและในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นก็คือ 17:35 น.ถึง 18:00 น.จะเป็นหัวข้อการบรรยายถ้าเราเปลี่ยนบ้านช้างจะไปไหนบทเรียนจากนิเวศป่าไม้และการเคลื่อนที่ของช้างป่าสู่กรณีอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนั่นเองค่ะโดยธรรมนูญเต็มชัยส่งท้ายงานรำลึกด้วยบทเพลงสร้างแรงบันดาลใจจากวงบรรเบงและวงภูมิจิตตั้งแต่เวลา 18:10 น.ถึง 20:00 น.ท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้งานนี้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย ไปเข้าร่วมงานกันได้นะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seub.or.th ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ก็มีความสำคัญกับประเทศไทยของเรานะคะเป็นการร่วมรำลึกถึงทางด้านของสืบนาคาเสถียรก็เป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะกลับมาที่รั้วของกองทัพบกกันบ้างค่ะกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนนะคะนั่นก็คือ Run for Honor 2026กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ใน Run for Honor 2026ชายแดนไทยกัมพูชาเนิน350สำหรับคนไทยทุกคนที่นี่คือแผ่นดินอันทรงคุณค่านะคะที่ถูกปกป้องไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของทหารกล้าจากสมรภูมิเส้นทางสู่เนิน350ไม่ใช่แค่เส้นทางวิ่งวิบากสำหรับนักวิ่งค่ะแต่คือเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจำและคำอาลัยการได้มาก้าววิ่งตรงนี้คือโอกาสที่คนไทยทุกคนนะคะจะได้ย่ำรอยเท้าเพื่อระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และเรื่องจริงที่ว่าความสงบสุขที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้แลกมาด้วยการหยัดยึดสู้สุดกำลังของคนแนวหน้าเส้นชัยที่เนิน350จึงไม่ใช่แค่เพียงจุดหมายปลายทางของการเหยียบเข้าเส้นชัยค่ะแต่เป็นเส้นชัยของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะที่รวมใจการแสดงออกถึงความกตัญญูและการเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์แผ่นดินมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ใน Run for Honor 2026เพื่อให้แนวหน้าได้รู้กันนะคะว่าคนไทยทุกคนไม่เคยลืมความเสียสละของพวกเขาเหล่านี้นะคะวันที่20ธันวาคมค่ะมาร่วม9วิ่งไปด้วยกันนะคะสามารถสมัครและร่วมสมทบทุนได้ที่เว็บไซต์ www.regis.run นะคะหรือขออภัยค่ะ www.regis.run/runforhonor2026ทุกการสนับสนุนคือคำสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามาตามนัดหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนนะคะให้71จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและรวมไปถึงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในห้วงของการแจ้งเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเฝ้าระวังกันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดก็มีผลกระทบแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ต้นแม่น้ำสายเพราะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางกันด้วยนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะและที่สำคัญในส่วนของปภ.เองก็มีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็น AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้านเทศบาลตำบลแม่สายประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยเข้าสู่เกณฑ์ทงส้มเพราะฉะนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเน้นย้ำเลยก็คือต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะหากท่านใดประสบเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123053733123ซึ่งเป็นเบอร์ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดต่อได้ทันทีนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะพูดถึงข่าวที่น่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยค่ะเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะมีมติประกาศยกย่องและบรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปีชาสามารถและพระกิตติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติงานฉลองครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนรวมไปถึงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงการประกาศยกย่องในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่เป็นเพียงแต่เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจทั้งแผ่นดินนะคะที่ยูเนสโกนะคะได้มีการประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจนะคะที่เราได้เกิดบนแผ่นดินไทยได้เกิดเป็นคนไทยและอีกสักนิดนึงค่ะขยับวันละนิดชีวิตไกลโลกนะคะไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างแค่เริ่มขยับวันละนิดก็ช่วยดูแลสุขภาพได้แล้วนั่นก็คือเราปรับมาเดินให้มากขึ้นปั่นจักรยานยืดเหยียดร่างกายเลือกเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำก็จะช่วยให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะอารมณ์แจ่มใสลดความเครียดกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะและที่สำคัญการดำเนินการหรือว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวค่ะสุขภาพดีเริ่มได้จากการขยับชวนเพื่อน1คนในครอบครัว1คนหรือว่าคนที่เรารักนะคะมาลุกขึ้นมาขยับไปด้วยกันเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากเรื่องเด็กๆนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่มาฝากกันในช่วงท้ายของรายการอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโดยเฉพาะตัวดิฉันเองก็เรียกได้ว่าเป็นนั่งทำงานออฟฟิศเนาะก็อาจจะต้องเดินบ่อยๆขึ้นเหมือนเตือนตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกกต.นัดแถลงพรุ่งนี้บ่าย3โมงมติคดีหัวสว229คนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กกต.นัดแถลงพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงมติคดีหัวสว 229 คนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดพร้อมเปิดลงทะเบียนเฉพาะสื่อเข้าฟังไม่เกิน 3 คนต่อสำนักข่าวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: สำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา15นาฬิกาโดยให้ลงทะเบียนผ่าน Google Form ภายในวันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพร้อมย้ำโดยหากลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวทั้งนี้การเข้าร่วมการฟังการแถลงข่าวดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสื่อที่ลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น.เป็นต้นไปสำหรับวันที่14กันยายนนี้กกต.นัดลงมติในคดีหัวเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนมีทั้งกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยสว.สำรองและผู้สมัครสว.จดสวัสดิ์พงษ์ประภาสแล้วกันครับ
2: และทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจไปติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
4: ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ14กันยายนนี้เวลา15นาฬิกาจับตากกต.นัดแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือกรณีหัวสว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยความคืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมเสนอครม.พิจารณาเปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทคาดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทโดยคาดเปิดลงทะเบียนได้ต้นตุลาคมนี้ยังต้องติดตามต่อประเด็นสุสานยิวในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่พบมีการฝังศพในพื้นที่ซึ่งมหาดไทยไม่อนุญาตอุทธรณ์คำสั่งเปิดใช้ขณะที่มทสองพลพีสั่งการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัดการใช้ที่ดินดำเนินกิจการสุสานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ติดตามกรณีของไทยกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์ด้านรองนายกเสียศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายและร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยโดยสุดสัปดาห์หน้าเสาร์ที่19กันยายนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด Aช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีโคลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิว

0: จัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีตายแน่นอนนะลุง
1: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
0: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
1: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: วัสดีรอบบ่ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันอย่างเช่นเคยนะคะในรายการแอนข่าวบ่ายค่ะ
0: ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง
1: ทางคลื่น693จังหวัดสระบุรี711ลพบุรีและ855จังหวัดปราจีนบุรีค่ะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนและคมชัดลึกค่ะ
0: ค่ะ
1: ผู้สนับสนุนรายการโดยอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินนาชัวร์ระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ป้าการมณีซับพันธ์และหมออนันต์สุวรรณโอสถค่ะ
0: ค่ะ
1: และวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะคะโปรโมชั่นก็ยังคงอยู่นะคะ
0: ถึงสิ้นเดือนนะคะถึงวันที่30ค่ะ
1: ใช่มี3โปรด้วยกันค่ะโปรโมชั่นที่1ถ้าซื้อครบ 2,000 บาทส่งฟรีแถม CE COVID โปรโมชั่นที่2ถ้าซื้อครบ 2,500 บาทส่งฟรีแถม CE COVID และ

0: คอลลาเจนเปปไทด์โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1ค่ะส่วนกาแฟแอร์คอฟฟี่ซื้อขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษเริ่มต้นที่1ลังส่งฟรีทาง EMS ค่ะ
1: ค่ะก็สอบถามสั่งซื้อก็โทรได้เลยนะคะ0819474708 0819474708ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายน
0: ใช่แล้ววันนี้นะคะเป็นวันแห่งการคิดบวกค่ะซึ่งตรงกับวันที่13กันยายนของทุกปีเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปีคศ2003หรือตรงกับพศ2546จัดทำโดยผู้ประกอบการชาวอเมริกันคนหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาต่อสู้กับความรู้สึกเชิงลบความเครียดและความสิ้นหวังในชีวิตประจำวันค่ะในทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยการคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองหรือการมองโลกสวยเกินจริงจนละเลยปัญหาแต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงด้วยทัศนคติที่สร้างสรรค์และมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างชัดเจนค่ะประโยชน์ของการคิดบวกตามหลักวิทยาศาสตร์ 1. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดลดความดันเลือดและช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้นค่ะ 2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกร่างกายจะต้านทานต่อโรคไข้หวัดทั่วไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 3. ส่งเสริมสุขภาพจิตลดอัตราความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้าและความวิตกกังวลช่วยเพิ่มอายุไขให้ยืนยาวขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ครบแล้วใช่ไหมลูกรายละเอียดต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ววันนี้คิดบวกก็ยังคะ
0: คิดบวกแล้วค่ะ
1: บวกไปกี่บวกแล้วลูก บวกแล้วก็บวกอีกคิดบวกที่มันตรงข้ามกับลบนะ
0: ไม่ใช่
1: จะไปบวกกับคนอื่นนะ
0: ใช่ค่ะ บวกก็คือด้านดีเนาะ
1: คิดในด้านดีไม่ใช่คิดจะไปบวกไปลุยกับไปสวบกับใครอะไรอย่างนั้นนะคะคนละบวกกันนะอันนั้นนะโอเคค่ะก็วันนี้ขอให้ทุกคนคิดบวกนะคะเพราะว่าคิดบวกก็เป็นเรื่องที่ดีและที่สำคัญเนาะต้านสิ่งลบๆที่จะเกิดขึ้นกับเราแม้กระทั่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บวันนี้เราก็ขอบคุณน้องตินตินนะคะกับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันเนาะ
0: ชั่วโมงนี้ตินตินต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะบายบายก่อนครับแป๊บเดียว
0: ไว้เจอกันนะคะ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาฟังข่าวกันต่อนะคะเพราะว่าน้องตินตินชี้แจงให้แล้วเรื่องของโปรโมชั่นอะไรใดๆเนาะครบถ้วนนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะ13กันยาเป็นวันคิดบวกเนาะปกติเลข13เนี่ยเขาก็จะอะไรนะเป็นเลขที่บางคนเขาก็ถือนะว่ามันเป็นเลขเป็นลางหรืออะไรอย่างงี้เนาะฝรั่งบางทีเขาเป็นลัคกี้นัมเบอร์อะไรอย่างงี้แต่ว่าเป็นวันคิดบวกเข้าท่าฮะ13กันยายนนะคะแล้วทีนี้เรื่องของข่าวนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทางด้านไทยรัฐนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากเมื่อเช้านี้กันบ้างค่ะก็ไล่เรียงกันไปนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยไม่มีอะไรเพิ่มเติมส่วนคอลัมน์ในกระแสนะคะคอลัมน์ในกระแสก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่13นะคะประเทศไทยฝนตกหนักบางแห่งเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะเตือนสำหรับวันนี้เมื่อเช้าเราก็นำเสนอไปแล้วนะคะฉบับที่12นี่ฉบับที่13ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมฉบับที่13ก็สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะ ฝนตกหนักก็จะมีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิโคราชมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะพอมาถึงฉบับที่3เนี่ยจังหวัดที่เขาเตือนว่าฝนจะตกหนักเนี่ยภาคเหนือไม่มีแล้วนะเมื่อเช้ายังมีภาคเหนืออยู่เนาะเมื่อฉบับที่12นะคะนี่ฉบับที่13ภาคเหนือไม่มีและมาเป็นอีสานแล้วก็ภาคกลางก็จะเป็นลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้จะเป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาภูเก็ตตรังกระบี่แล้วก็สตูลนะคะอันนี้คือฝนตกหนักเนาะลพบุรีก็มีรายชื่อด้วยนะคะส่วนตกหนักมากจะเป็นจันทบุรีและตราดนะคะของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของระนองและพังงานะคะภาคใต้ของภาคใต้จะเป็นระนองและพังงามีตกหนักและตกหนักมากนะคะเท่านี้เนาะภาคเหนือฝนไม่หยุดฝนไม่ตกแล้วไม่มีทั้งตกหนักทั้งตกหนักมากหายไปเลยนะคะฉบับที่13ตอนนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่13นะคะเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอะไรไปอีกก็จะนำมาแจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะอันนี้ในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยค่ะในคอลัมน์ในกระแสนะคะแล้วก็ล่าสุดในคอลัมน์นี้ค่ะเขาก็มีข่าวว่าเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารบริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลนะคะแฟนเพจพัดยศสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยได้โพสต์ข้อความว่าบริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลพระพรหมวชิรคุณาธานไพศาลสังคหกิจโกศลวิมลศรีลาจารนิวิทพิสิทธิ์สิกขการปรีชาสาธกธรรมวิจิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามมวาสีสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระพรหมวชิระคุณาธานพระมหาเถระผู้ทรงคุณด้านทานบารมีอันยิ่งใหญ่ท่านบำเพ็ญกุศลสงเคราะห์มาโดยตลอดเพื่อเป็นพหุประโยชน์แก่สาธารณชนสืบไปพระพรหมวชิระคุณาธานหรือหลวงพ่อเนนจะอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารบางกอกน้อยอดีตจะอาวาสวัดหลวงพ่อเนนห้วยขวางประธานดำเนินการในการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมืองชื่อว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ศูนย์การแพทย์และการเรียนรู้ผู้สูงอายุศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรโรงเรียนขออภัยโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโรงพยาบาลบุตรสราคำจิตการุณและปัจจุบันก็กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมืองภายใต้งบประมาณส่วนตัว 2,000 ล้านบาทถ้วนนะคะดำเนินการสร้างโรงพยาบาลเขตดอนเมืองใช้เวลา42เดือนนะคะตั้งแต่ปี69นะคะปีไปจนไปถึงปี72นะคะไปจนถึงปี72งบประมาณแต่ละปีนะคะอย่างปี69เนี่ยต้องใช้งบ100ล้านบาทนะปี70จะต้องใช้งบ660ล้านบาทปี71 660ล้านบาทปี72อีก670ล้านบาทนะคะก็มากมายมหาศาลนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะ 2,000 ล้านสร้างโรงพยาบาลนะคะก็ข่าวดีๆนะคะนำเสนอให้ได้รับทราบนะคะจากพระสงฆ์องค์เจ้านะคะเพราะว่าข่าวไม่ดีก็บั่นทอนสุขภาพจิตกันไปเยอะแล้วเนาะมาฟังข่าวดีๆบ้างก็แล้วกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะในคอลัมน์อาชญากรรมนะคะของไทยรัฐค่ะล่าหนุ่มหื่นประกบชนมอเตอร์ไซค์แม่บ้านโรงแรมจนล้มแล้วก็ลากเข้าป่าหวังข่มขืนโชคดีหนีรอดหวุดหวิดตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งแต่เช้าเลยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยว่ามีเหตุพยายามชิงทรัพย์และข่มขืนถนนสายอุดรธานีบ้านตาด ใกล้กับ3แยกไฟแดงหนองทาก็เลยไปตรวจสอบนะคะไปเจอนางหนิงหนิงอายุ41ค่ะยืนรอตำรวจด้วยสีหน้าตื่นตกใจแขนขาถลอกปอกเปิกจากการที่ถูกรถล้มหนิงบอกว่าเธอทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองอุดรธานีตอน 5:00 เธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจะไปทำงานพอมาถึงที่เกิดเหตุก็ประมาณ 5:30 คนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 20-25 ปีใส่เสื้อฮูดสีดำกางเกงขายาวสีดำสวมถุงดำไว้ที่หัวด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีเทาทึบๆตามหลังแล้วก็พุ่งชนรถของเธอจนล้มกลางถนนหนิงบอกว่าเธอโดนชนจนล้มนะคะกลางถนนเธอก็บาดเจ็บคนร้ายทำทีเข้ามาช่วยแต่แทนที่จะช่วยดึงเธอกลายเป็นว่าลากเธอเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางห่างจากถนนไป20เมตรแล้วขู่เธอว่าอย่าร้องนะถ้าไม่เชื่อจะถูกฆ่าแล้วก็เอาเข็มขัดนะมัดมือควายหลังแล้วก็มัดเธอติดกับต้นไม้ใช้เชือกมัดขาสองข้างติดกันพร้อมกับถอดกางเกงขายาวสีดำและกางเกงชั้นในที่สวมออกพอดีมีรถชาวบ้านขับสวนไปมาคนร้ายก็เลยวิ่งออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของเธอที่ล้มอยู่ข้างถนนเข้ามาในป่าเพราะกลัวว่าชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาจะเห็นและลงมาช่วยจังหวะนั้นเธอก็เลยแก้เข็มขัดที่มัดมือออกเพราะว่ามันมัดไม่แน่นแก้เชือกที่ผูกรองเท้าออกแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือจากสามีว่าเธอโดนปล้นแต่ไม่กล้าพูดดังกลัวคนร้ายจะได้ยินเสร็จแล้วก็รีบวิ่งออกมาที่ถนนทั้งที่ท่อนล่างเปลือยเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาคนร้ายพอเห็นเธอวิ่งออกมาได้มันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีโดยเอากางเกงขายาวกับกางเกงชั้นในของเธอไปด้วยซึ่งชาวบ้านที่ผ่านมาก็หาผ้ามาปิดร่างกายให้เธอแล้วพาเธอไปส่งที่โรงแรมที่เธอทำงานก่อนจะโทรแจ้งตำรวจแล้วก็พากันมาชี้จุดเกิดเหตุนะคะส่วนในเกตอายุ45ปีสามีของหนิงบอกว่าหนิงขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปทำงานเช้าตรู่ไปได้ไม่นานก็โทรมาพูดเสียงค่อยว่าปล้นอยู่ในป่าอ้อยตนพยายามสอบถามว่าอยู่ที่ไหนนึกว่าอยู่ใกล้บ้านแต่เมียบอกว่าอยู่ตรงข้ามร้านขายมะพร้าวริมทางใกล้สำแยกหนองทาตนก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแต่ไม่เจอโทรหาก็ไม่ได้จึงขี่เข้าไปในซอยข้างไร่อ้อย200เมตรแต่ก็ไม่เห็นสอบถามชาวบ้านก็บอกไม่เห็นจึงขี่ออกมาที่ถนนมาเจอรองเท้าเมียตกอยู่ริมถนนก็รีบโทรถามอีกทีก็ถึงได้รู้ว่ามีพลเมืองดีมาช่วยแล้วก็พาไปส่งโรงแรมแล้วจึงยืนเฝ้ารออยู่ตรงจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านผมไป7กิโลคิดว่าคนร้ายไม่น่าจะตามมาจากบ้านคาดว่ามันน่าจะดักซุ่มตามถนนมากกว่าเคยได้ยินว่าเส้นนี้มีการดักชิงทรัพย์เป็นประจำทุกปีก็ยังบอกว่าให้เมียระวังตอนกลางคืนจะมีวัยรุ่นมาจับกลุ่มกันบริเวณนี้เคยเอามีดแหลมให้เมียพกติดตัวมาด้วยเพื่อป้องกันตัวตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายมันก็น่าจะเป็นวัยรุ่นติดยาอยู่แถวนี้ไม่ได้ขี่ติดตามมาจากบ้านแต่มาเจอหนิงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีมันก็ขี่ตามพอถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไกลบ้านคนมีป่าละเมาะก็รีบขี่พุ่งชนจนรถล้มแล้วก็ลากเข้าไปในป่าหวังข่มขืนแล้วก็หวังชิงทรัพย์ดีที่หนิงหนีออกมาร้องขอความช่วยเหลือได้ซึ่งตำรวจก็จะได้ทำการตรวจกล้องวงจรปิดหาเบาะแสในการสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปทำงานนะคะเข้าทำงานแต่เช้านะคะออกจากบ้าน 5:30 บางทีมันยังมืดอยู่เลยอะเนาะแต่มันมืดอยู่แต่ก็ถามว่าผู้คนเขาตื่นกันยังเขาก็ตื่นกันแล้วนะมันก็กล้าที่จะลงมือก่อเหตุเนาะแต่ว่าจากถนนเส้นนี้เท่าที่ดูเนี่ยเป็นถนนที่กว้างนะคะไป2เลนกลับ2เลนรวมเป็น4เลนแล้วก็ข้างทางก็เป็นป่านะถนนก็ลาดยางอย่างดีเป็นเส้นทางตรงดิ่วไปนู่นเลยถนนสายตรงเลยนะคะก็ยังกล้าลงมือเนาะน่ากลัวจังนะคะจะไปไหนมาไหนยังไงก็ขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะยามเช้าตรู่ขนาดนี้ค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวนะคะคุณผู้ฟังมาที่เรื่องของสมีโชต แล้วก็สีกาเอค่ะนอนคุกคืนที่2ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะคะวันนี้เองที่เรือนจำสระบุรีค่ะหลังจากที่รับตัวสมีโชตนะคะผู้ต้องขังชายอติโชติทันประเสริฐกับผู้ต้องขังหญิงปุญญวีจากศาลอาญาทุจริตและประพฤตินิชอบภาค1เมื่อวันที่11เนื่องจากเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจเรือนจำสระบุรีก็ดำเนินการประเมินสุขภาพจิตนะคะมีผลดังนี้คืออติโชติตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติการประเมินสุขภาพจิตก็มีความวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนปุญญวีร่างกายก็ไม่มีความผิดปกติประเมินสุขภาพจิตก็พบว่าวิตกกังวลเล็กน้อยแจ้งว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนอนไม่หลับหลับยากหลับหลับตื่นตื่นสำหรับมื้ออาหารเย็นเมื่อวานไก่ผัดขิงกับไข่ต้มกินอาหารได้เล็กน้อยมื้อเช้าก็ผัดกะหล่ำใส่ไก่ก็กินอาหารได้ทั้งสองก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดเห็นอาหารมื้อที่เป็นอยู่ในคลิปไหมเต็มโต๊ะเลยเนาะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะวันเดียวเนี่ยเปลี่ยนเลยเมนูอาหารเหลืออย่างเดียว2อย่างจากเต็มโต๊ะนะคะแต่ก็เก่งเนาะขนาดนี้เขาก็เครียดกันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะสุขภาพร่างกายปกติเครียดนิดหน่อยนะคะคนละนิดคนละหน่อยค่ะอ่ะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วก็มีข่าวนี้นะคะร้องสอบวินัยร้ายแรงBig DSI นะ Big DSI หลังโดนกล่าวหาว่าสร้างหลักฐานเท็จโยงคดีหัวสว.ค่ะวันนี้เองจากกรณีพยานในคดีหัวการเลือกตั้งสว.ได้ทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือเพื่อกลับคำให้การถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีใจความว่าพยานเนี่ยถูกข่มขู่ล่อลวงสร้างพยานหลักฐานเพื่อมุ่งหวังยัดคดีเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคการเมืองหนึ่งมีรายงานเพิ่มเติมจากข้อมูลแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมที่ระบุว่าขณะนี้มีการร้องเรียนเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในระดับผอ.รายหนึ่งโดยในเอกสารการร้องเรียนมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้ว่ามีพฤติกรรมแอบคัดลอกเอกสารในสำนวนคดีและในขณะที่ทำหน้าและในขณะทำหน้าที่คณะกรรมการไต่สวนคณะที่26ของกกต.ได้ร่วมกับพยานที่กลับคำให้การสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อกันแกล้งให้บุคคลอื่นต้องโทษอาญาและมีรายงานอีกว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายเนี่ยเป็นผู้สอบปากคำพยานที่กลับคำให้การทั้งคดีเลขสืบสวนที่151และสอบในคดีพิเศษที่24151/67แล้วก็24/68นะคะแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องอดีตรองอธิบดี DSI ซึ่งเป็นผู้สมัครสว.กลุ่ม2สมุทรปราการแล้วก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่37รุ่นเดียวกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับดูแล DSI ขณะสอบปากคำอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามกรณีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการกล่าวหาเพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต้องรอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเนี่ยออกมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะลึกลับซับซ้อนเหลือเกินบิ๊กดีเมื่อวานนี้ก็2คนนะคะแต่ว่าถูกประกันตัวได้แล้วนี่ก็มาบิ๊กดีเอสไอถูกร้องสอบวินัยร้ายแรงหลังโดนกล่าวหาว่ามีพฤติการไปข่มขู่พยานสร้างหลักฐานเท็จโยงคดีหัวการเลือกตั้งสว.นะคะซ่อนกันกี่ชั้นไม่รู้รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างค่ะทางด้านข่าวสดก็มีความคืบหน้าเรื่องของน้องตัวเล็กนะคะที่ถูกผู้ช่วยพยาบาลตัดจนนิ้วขาดเนี่ยค่ะคุณพ่อก็ร้องไห้นะคะมาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดนะคะบอกว่า ถูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยทำลูกนิ้วขาดนี่ยังไม่มีคำขอโทษอะไรจากคนทำเลยเนาะก็สำหรับ เหตุการณ์นี้นะคะครอบครัวของเด็กชายวัย1ขวบเนาะมาร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดหลังจากที่ไปเด็กเนี่ยไปรักษาอาการไข้หวัดนะคะแล้วก็มีการเจาะเข็มน้ำเกลือที่มือขวาไข้หวัดหายแล้วนะคะก็เตรียมเอาเข็มน้ำเกลือซึ่งเขาพันผ้าก๊อซล็อกเอาไว้กลัวเด็กจะดิ้นอ่ะก็จะต้องถอดผ้าก๊อซอันนี้ออกแล้วก็จะได้กลับบ้านปรากฏว่าผู้ช่วยพยาบาลรายเนี้ยเอากรรไกรตัดผ้าก๊อซนะคะแต่ว่าตัดไม่ขาดก็เลยตัดย้ำๆย้ำๆไอตอนย้ำๆดันไปย้ำเอาปลายนิ้วชี้ของน้องเนี่ยขาดเลยนะคะเลือดพุ่งเลยนะคะก็โดนขาดตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนถึงโคนเล็บอะค่ะก็เหมือนประมาณ1ข้องั้นน่ะเนาะนะคะถูกปลายนิ้วน่ะตั้งแต่ความถูกตัดไปจนถึงโคนเล็บเลยนะคะก็ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ไกลไปอีก100กว่ากิโลเพื่อผ่าตัดต่อนิ้วนะคะนิ้วน้อยๆของเด็กขวบเดียวเนี่ยค่ะทีเนี้ยวันเนี้ยตอน10โมงครึ่งที่ผ่านมาที่เพจสายไหมต้องรอดนายทองสวยเป็นน้าชายนะคะน้อง1ขวบเนี่ยชื่อว่าน้องยูฟ่าแล้วก็นางสาวอมรรัตน์ลูกพี่ลูกน้องของน้องยูฟ่าก็เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้นะเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำใจไม่ได้นี่ยังไม่ได้รับคำขอโทษอะไรจากผู้ช่วยพยาบาลคนนี้เลยหรือจากทางโรงพยาบาลขณะเกิดเหตุเป็นวันที่น้องรักษาไข้หวัดเรียบร้อยแล้วกำลังจะออกจากโรงพยาบาลพ่อของน้องกำลังเก็บของที่รถแม่ก็อยู่กับลูกผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ก็มาเอากรรไกรตัดผ้าก๊อซนะคะแล้วก็พยายามตัดหลายครั้งแต่ผ้าก๊อซมันไม่ขาดนะคะแต่กลับกลายเป็นว่านิ้วของน้องปลายนิ้วหลุดออกมาเลยเลือดพุ่งเลยแม่จึงโทรหาพ่อทันทีโรงพยาบาลก็รีบกันผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ออกไปแล้วพยาบาลคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือแทนโดยส่งเอ็กซเรย์2รอบห้ามเลือด2รอบนิ้วที่ขาดได้มีการใส่ไว้ในกระติกน้ำแข็งก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีแพทย์ต้องผ่าตัดทั้งหมด2รอบรอบแรกเนี่ยไม่สำเร็จนะคะไม่สามารถต่อนิ้วได้เนื่องจากน้องเป็นชิ้นส่วนที่เล็กนะคะของเด็ก1ขวบอะเส้นเลือดอะไรก็เล็กนะคะไม่สำเร็จต้องผ่าตัดครั้งที่2นะคะถึงจะสำเร็จแต่แพทย์ไม่สามารถยืนยันได้ว่านิ้วจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่เนื่องจากต่อนิ้วติดเพียงแค่ 20-30% และเนื้อของน้องเนี่ยเนื้อนิ้วเนี่ยนะนิ้วน้องมีขนาดเล็กเส้นเลือดก็ยังไม่สมานกันตอนนี้ก็ให้พักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในอุบลราชธานีแล้วก็น้องมีอาการเจ็บในลำคอจากการผ่าตัดนะคะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจนตอนนี้ยังกินอาหารไม่ได้เลยพ่อของน้องเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะคะผ่านโทรศัพท์โฟนอินบอกว่าตอนนี้อาการลูกดีขึ้นเริ่มกลับมาร่าเริงแล้วเมื่อวานเนี่ยบุคลากรจากโรงพยาบาลแรกมาเยี่ยมเอากระเช้าดอกไม้เอาเงินมาให้ 4,000 บอกว่าเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางแล้วก็ค่าเช่าโรงแรมสำหรับญาติเนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถให้ญาติเฝ้าได้แต่พ่อน้องไม่รับเงินและกระเช้านะคะก็วางอยู่ที่หัวโต๊ะข้างเตียงของน้องนี่แหละตอนนี้อยากเรียกร้องให้น้องได้รับสิทธิทุกอย่างที่ควรจะได้และเบื้องต้นได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.เริงนกทาแต่ตำรวจบอกให้ไปเจรจากับโรงพยาบาลก่อนซึ่งก็ยังไม่มีการพูดคุยอะไรคาดว่าพออาการของน้องดีขึ้นเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้อีกทีครอบครัวจะเรียกร้องให้น้องได้รับสิทธิ์การเยียวยาตามที่ควรได้รับเบื้องต้นขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะแต่ตำรวจก็บอกให้ไปเจรจากับทางโรงพยาบาลก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวรอให้น้องอาการดีขึ้นอีกทีญาติก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่ามีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการรักษาผิดพลาดเนี่ยเขาบอกหลายรายนะที่เนี่ยบางรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยแล้วก็เยียวยาเข้ามา10,000 บาทก็มีซึ่งไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดกับคนในครอบครัวของเราซึ่งทางโรงพยาบาลควรมีมาตรการที่ดีกว่านี้นายนิรันตัวแทนเพจสายไหมต้องรอดก็บอกว่าทางเพจสายไหมต้องรอดจะเข้าไปประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ครอบครัวได้รับการเยียวยาตามมาตรา41ที่ผู้ได้รับผลกระทบ จากการรักษาจะต้องได้รับแล้วก็ขอให้ดูในเรื่องเนื้อหาของคดีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะก็เขาก็บอกว่าผู้ช่วยพยาบาลคนนี้นะเมื่อเช้าก็มีข่าวว่าถูกพักงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็แจ้งความแล้วนะโรงพยาบาลมอบเงิน 4,000 เยียวยาพร้อมกระเช้านะแล้วก็ขอให้น้องหายไวๆแล้วก็สภาพของนิ้วไม่รั่วเนาะอยากจะให้เขาได้สามารถใช้งานได้เป็นปกติไม่ผิดสังเกตอะไรนะคะน้องเพิ่งขวบเดียวหวังว่านะความเป็นเด็กเซลล์อะไรต่างๆมันยังสดเนี่ยนะน่าจะต่อได้สนิทแล้วก็ใช้งานได้เป็นปกติขอให้เป็นแบบนั้นนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะมีภาพข่าวของหนุ่มฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะขับรถซิ่งปาดเข้าเลนปั๊บเบรกกระทันหันปุ๊บนะคะโดนจับนะคะคุณผู้ฟังขับรถส่งเดชมักง่ายขนาดนี้12,000คุกอีก2เดือนค่ะมีคลิปวิดีโอเผยแพร่รถฟอร์จูเนอร์สีขาวขับมาอย่างไวแล้วอยู่ๆเปลี่ยนเลนกระทันหันไฟลงไฟเลี้ยวอะไรก็ไม่เปิดนะคะพอเปลี่ยนเลนปั๊บเบรกทันทีเรียกว่าก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ร่วมทางเหตุการณ์นี้ตั้งแต่วันที่30สิงหาที่ผ่านมานะบนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตั้งแต่บริเวณหน้าดอนเมืองไปจนถึงหน้าสโมสรตำรวจจากนั้นตำรวจสน.วิภาวดีก็ตรวจสอบจนรู้ว่าคนขับเนี่ยชื่อว่านายอดิศักดิ์ก็เข้าจับกุมตัวเลยอดิศักดิ์ก็รับสารภาพจากนั้นพนักงานอัยการก็ยื่นฟ้องต่อศาลตรวจสอบประวัติอดิศักดิ์เนี่ยเคยถูกศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีขับรถขณะเมาเหล้าทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและใจเมื่อ25เมษาที่ผ่านมาแล้วก็ให้จำคุก2เดือนปรับ 6,000 รอลงอาญา1ปีโดยคดีปัจจุบันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้รอการลงโทษนะคะทั้งนี้รถยนต์คันที่ก่อเหตุก็มีรายงานว่าถูกไฟแนนซ์ติดตามยึดคืนก่อนที่คนขับเนี่ยจะเข้าพบตำรวจด้วยแล้วล่าสุดเนี่ยทางศาลแขวงดอนเมืองก็พิพากษาจำเลยมีความผิดฐานขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตหรือร่างกายผู้อื่นจำคุก2เดือนปรับ 12,000รอการลงโทษจำคุก2ปีนะคะก็ไอ้คราวที่แล้วก็รอ1ปีนะคราวนี้ก็รออีก2ปีรออยู่นั่นนะคะในระหว่างรอก็ก่อเหตุอีกรอแล้วก็รออีกนะคะเนาะสำหรับความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตำรวจก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็เปรียบเทียบปรับเสร็จแล้วนะว่าขับรถประมาทหวาดเสียวใช้รถที่ถูกเพิกถอนแล้วก็ไม่เสียภาษีใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีก็ทำเป็นนิสัยไปแล้วมั้งเนาะทำไมต้องขับรถแบบอันตรายนะคะเพื่อที่จะก่อให้เกิดปัญหากับใครต่อใครเขาด้วยก็ไม่รู้ขับมาอย่างไวเปลี่ยนเลนปั๊บเบรกปุ๊บนะคะนี่ถ้าเกิดชนกันก็เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรนะคะเจอคนขับรถประเภทนี้ก็แย่เลยเนาะบนท้องถนนนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดลองไปที่คอลัมน์ข่าวด่วนกันบ้างนะคะดาราสาวขวัญอุษามณีค่ะว่าไงเอ่ยข่าวเพิ่งจะเข้ามาโดนชายปริศนาชี้หน้าข่มขู่บอกว่าอีก3เดือนรู้เรื่องนะคะขวัญบอกช็อกเลยบ้านก็อยู่ใกล้กันด้วยนะยังไงนะคะขวัญอุษามณีมาแจ้งความที่สน.ลุมพินีหลังไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนเบญจกิติแล้วก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งชี้หน้าข่มขู่หลังจากนั้นก็วิ่งหนีหายไปขวัญบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปวิ่งแล้วก็มีทีมแฟนคลับก็ไปร่วมวิ่งด้วยกันแต่ขณะวิ่งอ่ะมีผู้ชายคนเนี้ยเข้ามาหาตอนแรกคิดว่าเขาเป็นแฟนคลับแต่ผู้ชายคนนี้กลับพูดว่าอีก3เดือนตอนแรกก็งงแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องพี่แตงโมแต่ผู้ชายคนเนี้ยพูดวนอยู่7รอบลักษณะพูดคือบอกว่าสิ่งที่เราพูดจะต้องเปลี่ยนไปอีก3เดือนจะรู้เรื่องแถมยังท้าให้ไปแจ้งความด้วย ขวัญบอกว่าโชคดีที่มีตำรวจที่รู้จักกันมาวิ่งด้วยพอเขาเห็นก็เข้ามาช่วยและขอดูบัตรประชาชนของผู้ชายคนนั้นแต่ชายคนดังกล่าวอ้างว่าจะไปหยิบที่รถให้แล้วก็หายไปเลยโดยชายคนเนี้ยยังอ้างถึงนายตำรวจที่เกษียณแล้วแล้วก็อ้างถึงนักการเมืองด้วยขวัญบอกว่าสำหรับเรื่อง3เดือนที่ชายคนนี้พูดเธอก็ไม่รู้ว่ามีนัยยะสำคัญอะไรทำไมจะต้องย้ำว่าเราจะเปลี่ยนคำพูดสิ่งที่ชายคนนี้พูดคือการข่มขู่ไม่ใช่เจตนาดีเพราะเข้ามาถึงก็ชี้หน้าเชิงข่มขู่แถมบอกให้เราโทรหานายตำรวจท่านนี้และนักการเมืองเป็นใครหนูไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หนูกลัวมากแต่หนูจะสู้ 100% จากนี้หนูต้องหาอะไรที่ปกป้องตัวเองถ้ารักขวัญช่วยปกป้องขวัญด้วยเพราะว่าขวัญก็กลัวมีใครไม่กลัวบ้างที่สำคัญเพิ่งรู้นะว่าผู้ชายคนนี้บ้านอยู่ใกล้เราห่างกันไปไม่กี่ซอยนะคะสรุปแล้วต้องการอะไรเนาะมาชี้หน้าบอกอีก3เดือนรู้เรื่องอีก3เดือนรู้เรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะไปชี้เขายังงงอยู่เลยนะคะขวัญอุสามณีอ่ะก็ขอให้ไม่มีก็ขอให้แค่เป็นคนที่สติไม่มาทางเรานะคะแล้วก็ไม่เกิดอันตรายใดๆกับขวัญด้วยก็แล้วกันเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกไล่เลียงกันต่อไปค่ะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งไหมล่ะมาที่เรื่องของตัวเลขหวย AI เดี๋ยวนี้นะคะใช้งานคุ้มนะหาหวยถามหวยกันก็ได้หวย AI 16กันยายนนี้คำนวณสถิติหวยย้อนหลังเลขเด็ดยังไงกันวะเนาะหวย AI ไหนลองดูหน่อยสิเขาบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะคนหาเลขเด็ดก็ต้องไปหาเลขธูปเลขหางประทัดเลขอ่างน้ำมนต์เลขคนดังนั่นนู่นนี่แต่ปัจจุบันยุคนี้หวย AI ค่ะนำสถิติการออกรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยย้อนหลังไป10ปีแล้วก็เอาเลขเด็ดในช่วงเนี้ยมาคำนวณความน่าจะเป็นของตัวเลขนะคะที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในวันที่16นี้ย้อนหลัง10ปีเลยนะแล้วก็เอาประมูลมาประมวลมาคำนวณความเป็นไปได้และโอกาสที่จะออกเลขอะไรในวันที่16กันยายนนี้โอ้โหความเป็นไปได้เยอะเหลือเกินมีทั้งแบบ2ตัวนะคะเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวมีหมดนะคะแต่ขอย้ำนะว่าทั้งหมดเป็นตัวเลขที่ AI คำนวณจากสถิติย้อนหลังและได้ตัวเลขจากความน่าจะเป็นเท่านั้นขอย้ำว่าเป็นเพียงการประเมินจากสถิตินะคะอ้าวนะใครสนใจตัวเลข AI คำนวณ บอกได้นะเดี๋ยวเซฟเอาให้ก่อนแล้วกันนะเผื่อใครชอบนะคะแนวนี้นะขอย้ำว่าคำนวณโดย AI นะจ๊ะในโอกาสในความน่าจะเป็นเกิดขึ้นได้อ่ะคำนวณเอาไว้ให้เราก็เซฟเอาไว้นะคะเผื่อใครสนนะคะขอย้ำว่าเป็นรูปภาพนะจ๊ะเป็นรูปภาพจะถามว่าพี่แอนอะไรเตรียมจดแล้วเนี่ยไม่เอาโอ้โหอย่าพูดเร็วนะอย่าพูดเร็วแล้วเขามีมาเป็น10เลขจะให้พี่แอนมานั่งบอกช้าๆไม่เอานะคะเสียเวลาทำงานเอาชนิดที่แบบถ้าอยากได้นะมีให้ส่งเป็นภาพไปได้เลยทั้งไลน์ทั้งข้อความใดๆอะไรว่ามานะคะเซฟเอาไว้ให้แล้วนะตอนนี้เท่าไหร่แล้วบ่ายโมง49นาทีนะคะบ่ายโมง49นาทีปาการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะโทรศัพท์ชวนอัปเดตอีกแล้วอัปเดตทีก็หน้าตาแปลกๆทีนึงยังไม่เอาดีกว่าสำหรับปาการนะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะวันนี้ค่ะก็ยังคงเดินทางมารับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแถวบางบัวทองบางใหญ่นครนายกสุพรรณบุรีหนองจอกมีนบุรีนะคะนัดประการมารับตัวย่อยเข้าดีดกันมีกันเยอะแทบทุกแปลงประการบอกได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้นะคะขอให้แจ้งล่วงหน้าแค่นั้นเองโทรบอกประการก่อนที่0806264419และ0879934619 0893-9934-266ค่ะแล้วประการก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านที่บอกต่อๆกันไปนะคะบอกต่อๆกันมาเยอะมากเลยบอกว่าตัวย่อยข้าวดีดของประการนี่แจ๋วจริงแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าย่อยได้ถึง 80-90% แล้วดินก็ดีด้วยนะคะดินดีประหยัดปุ๋ยไปถึง 50% ครึ่งๆเลยอ่ะปุ๋ยก็กำลังแพงนะคะต้นทุนก็ลดเนาะผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินดีมากนะคะก็ไม่ผิดหวังนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังดีซ้ำดีซ้อนหลายเรื่องเลยโทรหาประการที่0806264419และ0879934626นะคะมีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดนึงค่ะมีโอ้โหคุณผู้ฟังค่ะดูสิเนี่ยไปอะไรก็เกิดขึ้นได้โชคร้ายจังเลยหนุ่มคนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหนุ่มวัย25ปีแล้วแมลงมันบินเข้าตาถึงขั้นทำให้ตาเป็นเชื้อราจนกระตกจนกระจกตาเนี่ยทะลุเลยในระยะเวลา3สัปดาห์นะคะเอ้ยตกใจเลยนะคะแล้วตัวเขาเป็นเบาหวานมันก็เลยลุกลามเร็วนะคะรุนแรงหมอก็เร่งผ่าตัดนะคะจนตอนนี้กลับมามองเห็นแล้วค่ะโอ้ยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเชื้อราเนี่ยเต็มกระจกตาจนกระจกตาทะลุในระยะเวลาแค่3สัปดาห์ไม่ถึงเดือนความรุนแรงระดับนี้นะคะสาเหตุเพราะ1ไม่ใส่หมวกกันน็อกขณะขี่มอเตอร์ไซค์ 2. ไม่ไปหาหมอทันทีรออีกตั้ง2วันถึงค่อยมาหาหมอ 3. คนไข้เป็นเบาหวานคือตัวเองไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะคะก็เลยไม่เคยรักษาเพราะว่าสาเหตุคือกินน้ำอัดลมวันละ2ลิตรเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วนะคะเชื้อราเองหมอก็บอกรักษายากอยู่แล้วดันมาเป็นเบาหวานอีกทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติอายุ25นะคะหนุ่มคนนี้อายุ25กินน้ำอัดลมวันละ2ลิตรกินมาหลายปีแล้วเป็นเบาหวานแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยพอไอ้พวกเนี้ยมาเจอกันเบาหวานนะคะมาเจอกันแล้วก็จากการที่เชื้อราของลูกตาเนี่ยค่ะก็เลยทำให้มันลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ผลของมันก็รุนแรงเคสเนี้ยหมอบอกต้องเปลี่ยนกระจกตาเลยนะก็ได้รับความกรุณาจากสภากาชาดไทยจัดสรรตาด่วนให้ผู้ป่วยรอตาไม่นานก็ถือว่าโชคดีเพราะฉะนั้นคุณหมอฝากมาว่าช่วยใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของดวงตากันด้วยนะคะสำหรับการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าปัจจุบันเพิ่งผ่าตัดมาได้6วันนะคะคนไข้บอกว่าเหมือนลืมตามาหลังผ่าตัดแล้วฝันไปคือเห็นชัดขึ้นแต่ชัดไม่เท่าเดิมนะคะแต่ก็บอกว่าตาไม่บอดก็ดีแล้วคือมันก็ยังอายุน้อยนะคะมันก็อาจจะมีการฟื้นฟูต่อไปได้อีกเนาะอายุแค่25ปีนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกใส่แว่นนะคะแล้วก็แหมกินน้ำอัดลมวันละ2ลิตรจะกินแทนน้ำปกติเลยหรือยังไงอายุ25ปีเบาหวานแล้วเนาะอะไรก็แล้วแต่อย่าได้ประมาทนะคะความผิดปกติของลูกตาคุณหมอบอกว่าแมลงบินเข้าตาแล้วไม่มาหาหมอทันทีชะลอเอาไว้2วันนะคะแค่นั้นเองอาการกำเริบเลยถึงได้มาพบแพทย์นะคะแล้วมันก็ลามอย่างไวแค่3สัปดาห์เท่านั้นเชื้อราเต็มนะคะเต็มจนทะลุกระจกตาออกมาจะเห็นได้ว่าเรื่องของลูกตาชะล่าใจไม่ได้นะคะมีปัญหารีบดูแลแก้ไขเนาะแล้วก็ตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งก็ฝากเอาไว้นะโดราอินะคะบำรุงฟื้นฟูดูแลยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้แจ่มกระจ่างใสกินเพื่อป้องกันบำรุงกินเพื่อบำรุงและฟื้นฟูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะใครฟัง855ฟังต่อใครฟัง711ก็พักก่อนหมุนไปที่693ใกล้ๆเสียงอดิสร693สระบุรีนะคะชั่วโมงต่อไปเจอกัน693กับ855ช่วงนี้พักฟังสปอตแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะ
2: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกัน
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ของใครชายใดชาย
7: โอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
1: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปี
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรืองนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
17: อะไรดีบุ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทางร้อยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเสียใจกรณีผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรออกแถลงการกรณีเด็กชายอายุ1ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรและได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วชี้ขวาระหว่างการรักษาโดยระบุว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรขอเรียนข้อเท็จจริงและแนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเด็กชายดังกล่าวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาตั้งแต่วันที่2กันยายน2569ด้วยภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารและกุมารแพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้ในวันที่11กันยายน2569ระหว่างขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยกลับบ้านและการถอดสายให้อาหารเกิดเหตุทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณนิ้วชี้ข้างขวาภายหลังเกิดเหตุแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยทันทีพร้อมประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่11กันยายน2569หลังผ่าตัดมีแพทย์และพยาบาลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและครอบครัวและจะติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการรักษาและให้ความช่วยเหลือทุกด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: ล่าสุดมีรายงานว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโต้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่าเอาเรื่องน้ำมันรั่วมาเป็นประเด็นทางการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งหาต้นตอการรั่วไหล24ชั่วโมงคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
10: นายสาวจิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ระดมกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นต่อโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทีมงานได้ระดมสรรพกำลังเปิดหน้าดินและตรวจสอบแนวท่อขนส่งน้ำมันอย่างละเอียดเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการรั่วไหลโดยตรงจากท่อแต่พบโพรงดินและท่อระบายน้ำเก่าที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องพร้อมกับกล่าวพาดพิงทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
12: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
13: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
12: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
13: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
12: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
13: มีหน้าล่ะแปลงผักเข้าในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
12: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมีโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
13: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
12: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
11: 0894780889
12: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
13: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
11: 0894780889
13: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
3: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
14: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอกับสุกัญญาเช่นเคยในแง่ของวสป711จังหวัดลพบุรีในเรื่องราวของการเกษตรนะคะกับผู้สนับสนุนรายการกับบรูมิโน่ไลน์07ค่ะ Impact แล้วก็ลามูดฟ้าเขียวกับแก๊งหนูทำได้พร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสังข้าวดีดข้าวเด้งสึนามิกับการปรับโครงสร้างดินบำรุงรากของพืชทำให้รากนั้นแข็งแรงและแก้ปัญหาในเรื่องราวของพืชผักยืนตายต้นสำหรับสึนามิค่ะ0894780889ค่ะ089 4 7 8 0 8 8 9ย้ำเบอร์โทรศัพท์ขอบพระคุณทุกกำลังใจหลากหลายพื้นที่ฟังรายการกันแล้วเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้และใช้ดีบอกต่อๆให้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ป้าน้าอาทุกบ้านเลยนะคุณผู้ฟังเนาะ0 8 9 4 7 8 0 8 8 9ครบเปล่าเนี่ยเบอร์โทรหลายท่านหลายคนบอกฟังรายการแต่ละวันเนี่ยโอ้ยจดแทบไม่ครบเลยสุกัญญาฟังต่ออีกวันนะฟังทำไปครบอีกก็ฟังต่อไปเรื่อยๆจนครบแล้วกันเอาให้ครบ10ตัวเนี่ย0894780889คิดถึงบรรดามิตรรักแฟนเพลงนะคะหลากหลายจังหวัดทุกๆคนเลยขอให้รู้ไว้ว่าดีเจคิดถึงนะคะคุณผู้ฟังนะฝากผลิตภัณฑ์ไปใช้กันเดี๋ยวรอสายออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่กันด้วยสำหรับวันนี้ในเรื่องราวของการเกษตรค่ะว่าคุณเจ้าไก่ก็จะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากเนาะวันนี้แอบไปนั่งวิทย์น้ำตรงไหนเพราะน่าเห็นฝนตกบ่อยนะบ้านเขาอะไอแถวบ้านสุกัญญาก็ไม่ค่อยตกหรอกค่ะคุณผู้ฟังนะมีมามั่งแล้วก็เว้นไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านคุณเจ้าไก่เขาบ่อยนะสงสัยปันนี้น้ำท่วมบ้านแล้วมั้งเดี๋ยวต้องรับสายเขาก่อนนะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมเมื่อกี้ตกใจเลย
14: อะไร
15: ยังรอสายด้วย
14: เอาเหร
15: อผมก็เฮ้ยโถผิดตัวเนี่ยก็แหมเมื่อวานชุดใหญ่เลยคุณสุกัญญา
14: อะไรอ่ะสั่งชุดใหญ่หรือว่าฝนตกชุดใหญ
15: ่โอ้ฝนนะสิ
14: ฝนนะสิ
15: ช่วงนี้จะเอาอะไรล่ะมี
14: แ
15: ต่ฟ้ากับฝนเนี่ยแหละคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
14: ก็นี่ไงถึงบอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าเอ๊ะคุณเจ้าไก่ป่านนี้ก็ไปนั่งวิทย์น้ำอยู่แถวบ้านตรงนั้นฟันฝนตกอ่ะบ้านเขาว่าบ้านเราไม่ค่อยตกกันเนาะ
15: ตกครับตกเมื่อโอ้แล้วลมแรงมากคุณสุกัญญาครับ
14: คุณก็ไม่บอกให้ฟ้าฝนไปทางอุทัยมั้งอุทัยไม่ค่อยมีฝนนะโอ้พูดยากคุณเจ้าไก่บอกพูดยาก
15: บางจุดเขาก็มีแต่อุทัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกที่ผมถามพี่เขานะแต่เวลาตกมันก็ตกเอาเรื่องอยู่ครับก็เหมือนที่ชัยนาทและไม่ค่อยตกเหมือนเขาป้าแหววพอตกทีแล้วร้องเลย
14: ป้าแหววอ่างทองเขาก็ตกบ่อยอ่างทองมันก็ใกล้ๆชัยนาทมันก็น่าจะมีมั้งนะ
15: ก็มันก็อยู่ที่พื้นที่คุณสุกัญญา
14: โอ้ป้าแหววว่าปักตะไคร้ไว้ลืมมาออกก็ป่ะเดี๋ยวดิฉันจะดูดวงให้นะ
15: อยู่แบบเอาง่ายๆคุณสุกัญญาวันนั้นผมไปกินส้มตำร้านส้มตำไม่ตก จะเลยไปประมาณสัก50เมตรได้ตก
14: คุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะ
15: เห็นไหมคือแบบมันบางทีมันอยู่ในอำเภอเดียวกันเนี่ยอยู่ในตำบลเดียวกันเลย
14: เออ
15: แต่มันตกไม่ถึงกัน
14: ไอ้นี่มันตกตามก้อนเมฆไงเข้าใจที่ฉันพูดไหม
15: มันตกตามก้อนเมฆใช่ครับถ้ามีลมมันก็อาจจะตกทั่วถึงไวหน่อย
14: ค่ะ
15: แต่ถ้าไม่ค่อยมีลมก้อนเมฆก้อนนั้นพอตกตรงนั้นมันสลายตัวปุ๊บตรงอื่นมันก็ไม่ตกถูกไหมครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะ
14: ค่ะ
15: ช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิม

0: นาประมาณสัก5ไร
1: ่ค่ะเป็นไงบ้างอ่ะ5ไร
0: ่แกก็คงฟังรายการเรามาสักระยะนึงแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะไปแบบท่องยุทธจักรมาสักพักนึงเหมือนกัน
1: โอ้ยเป็นคนชอบเที่ยวชอบท่องยุทธจักรนะ
0: แต่รอบนี้แกก็ว่าลองใช้ของเราดูสักเต็มๆเพราะว่ายาหนอนยาแมลงยาชลาอะไรเนี่ยลูกกับป้าแกก็สั่งไปนะ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้มารายงานผลเพิ่งเกี่ยวเมื่อวานมั้งแต่ราคาข้าวไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะ
1: เป็นยังไงอะราคาโอ้ฝนมันตกอย่างนี้ราคามันตกอยู่แล้ว
0: ถามแกบอกน่าจะ 5,000 กว่า
1: จริงอะ
0: ไม่ถูกจังแล้วไม่รู้ผมไม่แน่ใจ
1: ทำไมมันถูกจังอะ
0: แต่ที่อื่นที่ผมเห็นเขาโพสต์เนี่ยก็ประมาณ7,000ปลาย 8,000 ต้นหรือว่าจะเป็นที่พันข้าวด้วยหรือว่าพื้นที่ด้วยก็ไม่รู้นะ
1: 7,000 ก็ถูกแล้วระดับนี้บ้านเราเนี่ยมันต้องพัฒนาขึ้นเยอะแล้วมันต้องระดับเหยียบหมื่นแล้ว
0: ครับผมแกก็ใช้ตั้งแต่เล็กเลยบูมิโนไลน์07แล้วก็ตัวลามูสฝาเขียวแล้วก็มาสลับฝาแดงช่วงรับท้องรับรวงแกก็มาใช้รวมกันอีกทั้ง4ตัวแล้วก็ก็ใช้ประมาณนี้คุณสุกัญญาแต่ว่าแกก็จะบวกพวกยาหนอนยาอะไรไปด้วยนะที่แกสั่งไปนะผลผลิตป้าแกโทรมาบอกเมื่อเช้าบอกได้6ตันกว่า
1: อ
0: ะไรผมก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างล่ะป้าโอเคไหมป้าบอกดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยผมก็เลยถามกลับไปแล้วช่วงก่อนที่ป้าไม่ได้ใช้ป้าได้เท่าไหร่ป้าบอก3ตันนี้ก็แบบกลืนทนแล้วอ่ะคุณสุกัญญาคือแบบอะไรนะก็ได้ประมาณ3ตันกว่าเองรุ่นนี้ก็ได้มาเท่านึงเหมือนกันนะคุณสุกัญญาเริ่มมาเยอะ
1: รุ่นนี้ได้เท่าไหร
0: ่ก็ขอบคุณ6ตันกว่าไง
1: ฮะ
0: เออ
1: จากเมื่อก่อน
0: ตกใจดิ
1: โอ้ตกใจจากเมื่อก่อน3ตันกว่า
0: ใช่ในพื้นที่5ไร่แกบอกทำไม่ค่อยได้เยอะหรอกได้ประมาณเนี่ย3ตันแหละเฉลี่ย
1: เอาแต่พอเอาบูมิโนไลน์07ไปใช้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เล็กๆฟัดไป6ตันกว่าเลย
0: ใช่
1: นี่นาแปลงเดียวกันใช่ไหม
0: แปลงเดียวกันแปลงเดียวแต่ก่อนแกก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะฉีดแรกๆแกก็โทรคุยกับผมอยู่แหละมันเอาให้มันดีนะเพราะว่าลุงกับป้าก็อายุเยอะแล้วมันก็ต้องจ้างเขาด้วยแหละคุณสุปัญญาใช่ไหมล่ะ
1: ใช้เงินก็ตุ้งตังไม่ค่อยจะมีกันเกาดีๆนะ
0: เออรอบนี้ก็เลยถามป้าว่าพอเหลือไหมล่ะป้าบอกก็พอเหลือก็ยังได้ข้าวเยอะไงคุณสุปัญญา
1: โอ้โหมันได้เท่าของเท่าเลยนะ
0: ใช่ไหมเอาตีว่าจะได้เอาตีว่ากลมๆ 5,000 เคยได้แต่ก่อน3ตันก็15,000ก็มาเป็น 30,000 นะแต่ก็เราก็เป็นรถปุ๋ยรถอะไรเอาแต่ว่ามันก็ได้เยอะแหละได้ผลผลิตดี
1: ก็ดีใจด้วยสำหรับลุงกับป้านะคะก็จะได้มีกำลังใจอายุมากแล้วเนาะก็จะได้มีกำลังใจในการทำไร่ไถนาทำมาหากินเรายังแข็งแรงเราก็ทำได้
0: ใช่แต่ตัวคาเรนแกยังไม่เคยใช้วันนี้ก็โทรมาสอบถามยังไม่ได้สั่งนะเพราะว่าเพิ่งเกี่ยวไป
1: เชื่อหนูดิฟังรายการอยู่ป่ะเชื่อหนูดิ
0: ฟังลุงแกฟังทุกวันละมั้ง
1: เอาไปใช้เหรอคาเลนนะเอาไปแช่เกี่ยวแล้วเนี่ยแช่ไปเลยรออะไรอ่ะ
0: รอตังก่อนสิเพิ่งเกี่ยวเสร็จ
1: อ้าวอ๋อช้างเขายังไม่ได้นัดไปเอาตังงั้นรอตังก่อนใจเย็นนะ
0: จะไปเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้วันจันทร
1: ์วันนี้มันปิดวันอาทิตย์น่ะเขาไม่ค่อยเปิดหรอก
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่รอตังก่อนใจเย็นสุกัญญาเนี่ยใจเย็น
0: รีบจังเลย
1: รีบจัง
0: ออกตังให้ก่อนเปล
1: ่
0: า
1: ไม่เราก็แบบว่าอยากให้เอาไปแช่นะมันก็ใช้เวลาเนาะแล้วช่วงนี้มันก็มีฟ้ามีฝนอยู่มันก็จะได้แช่แล้วก็ไถต่อทำต่อไป
0: อันนี้ป้าแกก็บอกมันก็มีข้าวปนข้าวดีดอยู่บางจุดๆเหมือนกันนะนะ
1: จ้า
0: ข้าวก็ยังได้เยอะนะคุณสุกัญญาก็พูดถึง
1: นี่ขนาดมีไอ้พวกปนเปื้อนมานะก็ยังได้ผลผลิตดีนะแล้วถ้าเอาคาเรนไปใช้อ่ะมันจะยิ่งดีเลยนะ
0: ดีวันนี้หลายท่านก็สั่งคาเรนไปนี่ป้าอื่นก็แอบสั่งไปทีละสองตองสองตองไม่รู้ว่าไปทำเองหรือว่าให้เพื่อนป้า
1: ดั่มจริงทำไมต้องแอบสั่ง
0: อ้าวเสียงดังไม่ได้ไงเสียงดังเดี๋ยวเขารู
1: ้อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวประกาศให้เขาสุขัญญาอยากให้

0: ียนรู
1: ้เออแบบคือปัจจุบันน่ะมันต้องใช้ชีวิตอย่างรวยเงียบๆแบบคุณสุวรรณดา
0: อ๋อๆ
1: รวยประกาศเปล่าประกาศนี่มันก็เป็นจุดสนใจมันก็แม่ใช่มั้ย
0: เออ
1: แล้วสไตล์นั้น
0: นี่สุวรรณดาไม่เคยต้องทำอย่างนั้นมึงแล้วนะรวยอันนี้แบบว่าไม่ได้รวยนะ
1: เงียบแล้วแต่ยังไม่รวยดิ
0: เออเงียบแล้วเงียบอีกอยู่เนี่ย
1: เงียบเงียบมานานแล้วเนี่ยสิไม่รวยดิ
0: เงียบเกิน
1: เออเขาบอกให้รวยแบบเงียบๆแต่เราก็เงียบมานานแล้วนะ
0: แต่
1: ในความรวยเนี่ย
0: มันยังไม่รวยวะ
1: เงียบเงียบต่อไป
0: สูตรนี้มันใช่ไหม
1: ฮะ
0: มันใช่ไหมสูตรนี
1: ้ก็น่าจะใช่แหละเพราะว่าโอ้โหลองดูสิลองคุณสุกัญญาลองถูกหวยสักใบหนึ่งก็ได้แล้วก็เป่าประกาศอ่ะผมว่าญาติพี่น้องที่ยังไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยเห็นหน้าเรามาจากไหนก็ไม่รู้แหละ
0: โอ้แค่คนทุกวันน
1: ี
0: ้นี่แค่คนทุกวันนี้เจอหน้ากันแล้วไม่เคยทักอยู่ๆมาทักนี่มันก็หน้าเคืองนะ
1: อยากมาหาแล้ว
0: ไม่มาหาไม่ต้องมา
1: เออแกญาติจากญาติน้อยกลายเป็นญาติเยอะทันที
0: จากไม่มีญาติจะกลายเป็นญาติทันที
1: ถูกใช่ครับก็สั่งได้ทำไม่เยอะทำเยอะอะไรเงี้ยก็เอาไปแช่ไปหมักได้ตัวคาเลนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออเนี่ยลุงประยิทธ์ก็โทรมาสั่งแกก็เกรงใจจะทำนาไม่เยอะไงจะสั่งคาเลน2ซองแกบอกเกรงใจเจ้าไก่หรือหาว่าป้าสั่งอะไรเนี่ย
0: เอ้ยไม่เป็นไรสวัสดีนักไทยประยิทธ์ด้วยนะคะซองเดียวก็ส่งค่ะ
1: ใช่ๆซองเดียวก็ส่ง
0: ประยิทธ
1: ์ป้าเลยบอกว่างั้นเอาบุญพี่น้องกับแรงสนใจชุดใหญ่มาด้วยจะได้มาทีเดียวขอบคุณมากมาก
0: ชุดเดียวก็ส่งป้าอีทชุดเดียวก็ส่ง
1: ใช่ถ้า
0: ไม่เกรงใจป้าอีทเนี่ยซองครึ่งซองก็ส่งนะ
1: ครึ่งซอง
0: ไม่อยาก
1: มี
0: อยากขาย
1: มีอยากขายเนี่ยอย่างนักแต้วอยู่ที่ศรีประจันคุณปัญญาแกก็สั่งชุด350แกไปใช้เป็นประจำเลยแกบอกแกทำไม่เยอะแล้วเราก็บริการส่งหมดแหละจะเป็นชุดเล็ก350บาทชุดใหญ่940บาทหรือจะเป็นชุดเล็กไปทั้งแก๊งหนูทำได้เลยอ่ะคุณโนราสุดเจ็ดปลาโมดิมแพ็กชุดเล็กนะแต่ละ50บาทเราก็ส่งคุณสุนยาชุดใหญ่1840ได้เสื้อตัวหนึ่งเลยทีนี้เอาใครสั่งก็ได้รับเลยไม่ต้องรอรุ่นนะคุณสุนยาม
0: ันก็ต้องส่งแหละเพราะเราอยากส่ง
1: เราก็อยากขาย
0: เราก็อยากขายเนาะ
1: เอาลองดูปลูกอะไรก็ใช้ได้เนี่ยอย่างวันนี้ก็มีไม่รู้ว่าชื่อน้องเขาหรือชื่อแม่เขานะ
0: ชื่ออะไรอ่ะ
1: ก็บุกผาบุกผาครับ
0: บุกผา
1: อยู่โน่นน่าอยู่น่าจะวังไก่เถื่อนนะ
0: โอ้ได้ทั้งชื่อแม่และชื่อน้องเนี่ยใครก็ชื่อได้แม่จะมาชื่อบุกผาไม่ได้ไง
1: เขาผมไม่ได้ใช้ไงแต่ที่กันแม่แกก็สั่งไปบ่อยสั่งไปรอบนี้ไปฉีดมันฉีดมันก็ถามน้องเขาถามผมว่าฉีดมันนี่เอาฝาเขียวหรือฝาแดงดีล่ะพี่ผมก็เลยถามว่าอายุเท่าไหร่ละไม่ใช่อายุน้องนะอายุมัน
0: รีบเชียวคุณน่ะดิฉันก็จะเซลล์ซะหน่อยไม่ทันแล้วรู้ตัวไวเน
1: า
0: ะ
1: รู้ทันไงผมรู้ทัน
0: รู้ไวเนี่ย
1: มันอายุประมาณ6เดือนจะลงหงลงหัวแล้วก
0: ็
1: เพิ่มอิมแพคฝาแดงไปครับสำหรับท่านที่ปลูกมันอยู่ก็ใช้ได้ทั้งฝาเขียวฝาแดงนั่นแหละช่วงเล็กเราก็เอาฝาเขียวไปผสมก็ได้ช่วงเริ่มลงหัวครึ่งอายุของมันเราก็ใช้ฝาแดงเอาคุณสุนทรมันก็สมบูรณ์นะหัวก็จะใหญ่ครับก็ขอบคุณมากๆหลายท่านก็เอาไปกินหลายพืชวันเมื่อวานก็มีคุณตาเอาไปฉีดอ้อยค่ะอ้อยร้องไปจังหน่อยอ้อยฉีดอ้อยยังก็สวยนะ
0: อ้อยของกินในชั้นเลยนะอ้อย
1: เขาเรียกพี่ใหญ่อะใช่ไห
0: ม
1: ช้างเนี่ยพี่ใหญ่
0: ชอบกินอ้อย
1: แถวชลบุรีนครนายกอะไรทั้งบอกพี่ใหญ่มาแล้วพืชสวนปลากระปรดปลามัน
0: ไม่เหลือ
1: เหยียบย่ำเล็ดไม่อยากให้พี่ใหญ่เข้ามาเลยอย่างอ้อยช่วงเล็กเราเอาลำแล้วก็เพิ่มฝาแดงไปไอ้ฝาเขียวไปคุณสุภาจมันก็จะได้แตกลำแตกหน่อแตกกอมันเยอะๆส่วนช่วงโตแล้วเราจะเพิ่ม ีมผักผาแดงไปก็ได้ก็แล้วแต่เรานะแต่ยืนพื้นตัวบูมิโนกับไรสุนเดจีพ่นไปได้เลยทุกระยะช่วงอายุของพืชคุณสุบัญญาครับอันนี้ก็หลากหลายพืชอย่างที่เราบอกแหละครับว่ามันใช้ได้กับทุกพืชนะครับเราก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพืชไหนอย่างป้าอินเนี่ยแกก็ฉีดแต่มะม่วงอ่ะคุณสุบัญญาม ะม่วงก็ฉีดแล้วเพราะแกทำแบบมะม่วงใช่ไหมแต่ก็แกก็ได้ผลผลิตขายทั้งปีนะหลายท่านก็ไปฉีดมะม่วงอยู่เยอะนะสำหรับตัวบูมิโนกับไรสุนเจตนะมันแข็งแรงนะครับแล้วมันติดผลผลิตดีครับจะเพิ่มฝาเขียวหรือเพิ่มฝาแดงก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับแต่ช่วงนี้ฝนหลายพื้นที่มันตกใช่ไหมล่ะอย่างคุณสุบัญญาบอกว่าของผมน้ำท่วมยังวิดน้ำอยู่หรือเปล่าเนี้ยมันดินมันช่ำดินมันแช่แล้วก็พอมันหยุดตกเนี่ยก็ร้อนนะครับคุณสุกัญญาร้อนอบอ้าวเลยนะเดินไปนี่เหงื่อออกเลยนะโดยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอากาศแบบปรับเปลี่ยนแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะอุณหภูมิเนี่ยขึ้นลงไวมากนะครับฉะนั้นทำให้ปัญหาเรื่องรวบเล่าขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยกินอาหารมันไม่เดินมันชะงักการเจริญเติบโตเพราะอะไรเพราะดินมันช่ำดินมันแช่มันไม่มีอากาศให้มันหายใจด้วยแหละคุณสุบัญญาครับแล้วแฉะช่ำไม่พอร้อนอีกทีนี้ไอ้ที่ช่ำๆมันก็อุณหภูมิมันก็จะเริ่มละอู่นะ
0: ใช่
1: มันก็เริ่มจะอุ่นอย่างเงี้ยรากมันก็ไม่สบายตัวเหมือนเราเนาะเหมือนแบบร้อนๆเนี่ยเราก็ไม่สบายตัว
0: ร้อนๆหนาวๆบางทีลมมาอะไรมาบางทีก็มีน้ำมูกไหลมั่งอะไรมั่งเนาะ
1: แต่มันบอกเราไม่ได้ไงบอกเราได้ทีนึงคือตอนที่มันเหี่ยวเฉาแล้วก็จะไปแล้วจะไปแล้วนะ
0: จะช่วยไหมจะช่วยไหมเนี่ยจะดูแลไหมจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทีก็ไม่ไหวแล้วนะไปก่อนแล้วจ้าอย่างเงี้ยเราอยากให้รอให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเรารู้สภาพอากาศแล้วนี่รู้ว่าพืชของเรามีโอกาสที่จะเป็นอาการอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็เอาตัวซึนามิไปฉีดพ่นป้องกันไว้เลยคุณสุพรรณาหลายท่านตอนนี้ก็สั่งไปใช้เยอะนะก็หลายท่านก็ชมมาว่ามันดีขึ้นจริงๆแบบว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะช่วยได้เยอะให้เราก็งงเหมือนกันนะคุณสุนันท์น่าเชื่อว่าจะช่วยได้เยอะสรุปว่าที่เราคุยกันนี่ไม่คิดว่าของเราจะดีล่ะหรือยังไง
0: เอ้ยเอาไปใช้จะได้รู้ว่ามันดีจริงนะ
1: บอกนี่มันของดีครับอยู่ที่เราจะใช้ไม่ใช้เท่านั้นเองถ้าท่านฟังเฉยๆไม่ใช้มันก็ไม่ดีหรอกแต
0: ่
1: ถ้าท่านฟังแล้วเอาไปใช้มันก็ต้องได้ผลดีอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่อันนี้สำคัญ
1: ผมฟังแต่ละท่านในผมก็ตกใจเนี่ยยังวันนี้พ่อแหววเขาก็แซวผมอยู
0: ่ทำไม
1: มันดีจริงๆว่ะก็ไอ้แล้วมันไม่ดียังไงหรือป
0: ้าพ่อแหววมันก็ดีสิ
1: แต่ต้องแซวพ่อแหววเยอะๆหน่อย
0: ทำไมอ่ะ
1: เป็นกระบอกเสียง
0: ช่วงนี้เขาไม่ได้แล้วเก็บพริกไม่หวาดไม่ไหวคนนั้นน่ะขายของดีจริงๆเลยไม่ใจละจินเดือนนั้นแต่ขาหอหลาน
1: แกบอกว่าโหขนาดไอ้ฉันยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคุยกันในรายการเนี่ยพอไปขายตลาดของตลาดนั้นเนี
0: ่
1: ยแม่ค้ามันมาแซวฉันแล้ว
0: อ๋อแซวว่าไงอ้าว
1: อ้าวป้าแหววันนี้ป้าแหววทำอะไรปลูกอะไรในรายการก็พูดถึงอยู่เนี่ยดังยายแหววใช้เหรอบุญนอกกับไรสุนเจนเนี่ยยายแหวว
0: ใช้สิแหววแอบใช้นี่ขนาดรายการวิทยุนะยังมีคนไปแซวโอ้ถ้าออกเวิร์กพอยต์จะขนาดไหนนะ
1: ขอบคุณนะแกก็แนะนำไปให้ทุกๆคนแหละแล้วก็ท่านอื่นด้วยที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อหลายๆท่านก็แนะนำคือการให้ทางผลิตภัณฑ์เราในรายการเราด้วยเยอะ
0: ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้อีกหลายๆคนนะได้เอาไปใช้กันแล้วก็มันได้ผลน่ะอยากให้เกษตรกรมีรายได้เยอะๆอยากให้ผลผลิตออกมาสวยๆงามๆราคาดีๆ
1: ใช่ที่เอ่ยถึงป้าแหวววันนี้แกโทรมาเจ้าใกล้ของมันยังไม่ถึงเลยตาไม่ป้าหน่อยดิ
0: โดนป้าแหวว
1: กำลังไปส่งป้ามันกำลังไปส่งใจเย็นๆโอ้แน่เป็นวัยรุ่นใจร้อน
0: ใจเย็นนะพอดีรถยางเขารั่วเขาเลยแวะปะก่อนป้าแหวว
1: เอาช่วงท้ายเรามาดูราคาผักในตลาดสิมเมืองกันนะครับเหมือนเดิมวันนี้เริ่มจากผักใบเบอร์สวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้กวางตุ้ง14 บาทกวางตุ้งก็พอมีราคานะครับ ขึ้นช่ายนะครับ50-60 บาทคณะ14 บาทนะครับคณะยอด15 บาทประกันหอม30ผักบุ้งจีน16 บาทใบกระเพรา20แมงลัก30โหระพา10-15 บาทต้นหอม60 บาทผักชีไทย90 บาทผักชีลาว25 บาทประกาศขาวลุยนะครับ20 บาทกระหล่ำปลี8 บาทราคาเป็นราคาผักเบอร์สวยนะครับหลายท่านฟังราคาจากของเราแล้วพ่อค้าแม่ค้าบอกเอ้าฟังอย่างคณะเนี่ยบอกว่า14 บาทมันก็เท่าไหร่อ่ะ4520ก็คือ70บาทใช่ไหมสูงหนึ่งคุณสุกัญญา
0: จ้า
1: หลายท่านบอกป้าได้แค่15-20 บาทก็ต้องดูผักเราด้วยครับจะผักเราเบอร์ติดนี่มันถูกลงแบบฟ้าเหวเลยนะคุณสุกัญญาเบอร์สวย70เบอร์ติด15-20 บาทบางทียังจะขายไม่หมดเลยนะครับฉะนั้นเราต้องทำให้ผักเราเป็นเบอร์สวยด้วยเพราะว่าราคาที่ผมแจ้งเป็นราคาผักเบอร์สวยนะครับเบอร์สวยก็คือสวยอ่ะคุณสุกัญญาคำว่าสวยนะ
0: เออรู้แล้วอย่าย้ำ คนมันไม่สวยกันย้ำอยู่นะ
1: น้ำลายติดคอเลย
0: ตายแล้ว
1: ผักลูกนะครับวันนี้แตงกวา6-7 บาทแตงกวาลงก็ลงเยอะเลยนะครับแตงล้าน8-10 บาทแตงไทยอ่อน10 บาทตัวฝักยาวนะครับ25 บาทมะเขือต่อ20มะเขือยาวก็20มะละจีน24 บาทมะละกอดิบ12 บาทมะเขือเทศสีดา24 บาทพริกขี้หนู40นะครับขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง100 บาทจำแดงจำเขียว40พริกเหลือง7-80บัวเบียม14 บาทมะเขียวอ่อน12 บาทมะเขือพวง30 บาทก็เป็นราคาผักในตลาด4โมงเมืองสำหรับวันนี้นะครับ
0: ค
1: ่ะวันนี้ช่วงท้ายรายการก็เดี๋ยวให้คุณสุกัญญาย้ำเบอร์บ่อยๆนะครับ
0: ถ้
1: าหลายท่านจดไม่ทัน
0: จ้ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งได้เลยนะจดเบอร์นะจ๊ะจดเบอร์0894780889ค่ะล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปเพราะว่าเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ
2: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่ว ช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: ขอให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเปิดเพลงว่าเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็เจอกันเรื่องราวของข่าววันนี้ก็อย่างที่ข่าวยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นสมีโชติศรีกายเอเปิดไปได้ก็มีสมีโชติโกงเป็นแก๊งสาวไส้สองตัวละครลับเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะครับเพราะว่าเงินมันมหาศาลสองคนผู้เมียเนี่ยเข้าไปตั้งเท่าไหร่700กว่าล้าน720ล้านนะครับตามข่าวครับไปค้นกุฏิของไอ้ทิศโชติไอ้ทิศมันอ่านว่าไอ้ทิศไม่ได้ถ้าไอ้ทิศเป็นพระศึกธรรมดาเลือกเป็นไอ้ทิศคือศึกตามพระธรรมวินัยคือลาศึกเรียบร้อยดูเลิกดูยามศึกเรียบร้อยเนี่ยไอ้ทิศแต่ถ้าสมีโชติเนี่ยสมีคือเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นลักษณะแบบปาราชิกคือผิดร้ายแรงเรียกว่าสมีโชติกลับร้ายแรงอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมีเมียในคราบของพระเหลืองคุณเห็นภาพแล้วเนาะผมก็บอกตรงผมเห็นภาพแล้วผมรับไม่ได้ผมไม่เคยเจอพระอะไรเอาหน้าไปจุ่มมีตรงหว่างขาผู้หญิงเนี่ยแล้วมาเป่าเสกให้กับชาวบ้านเนี่ยอมเพียงอิมังปอดเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยเราเนี่ยให้พระเป่านี่เราก็ถือว่าเราโชคดีนะแต่ที่ไหนได้ทันโทษนะครับคุณฟังเป่าเอาความจังไรให้กับญาติโยมคิดดูเรื่องเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงดีนะเคยมีผัวมาก่อนเคยเป็นบุคคลล้มละลายเคยมีคดีความมาแล้วค้าปุ๋ยปลอมแล้วไอ้สมีโชติของเรานี่โอ้โหไปซอกไซทางขาออกโอ้ละเลงบนโต๊ะจนเป็นดังออกมามีเหรียญเหลือออกมาเยอะเขาพวก AI นี่ก็เก่งนะพอข่าวเกิดปุ๊บมีเหรียญออกมาทันทีเลยเหรียญรุ่นขอบโต๊ะเลี้ยวสารพัดคนไทยเรานี่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดนะอ้าวก็เป็นเรื่องของทำความดีมันก็ได้ดีทำความชั่วมันก็ว่าชั่วนะครับผมว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าลิงถ้าเป็นคำโบราณก็บอกหญิงก็ร้ายชายก็ชั่วนะครับกระทั่งตัวเองเคยมีผัวมาก่อนผัวก็ตายเพราะเธอบอกว่าเธอจับได้ว่าผัวเนี่ยมีชู้เธอก็เลิกกับผัวแล้วก็ผัวก็ตายแล้วนามสกุลรุ่งเรืองเนี่ยเขาชื่ออะไรไม่รู้ล่ะตอนหลังก็มาเข้าวัดทำบุญคราวนี้ไอ้ทำบุญเข้าวัดก็เหมือนเป็นโยมอุปถัมภ์นะโยมอุปถัมภ์มันไม่ใช่อุปถัมภ์แค่เงินจะแล้วมันอุปถัมภ์ตัวด้วยไงมันเลยกลายเป็นว่าโอ้โหผมเป็นผู้ชายบวชพระตอนสีกากอบยังไม่ถึงขนาดนี้นะภาพของสีกาก๊อปยังแค่เผยแพร่แค่กอดจูบรูปคำธรรมดาแต่นี่สีกาเอนี่อย่างนี้โอ้โหมันเหมือนเล่นหนังเอ็กเลยอ่ะต้องพูดกันตรงๆนะครับคุณฟังอย่าว่าผมหยาบอะไรเลยผมไม่ได้หยาบออกอากาศนะครับแต่วันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะขอพูดตรงๆอย่างเงี้ยว่ามันเกินมนุษย์จริงๆนะความโลภโมโทสันกิเลสกามราคะนี่มันรุนแรงจริงๆนะครับถ้าเป็นผมนะผมเป็นสมีโชตินะผมศึกไปแล้วถ้าศึกไปแล้วเนี่ยเรายังได้เงินติดตัวไปเป็นร้อยล้านเนี่ยคุณไปใช้กันสองคนผู้เมียแล้วไปอยู่ด้วยกันจะไปอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วผมว่าแล้วมันยังทำให้ลูกศิษย์อะลูกศิษย์ของมันเนี่ยที่เช่าบูชาไปเนี่ยขึ้นคอเนี่ยแม้กระทั่งนายกอย่างขึ้นคอไอ้นั้นอะ6ล้านนะหรือ10ล้านอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ยังเคารพนับถือเพราะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไงแต่พอมาเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเหรียญที่ว่ามีราคามันก็ตกลงไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นผมนะโอ้โหมีเงินขนาดนี้นะไม่ต้องไปโลภโมโทสันแล้วก่อนจะลาศึกมอบเงินให้วัดไปเลย200ล้าน300ล้านแล้วก็มันมีตั้งเป็นพันล้านอ่ะ700ล้าน800ล้านเนี่ยเชื่อว่าคนไปอย่างน้อยก็เป็นพันล้าน แล้วทำบุญไป300ล้านที่เหลือเรา700ล้านไปอยู่กับยายเอนี่เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างน้อยเราก็รักษาน้ำใจลูกศิษย์ดีนะผมไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์เพราะปกติผมก็ไปหาพระอาจารย์หวนเนี่ยอาจารย์หวนคืออดีตเจ้าอาวาสที่รู้จักสมัยผมอยู่กับชัยยามิชัยผมว่างจากอ่างทองก็ขับรถไปแค่อยุธยาแค่นั้นครับแล้วก็เป็นวัดดังและลิเกพวกผมก็อยู่แถวๆนั้นด้วยเออพอมาเจอลักษณะนี้บอกตรงว่าโอ้โหเห็นสภาพแล้วแล้วปากมาเป่าพ่นน้ำมนต์ใส่หัวชาวบ้านชาวช่องเขาไปหมดแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์โดนเป่าไปหมดแล้วไม่ได้อยู่กับตัวแล้วเพราะหน้านี้ก็ซุกอยู่กับที่ตรงวางขาเนี่ยนะคุณผู้ฟังผมพูดอย่างนี้นึกออกเนาะคงไม่มีใครไม่นึกไม่ออกเนาะครับแล้วขนาดช่อง8ยังวงกลมไว้เลยนะกระโปรงมีรอยเปื้อนน้ำอะไรทักอย่างบนโต๊ะเพราะความรีบร้อนผละออกจากกันแหมภารกิจยังไม่ทันจะเสร็จเลยเอ้าลองฟังข่าวสักหน่อยแล้วกันว่าปปงตำรวจเขาประสานกับทางปปงเพื่อตรวจเส้นทางการเงินสมีโชติกับสีกายเอยังไงลองฟังดูนะครับผู้ฟังครับ
1: เขาบอกว่า
2: ปีที่แล้วไง
1: เหมือนกับดูข่าววัดหนึ่งที่มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาบังหน้าแล้วมีปัญหาเรื่องเงินแล้วเป็นข่าวดังระดับประเทศตอนนั้นแทนที่จะสะท้อนใจสำนึกผิดดันได้ไอเดียแล้วก็ไปเปิดมูลนิธิของตัวเอง
2: ก็เป็นแนวทางฮะที่นำไปสู่เรือนจำนี่ก็คือมูลนิธิหวันโชติที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอนะครับเน้นพอเอาเงินที่ได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลเนี่ยก็ไม่ได้เอาเข้าวัดเอามาเข้าบัญชีของมูลนิธิหลังจากนั้นก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อวัดและอย่างที่ทราบกันดีว่ายังไม่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยก็ยังถือว่าเป็นมูลนิธิเถื่อน
1: ไม่ได้มีการทำอะไรเลยตอนนี้ยังเป็นแบบห้องโล่งๆอยู
2: ่
1: แต่ว่าในเพจของพี่ป๋องสุพรรณนะคะเซียนพระชื่อดังก่อนหน้าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเห็นมีการโพสต์เรื่องของมูลนิธิหวันโชติเนี่ยแหละค่ะมอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลพระเนื่องในงานไหว้ครูก็มีทั้งป้ายแล้วก็มียอดเงินบริจาค800,000 กว่าบาทแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเงินไม่เข้าเลยนะไม่มีเงินเข้าวัดเลยสักบาทเดียวแต่ก็เข้าใจเพราะมันก็ต้องมีความเคลื่อนไหวเพราะถ้าญาติโยมบริจาคเงินมามันก็จะต้องมีเส้นทางของมูลนิธิว่าเอาไปทำประโยชน์อะไรมูลค่าความเสียหายมากกว่า700ล้านบาทแล้วนะคะ
3: โดยทางผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยทั้งตัวสมีโชติแล้วก็สีกาเอเนี่ยเขายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าทางศาลท่านพิเคราะห์เห็นแล้วว่าทั้ง2เป็นบุคคลตามหมายจับนะครับที่มีความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายอย่างอื่นที่มีอัตราโทษค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีการไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยแล้วก็มีการขยายผลก็พบว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากก็คิดว่าถ้าหากปล่อยตัวชั่วคราวก็มีโอกาสจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้จึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวทั้งสองคนไปฝากขังผัดแรกที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะครับขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและปปงเมื่อวานเนี่ยท่านก็ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงผลการจับกุมตรวจค้นทรัพย์สินของสมีโชติและสีกาเอโดยระบุว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่าอดีตเจ้าอาวาสก็คือสมีโชติคนนี้เนี่ยมีพฤติการไม่เหมาะสมต้องสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเงินวัดเกิดขึ้นก็เลยนำมาสู่การสืบในทางลับนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยรู้กันเพียงแค่5คนนะคุณแม่แล้วก็ทำมากันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนกระทั่งมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับซึ่งพฤติการก็พบว่าเวลามีคนมาทำบุญจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อของวัดแต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้าวัดนะครับกลับเอาไปเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลอื่นก็เลยนำไปสู่การขยายผลทั้งที่วัดและบ้านของสีกาเอจนกระทั่งไปเจอเนี่ยเงินทั้งสกุลไทยสกุลต่างประเทศมากกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองรูปพรรณคือวันก่อนเนี่ยที่ไปตรวจที่บ้านของสีกาเอที่ปทุมธานีเจอทองเนี่ย60กว่าบาทใช่ไหม
1: ค่ะ
3: 60กว่าบาทเงินสดเนี่ย3ล้านกว่าบาทอันนั้นเราก็ว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าถ้านับตามจำนวนเงินเนี่ย น่าจะมีหลัก10ล้านบาทแต่ว่าพอไปค้นที่กุฏิของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยกลายเป็นว่าที่เจอที่บ้านของสีกาเอเนี่ยดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยอ่ะ
1: โอ้ถูก
3: ไปเจอทองคำเนี่ยน้ำหนักนะคุณผู้ชมพันกว่าบาททองคำ
1: นี่คือน้ำหนักทองคำนะคะพันกว่าบาททองคำก็ถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมก็ประมาณ70ล้านบาทคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของปทุมธานีรวมแล้วมีทั้งกรุงเทพมีทั้งพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีแล้วก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยและนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องนะคะโฉนดที่ดินนี่โอ้โหมีนาฬิกาโรเล็กซ์นาฬิกาหรูนะคะทรัพย์สินที่มีมูลค่าอีกเป็นจำนวนมากสมุดบัญชีอีกหลายรายการเส้นทางการเงินเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เส้นใหญ่ค่ะคุณผู้ชมโดยมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคลกว่า 2,800,000 บาทแล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับการใช้เงินมาบำรุงวัด89ล้านบาทคือรวมแล้วเนี่ย2เส้นเงินนะคะก็มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ92ล้านบาทนี่คือปฐมบทเลยค่ะว่าทำไมใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยที่มีการออกทั้งวัดแต่เงินเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่วัดเพื่อจะบำรุงวัดเลยสักแดงเดียวเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีวัดเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเชื่อได้ว่าเจ้าอาวาสทุจริตงานวัดจริงค่ะใช
0: ้ก็เป็นเรื่องที่เอามูลนิธิบังหน้าแต่เงินไม่ได้เข้ามูลนิธิเงินเข้าส่วนตัวก็เพราะฉะนั้นปปง.ก็จะต้องสืบสาวเราเรื่องไปอีกว่าเงินที่จำหน่ายพระเครื่องหรือเงินที่ญาติโยมบริจาคมานั้นตอนนี้เท่าที่รู้เส้นเงินตกไปประมาณ700กว่าล้าน720ล้านครับของนางเอ๋ด้วยนะครับแล้วก็ของไอ้โชตินี้ด้วยหรือสมีโชตินี้ด้วยนะครับครับเป็นอะไรที่บอกตรงว่าโอ้โหมีคนเขาบอกมันตกนรก500ชาตินะแค่100ชาตินี่ก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วล่ะนะครับนั่นแหละครับเวรกรรมที่ใครทำมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับคุณฟังครับครับด้วยความปรารถนาดีจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงทางด้านของไตแล้วก็ตับทั้งนั้นต่อมลูกหมากนะครับเบาหวานความดันแล้วก็บรรเทาอาการปวดข้อปวดกระดูกกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีซะด้วยนะครับไม่ต้องลุกขึ้นห้องน้ำ3รอบ4รอบนะครับและชนิดใหม่ครับน้ำมันมะระกินกผสมน้ำมันงาดำเป็นสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันนะครับน้ำมันมะระน้ำมันกินกน้ำมันมะระกินกและน้ำมันงาดำผสมประสานกันก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะระกินกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ยังบำรุงหัวใจบำรุงเลือดปวดหลังเส้นยึดและรับประกันว่าไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสนใจก็ติดต่อที่0817577474 0817577474ครับถึงเวลาต้องร่ำลากันแล้วครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ

ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

0: แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: พร้อมใครชายใดฉัน
2: พอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้รายชื่อหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องอดทนและปลอดภัยสูงและนายกรัฐมนตรีทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าได้มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวและมีบรรดารัฐมนตรีอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้ชื่อรายการหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องทนทานและปลอดภัยสูงยันจัดซื้อโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคุณณัฐชัยหริมพลอยรายงานครับ
3: สำนักงานโฆษกกองทัพเรือโดยเรือโทหญิงปรียาดาบัวสมบุญผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายการงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการบินและอุปกรณ์ประจำเจ้าหน้าที่ของเรือหลวงช้างจนเกิดกระแสเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดกองทัพเรือระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้สำหรับสนับสนุนภารกิจรับส่งอากาศยานบนดาดฟ้าเรือหลวงช้างทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางทะเลทั้งความชื้นละอองเกลือลมและแรงสั่นสะเทือนจึงต้องมีคุณลักษณะสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยทางทหารที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบจากชื่อเรียกหรือรูปลักษณ์ภายนอกได้เพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นไฟฉายขนาดใหญ่ที่ใช้ในภารกิจตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดอากาศยานเลนส์กระจกมินเนอรัลพิเศษป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP56 ให้ความสว่างสูงถึง 200,000 ลูเมนส่งได้ไกลไม่น้อยกว่า 1,600 เมตรพร้อมหน้าจอ OLED และระบายระบบความร้อนเพื่อรองรับการใช้งานหนักกองทัพเรือย้ำว่าข้อมูลที่เผยแพร่ขนาดนี้เป็นเพียงขั้นตอนการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำสเปคตามการใช้งานจริงและสืบราคาตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการอีกครั้งยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินดำเนินการอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนณัฐชัยถิ่นพลอยรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานรอบที่7ขยายเวลาเพิ่มเติมเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันรีเซลหมุนเร็วคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3 กันยายน 2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของอดีตศิลปินแห่งชาตินะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าครวญหาแฟนนะครับที่จริงเขาจะไม่เรียกว่าอดีตศิลปินแห่งชาตินะครับเขาจะเรียกว่าศิลปินแห่งชาติในปีพุทธศักราชเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับสุภาษิตก็นะยังลืมฮะว่าท่านได้ศิลปินแห่งชาติเมื่อปีใดนะครับเป็นว่าบอกว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่เป็นศิลปินแห่งชาตินะพี่น้องยายเพียงยายาคงจะเข้าใจกันดีนะครับส่งเพลงนี้ให้ยายเพียงยายาที่รักและเคารพทุกท่านครับกับเพลงที่ชื่อว่าครวญหาแฟนไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั้นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาแม้กระทั่งสุทธิสาครสุสงครามก็ฟังได้สุทธิปราการก็ฟังดีปราจีนบุรีก็ฟังนะฟังชัดเจนนะเป็นนั้นว่าส่งเสียงไปถึงไหนนะส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามีนัดกันทุกๆวันครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกจะร้อนจะหนาวสักเพียงใดก็มาเจอกับยัดเพลงยัดยาบุญคลื่นแห่งนี้เวลา 15:00 น.จนถึง 16:00 น.นะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากหลากหลายสไตล์ส่วนมากจะเป็นเพลงเก่านะครับบางวันก็มีเพลงลูกทุ่งอีสานนะครับมาร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะได้ทลายความเครียดนะหลายท่านเครียดจากภารกิจการงานเครียดจากข่าวสารมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็อยากให้ท่านผ่อนคลายสบายใจนะรับรู้เรื่องราวอะไรมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแล้วก็ชีวิตประจำวันมากมายนะครับที่การอยู่การกินมันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องราวอีกมากมายที่มีผลกระทบต่อจิตใจผลกระทบต่อความรู้สึกของยัดเพียงยัดยานะครับก็วันนี้มาดูแลสุขภาพกันนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญฝนจะตกแดดจะออกอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ขอให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งแข็งแรงยังมีอนาคตนะฮะวันนี้อาจจะล้มนะลุกคุกคานไปบ้างแต่วันหน้าอาจจะยืนด้วยขาของตัวเองและสร้างความหวังสร้างพลังให้ประสบความสำเร็จในวันใดก็วันหนึ่งนะครับบอกเศรษฐกิจไม่ดีสงครามก็เกิดราคาทองก็ผันผวนหันไปทางไหนก็เครียดไปหมดนอนไม่หลับไมเกรนก็ขึ้นจนมีปัญหาสุขภาพนะกินข้าวไม่ได้นอนหลับนะแล้วก็หลายท่านมีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวเบาหวานความดันไขมันแม้กระทั่งโรคมะเร็งโรคประจำตัวเรื้อรังนะครับเรื่องราวของสมองกำลังวังชานะอายุอานามมากขึ้นมาย่ำมาเยียนมาเยี่ยมมาเยียนก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาหลายท่านติดเตียงหลายท่านเจ็บป่วยทุกทรมานหลายท่านท้องผูกเป็นผลาดึกสารพัดนะสารพัดสิ่งสารพัดอย่างวันนี้ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพร้อมนะพร้อมมาตั้งนานแล้วล่ะวันนี้ยิ่งพร้อมมากกว่าเพื่อจะมาดูแลสุขภาพสำหรับนะผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสดกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาลูกค้าเก่าของแกล้จะหมดลูกค้าที่ของหมดไปแล้วจะทานกันใหม่หรือลูกค้าหลายๆท่านเพิ่งตัดสินใจจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่ง

ซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับ0836931999และท่านมีโทรศัพท์มือถือรู้เบอร์สุภสิทธิ์แล้วและท่านมี LINE มี Facebook สั่งซื้อนะเพิ่มเติมตรงนั้นก็ได้หลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยรายละเอียดทั้งหมดสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าแนวหน้าลาแฟนครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% พอเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: องค์รวมของสารสกัดทั้งหมดนะล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่ทำให้ท่านปวดเมื่อยไม่ทำให้ท่านไขมันสูงความดันสูงโอ้ยถือว่าสรรพคุณเยี่ยมยอดมากและก็ที่สำคัญอร่อยด้วยเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดีดื่มได้ดื่มดีมิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บมีเซมันคอเลสเตอรอลเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับถือว่าระดับพรีเมียมแพงและดีที่สุดนะครับจะสังเกตได้ว่าหลายท่านปวดคอปวดเข่าปวดกระดูกปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวสารพัดนะตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงท้ายทอยมันเส้นยืดเอ็นตึงเนี่ยก็บอกทานแล้วมันดีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับแล้วก็หุ่นเพียวลงสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับแล้วก็ มีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านนะครับเฮลินจิสงกรีเป็นยาอายุวัฒนะเหมือนปีแล้วก็ลืมเสียไม่ได้นะครับใบเป็กเวสกัดส่งเสริมความจำคนเราร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงความจำต้องดีด้วยแข็งแรงแล้วแต่ว่าความจำไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีเช่นเดียวกันลูกหลานต้องจำได้ทั้งครบถ้วนเป็นอัลไซเมอร์นี่จำไม่ได้เลยนะหรือหลงลืมเนี่ยมันก็ย่ำมันก็แย่นะครับปรากฏว่านะฮะไปนะขับรถนะไปเที่ยวห้างกับลูกนะฮะปรากฏว่าเวลากลับลืมลูกที่ห้างซะนี่มันก็นะเกี่ยวกับความจำนี่แหละนะลูกโทรมาบอกว่าไปไหนมาลูกโทรศัพท์เป็นรับสายบอกไปไหนมานะบอกไปเที่ยวห้างมากับใครนะไปกับลูกแล้วตอนนี้กลับถึงบ้านแล้วเนี่ยลืมลูกเนี่ยมานะมันมีเกิดขึ้นจริงๆนะครับย้ายเพ่งย้ายยาครับนะกาแฟเทนชัยกาแฟอร่อยด้วยนะดื่มเถอะได้ร่างทองกลับมากล่องละ250บาท2กล่อง500ส่งให้ฟรีกล่องนึงบรรจุ10ซองนะครับ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนั่นคือท่านต้องสั่ง5กล่องนะถึงจะได้ตกกล่องละ200บาทไม่ได้หมายความว่าซื้อ2กล่อง400นะถ้า2กล่อง500เราจัดส่งให้ฟรีเก็บเป็นปลายทางส่วนวิซอนนี่หายห่วงเพราะว่าประสบการณ์10ปียัดเพียงเยอะยันน้ำหมื่นดับแสนดับประทานและตาดีขึ้นทุกท่านไม่โกหกไม่จกตาสารสกัดระดับพรีเมียมนะได้ทำวิจัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือว่าได้ผลไวให้ผลจริงปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องของเราของต้อจอประสาทตาซึมไม่ในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกได้เห็นความสำเร็จของตัวเองเห็นความสำเร็จของลูกหลานนะบางทีแข็งแรงตามองไม่เห็นเนี่ยมันก็จบนะเป็นว่ามาทานวิสันกันดีกว่ากล่องละ900บาทได้ผลไวให้ผลจริงเอามาทานนะไม่ได้มาหยดตาไม่ได้เอามาทาเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเลยท่านถามว่าเป็นยาหยดตาหรือเปล่าไม่ใช่เลยท่านบอกว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าไม่ใช่ทันสมัยมากเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลย800มิลลิกรัมสามารถไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลเขาเรียกว่าถึงยาทานวันละเม็ดเดียวนะครับวันละเม็ดเดียวหลังอาหารเช้าก็ได้หรือจะก่อนนอนก็ได้แต่ว่าต้องทานให้เหมือนกันทุกวันส่วนมากจะทานก่อนนอนเพราะหลีกลี่ยาหลายชนิดเลยหลังอาหารเช้าเนี่ยไปทานก่อนนอนเม็ดเดียวตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วัน15วันต้อลอกท่านเป็นประจำตาสวยวาวเมนประกายตาคุณเหมือนดำข้าวเนี่ยแล้วก็จางหายไปเป็นตาสวยวาวเมนประกายที่ปวดตาคืนตาน้ำตาไหล3วัน5วันก็หายแล้ว1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับยังไม่หมดครับ ยังมีสุดยอดสุนทรีฮะบอกว่าตามตำรับยาแพทย์แผนไทยเนี่ยถือว่าขั้นตอนในการผลิตและความมีประสิทธิภาพทางการรักษานี่สูงมากฮะเขาบอกว่าไปทานแล้วเมคเซนส์ฮะนั่นคือว่าเป็นตำรับตำยาตำราดั้งเดิมได้ผลไวให้ผลจริงการผลิตเนี่ยผ่านขั้นตอนมากมายขึ้นทะเบียนยาเนี่ยมีการตรวจแลบมีการวิจัยอย่างเข้มข้นจึงออกมาเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชลยาแก้กระสายตราลูกฝาโอสถนะครับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ลิวิชันเนี่ยนะชื่อก็สุภสิทธิ์ลิวิชันนี่แหละนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนที่จริงบำรุงร่างกายทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เป็นต้นมาตั้งแต่อายุประมาณ20เป็นต้นมาจนถึงนู่นแหละนะ120ปีฮะบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับวงเล็บบริผิวพรรณเลยท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยเลยท่านชายเขาสู่วัยทองเนี่ยฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสะบัดภาพทางเพศเสื่อมถอยนะครับหลายท่านฉี่รถขากางเกง กั้นปัสสาวะไม่อยู่นะเรื่องราวของต่อมลูกหมากมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยและท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนเลือดจะไปหลบจะมาแล้วเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือประจำเดือนนี้หมดแล้วตอนนี้ความซีดเหลืองห่อเหี่ยวย่นยานมาเป็นเงาตามตัวและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะปากแป้งยังไม่ติดเลยเนี่ยน้ำไม่มีน้ำมีนวลเลยนะฮะขาดความงดงามท่านหญิงเนี่ยช่วยดูแลสุขภาพตัวท่านเองด้วยเนาะนะเพื่อความสดใสอารามงามตาของท่านยังคงอยู่เมื่อทานสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชันทานสองแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองท่านหญิงท่านชายทุกท่านเลยสองแคปซูลก่อนนอนไม่มีโรคภัยแค่เจ็บก็ทานได้เพื่อการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแรงทานสองแคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350 บาททานเป็นประจำนะครับสองแคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350 บาทฉลากสีแดงครับแล้วมารู้จักกับสูตรสองนะครับสูตรสองเรียกว่ายาแก้กระสายตราลงฝาโอสถไม่ได้แก้กระสายอย่างเดียวนะแก้กระสายทุกชนิดเลย24 ชนิดคือความเสื่อมของร่างกายแก้ไขจนหมดบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ่อนไปผอมไปสัดส่วนเกินปรากฏว่าทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับสบายดีมีชีวิตสุขนะฮะแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆนั่นคือไม่ระบายหนักระบายอ่อนๆหลายท่านท้องผูกเป็นพาราเด็กระบบขับถ่ายยากถ่ายลำบากนะโอกาสเป็นลิซิโดทวารหนักลำไส้มีปัญหานะครับทานแล้วจะดีขึ้นก็บอกกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานชีวิตมีสุขเนี่ยทำให้สมองดีแจ่มใสผิวพรรณดีให้สดใสดวงก็วัยตามสาวสัตว์ชะลอวัยสัตว์ชะลอเสื่อมทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350 บาทฉลากสีน้ำเงินยาแก้กระสายตราลูกฟ้าโอสถนะครับมันอยู่ถึง60แคปซูลเลยสูตร2ถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์ปวดลึกเจ็บลึกนอนแล้วความปวดยังมาปลุกให้ท่านปวดต่อเนี่ยอย่าเก็บไว้เลยหลายท่านนอนเป็นผักเลยหลายท่านนะฮะมีอาการนะมีอาการเรื่องราวของกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมมันทุกทรมานเนี่ยทาน2สูตรร่วมกันราคาก็นะไม่แพงเลยนะครับกระปุกละ350 บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ3ตกกระปุกละ233 บาทเท่านั้นนะตามปกตินี่กระปุกละ350นะครับคือซื้อ4กระปุกละ1,400อยู่แล้วแล้วแถมให้2กระปุกคือมูลค่า700บาทนะครับนั่นคือจะรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีประหยัดเงินกันไปเห็นแล้วมัดอกมัดใจนะครับสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพมาตรฐานมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยผลิตจากโรงงานจะได้มาตรฐานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับโทรมาเลยนะครับโทรมาได้ทั้งวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนะครับตะเริกโทรมาที่0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินประทังทุกทั้งประเทศโทรแล้วไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวสุภาษิตโทรกลับและก็หลายท่านสั่งซื้อนานแล้วของยังไม่ถึงโทรมาถูกมาถามได้นะครับ
3: จันทร์ลอยคล้อยแสง

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จ
1: ำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20ฝักกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเนาะ
3: จะได้ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ดีจ้าคุณสุภสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: คือแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
5: ะ
4: ต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: ป็นไงลุงมีงานเยอะไหม
1: โอ้ยทุกวันเลยแต่ไอ้ศพเมื่อวานนี่สิทำผิดซะนี่
0: อ้าวทำไมลุง
1: จะทำไมซะอีกล่ะก็อีตอนเปิดโรงให้ญาติเขาดูเป็นครั้งสุดท้ายทีพอเปิดปั๊บก็เท่านั้นแหละกำลังยิ้มเลยเองเอ้ย
0: ลุงเลยยิ้มให้มันเลยเหรอ
1: ไม่หรอกข้าก็โดดก่อนเพื่อนเลย
0: เป็นสับเปล่ามาได้ยังไง
1: ความจนบังคับ

0: ลุงเป็นไงวันนี
1: ้มันจะเป็นยังไงมันก็ไอเหนื่อยตามแบบฉบับสัปเหร่อนั่นแหละ
0: เออลุงเขาว่าศพนี้ศพไม่มีญาติใช่ไหมลุง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เอ๊ะมันเป็นอะไรตายของมันล่ะลุง
1: ข้าเห็นเขาพูดกันว่ามันเมาแล้วก็ขับรถเร็วเตลิดวิ่งขึ้นไปบนล้อรถบดเด้งโดดไปบนหลังรถซุงพุ่งเข้าท้องสิบล้อนุ่น
0: ไอ้นี่ตายพิสดารแฮะแล้วมันเป็นยังไงล่ะลุง
1: จะเป็นยังไงมันก็ตายสิเห็นไหมเนี่ย
0: โอ้เห็นไหมลุงโอ้โหนี่ขนาดมันตายนะยังยิ้มเห็นฟันหมดทุกซี่เลยลุง
1: ไหนไหนไหน
0: นั่นเงี้ย
1: ก็โธ่ไอ้เซอร์เอ้ยหาว่าคนตายนอนยิ้มปากมันแหวง
0: เหรอคิดว่ามันยิ้ม

0: นี่แหละเขาว่าไอ้คนไปซื้อก็ไม่ได้ใช้ไอ้คนใช้ก็ไม่ได้ซื้อ
1: แล้วมันแปลว่าอะไรของมันน่ะลุง
0: บะไอ้นี่งี่เง่าจริงๆฮะก็โรงศพที่กำลังพูดอยู่เนี่ย
1: คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อ
0: ได้
1: โรงศพ
2: จริงไง

0: นี้น่ากลัวจะไม่มีศพนะลุงนะแหมเดาะนุ่งสร่งดูดยาปุ๋ยจ้ะ
1: วันนี้ไม่มีหรอกแต่ว่ามาจองไว้ก่อนน่ะ
0: แน่มีจองด้วยเหรอลุง
1: มีสิอ้าวไอ้นี่ไม่รู้อะไรศพสมัยนี้นะไม่ใช่เผาง่ายๆนะเองนา
0: เออแล้วลุงอยู่ยังไงของลุงนะเนี่ยเวลากลางคืนลุงไม่เหงาบ้างหรือไงเนี่ยฮะ
1: โอ้ทำไงได้ข้ามันชินซะแล้วแหละเคยมีเมียเขาก็หนีไปมีผัวใหม่ซะแล้ว
0: แล้วมันเรื่องอะไรล่ะลุงถึงได้เลิกกันน่ะฮะ
1: เรื่องมันมีอยู่นิดเดียวอะ
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่เราเจอกันน่ะข้าก็เป็นม่ายเขาก็เป็นม่ายเขาก็ถามว่าปัจจุบันน่ะลุงทำงานอะไร
0: แล้วลุงว่าไง
1: ไอ้ข้าก็ยืดไปหน่อยเอง
0: ว่าไงท่าน
1: บอกว่าเป็นสป
0: เนี่ย
1: เท่านั้นแหละตามมาอยู่ด้วยเลย
0: เ
1: ออคืนเดียวตื่นเช้ามาก็ถามนายว่าเป็นสารวัตรปราบปรามไงล่ะข้าก็เลยบอกไว้ว่าสปไม่ใช่ปราบปรามที่ไหนหรอก
0: ไง
1: มันสับเปลือเรานี่แหละ
0: เนี่ย
1: ตั้งแต่วินาทีนั้นจนวินาทีนี้มันหายไปเลย
0: จะไปยากอะไรลุง
1: ไม
0: ่ก็ผีอยู่ว่างๆก็ทำเมียซะสิ
1: ไอ้บ้า
2: ชีวิตสับเปลือนะเพลินพรมแดนนะครับส่งมอบให้ยะเพ็งยะหยาทุกๆท่านเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยะเพ็งยะหยาบางส่วนนะครับคุณสำเริงเกิดหลำตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทลูกค้าเก่าเจ้าประจำป้าเล็กสวนนาศูนย์ตำบลโคกโหเท่าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสวงตีอารีตำบลกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา01 02ยาลากระปุกนะครับ700บาทคุณประดิษฐ์อินสวาตนวังว่าศรีประจันชลบุรีกาแฟ5กล่อง02 1กระปุก 1,350 บาทคุณสุชินดวงมณีตัวหนองปริงหนองแคสลับดีกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับอยากปรึกษาหารือสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ส่งท้ายด้วยทาสมนคนดีครับกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันขอท่านมีความสุขทั้งวันนะครับจะท่องเที่ยวที่ไหนปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับทำอาหารกันกินอยู่กับบ้านสังสรรค์อยู่กับบ้านขอให้มีความสุขครับจบเพลงจบรายการครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ลดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทําข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทําสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทําให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
1: นะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตำรวจหารือยิ่งชีพเปลี่ยนเส้นทางห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงผิดกฎหมายมาตรา7ด้านโฆษกรัฐบาลแจงไทยไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาและที่สภาฝ้าเพดานพุทธขอดล่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
13: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
12: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสามัญประจำบ้าน
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม
16: เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เกิดเหตุฝ้าเพดานบริเวณห้องอาคารชั้น B2 ที่สภาเกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยินโชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาใดพร้อมทั้งเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมโฆษกรัฐบาลแจ้งไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาส่วนเงินกู้18ล้านบาทดำเนินการร่วมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณปี70ระบุมีการอนุมัติงบช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณซึ่งข้อเท็จจริงว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสะตึงบดอีก6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ใช่เป็นโครงการใหม่ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นอนุกรรมธิการและคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงต่อกรรมธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน A67 และโครงการด่านสะตึงบดได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้ง2โครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาต่อประเทศไทยด้วยและยังได้ระบุเงื่อนไขการเงินที่มีข้อกำหนดให้ใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยและเป็นกรณีการร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: มีรายงานว่าขณะที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเข้าหารือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมเส้นทางอนุสาวรีย์ขอสินกรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558มาตรา7ซึ่งห้ามการจัดการชุมนุมสาธารณะในระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยเนื่องจากกำลังพลที่ตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังคงใช้เส้นทางเดิมนายยิ่งชีพจึงเสนอการปรับแผนการเดินทางโดยจะพาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทและไปลงที่สถานีสยามจากนั้นจึงเดินเท้าต่อไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในเส้นทางที่อาจขัดต่อกฎหมายและยังเป็นการเพิ่มเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมกำลังพลสำหรับดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยคุณภัทรวดีเกิดบางค่ะ
8: เ
3: แพงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลิ้นจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องและต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่ 302-02-765-0007 รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1699

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะวันนี้กลับมาทักทายกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เราก็ยังคงมาเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรทุกๆภารกิจก็ขอให้ราบรื่นกันตลอดทั้งวันนะคะส่งกำลังใจให้กันเสมอค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยทำงานหนักจนเพลินแล้วก็ลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพื่อที่เราจะได้ลุยงานกันต่อนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไซเลียมจอยค่ะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะแล้วก็ยาหย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลสุขภาพดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนในช่วงของรายการอีวิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะทุกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0812901691 0812901691

0: ย่าบริ้ง
1: ยาหญ้าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาหญ้าบริ้ง
0: ยาหญ้าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

หากผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไตภูมิแพ้ร่างกายเพลียนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจกับโปรมิกซ์ออยล์ดูนะคะบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้หญิงผู้สูงอายุด้วยนะคะหากผู้ฟังสามารถทานได้เลยนะคะฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหลายท่านบอกว่าชอบทานรสจัดนะคะก็แนะนำเลยบางท่านอาจจะลดอาหารประเภทที่มีรสชาติจัดจ้านเนี่ยไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะทานโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยควบคู่ได้เลยค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจนะคะโปรเดือดๆเลยนะคะซื้อ4แถม1จ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นค่ะนะหรืออาจจะลองสั่งซื้อไปลองทานกันสัก2กระปุกก่อนก็ได้นะคะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง600บาทค่ะหรือท่านที่ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสารสกัดจัดเต็มจากราสเบอร์รี่โรทิปแล้วก็สาหร่ายเขียวนะคะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสดใสมั่นใจได้นะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุก็ทานได้ปลอดภัยมีอย.สำหรับยาย่าบริงค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลดวงตาของท่านด้วยยาย่าบริงนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหยุดมองหาตัวช่วยอื่นได้เลยเพราะว่ายาย่าบริงเนี่ยแหละค่ะตอบจบครบลองแล้วจะรักในความสดใสของดวงตาด้วยพลังอเซโรราเชอรี่ใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะช่วยเบิร์นเบาๆคุณภาพระดับพรีเมียมแต่ว่าราคาเป็นกันเองกันเองสำหรับยาย่าบริงถนอมดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ด้วยยาย่าบริงนะคะสั่งเลย1กระปุกราคา800บาทเท่านั้นหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเรียกว่าถูกลงอีกสำหรับยาย่าบริงค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะช่วงนี้เรากลับมาติดตามสาระดีๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องของโรคตาแห้งอันตรายอย่างไรมาฝากกันถ้าคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าแสบตาระคายเคืองตาเหมือนมีเม็ดทรายในตาตาแห้งตาแดงบ่อยๆปวดตาตาล้าสู้แสงสู้ลมไม่ได้ตามัวน้ำตาไหลบางครั้งต้องกระพริบตาบ่อยๆมีเมือกในตาใช้คอมพิวเตอร์นานๆแล้วปวดหัวปวดตาใส่เลนส์สัมผัสแล้วมีตาอักเสบบ่อยๆค่ะถ้าคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยควรจะไปตรวจกับจักษุแพทย์นะคะว่าคุณเป็นโรคตาแห้งหรือเปล่าค่ะค่ะโรคตาแห้งทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างโรคตาแห้งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเพราะเมื่อใช้สายตานานๆเช่นจ้องจอคอมพิวเตอร์จะมีอาการแสบตาระคายเคืองดูภาพไม่ชัดบางครั้งต้องกระพริบตาบ่อยๆโรคตาแห้งเป็นสาเหตุทางตาที่สำคัญก็จะเป็นกลุ่มอาการจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโรค CVS นั่นเองค่ะอาการแสบตาสู้แสงสู้ลมไม่ได้ทำให้อยู่ในห้องที่เปิดพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนานๆแล้วเนี่ยไม่สบายตาตาแดงหรือเคืองตาแสบตาเวลาขับรถถ้าเป็นผู้ที่ใส่เลนส์สัมผัสก็จะทำให้ระคายเคืองตาขณะใส่เลนส์และก็มีโอกาสติดเชื้อที่กระจกตาได้ง่ายค่ะค่ะโรคตาแห้งทำให้คุณภาพชีวิตลดลงโดยกลุ่มที่ตาแห้งปานกลางเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับภาวะเจ็บหน้าอกชั้นปานกลางเลยละค่ะส่วนพวกที่ตาแห้งมากๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทำให้ตาบอดได้ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูวิธีรักษาและป้องกันโรคตาแห้งกันนะคะซึ่งการรักษาและป้องกันโรคตาแห้งเนี่ยมีหลัก3ประการด้วยกันคือ 1. ให้น้ำตาเทียมชดเชยน้ำตาธรรมชาติที่มีไม่เพียงพอ
พร้อมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้กระพริบตาน้อยลงเช่นพักสายตาเป็นระยะเมื่อต้องทำงานที่ต้องจ้องหรือใช้สายตานานๆ 2. ลดการระเหยของน้ำตาโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเช่นสวมแว่นกันแดดกันลมเมื่อต้องออกไปสัมผัสถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจำเป็นต้องอุดรูน้ำตาในบางรายที่มีอาการตาแห้งมากๆที่ใช้น้ำตาเทียมหยอดแล้วยังไม่ได้ผลหรือผ่าตัดเย็บเปลือกตาในรายที่หลับตาไม่สนิทค่ะและประการที่3นะคะลดการอักเสบของตาเช่นหยุดใส่เลนส์สัมผัสหรือรักษาอาการอักเสบของเปลือกตาอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยหรือว่าผู้สูงอายุคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะลูกๆหลานๆสายกตัญญูเนี่ยอาจจะซื้อไปฝากท่านได้นะคะถ้าอยากเห็นคนที่คุณรักเดินเหินคล่องตัวไม่ปวดเข่าอีกต่อไปก็มอบของขวัญสุขภาพดีด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะช่วยดูแลเรื่องของกระดูกลั่นก๊อบแก๊บและอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้นะคะค่ะให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะและใครต้องการให้ข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบกับมือเท้าหายชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะอิ๋วๆแนะนำเลยนะคะข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบกับอย่างแน่นอนค่ะโปรโมชั่นดูแลคนที่คุณรักนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะทีมงานลุงช้างยินดีรับทุกเสียงทุกสายสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าวัยทำงานนะคะต้องการความแข็งแรงดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราดื่มได้วันละแก้วหรือ2แก้วนะคะค่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกผสมสมุนไพรที่เข้าใจวัยเรานะคะมีกระชายดำทั้งเช่าช่วยเสริมพละกำลังค่ะและเรามาสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะเรียกว่าบอกต่อของดีกันค่ะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะใครที่อยากดื่มกาแฟแล้วได้สุขภาพไปด้วยเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะได้รวบรวมสมุนไพรตัวเด็ดอย่างเกากี้เห็ดลิ้นจือไว้ครบรสชาติกลมกล่อมดื่มง่ายแถมช่วยเรื่องของผมแล้วก็ผิวให้ดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นแรงสุดคุ้มสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหาก ผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆตกห่อละไม่กี่บาทเองคุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0812901691 0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้ความเครียดพาให้คนในทุกเพศทุกวัยไม่มีความสุขค่ะนอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและกายของผู้หญิงยุคนี้อย่างมากแต่จะดีแค่ไหนหากคุณสาวๆสามารถปรับปรุงสุขภาพของตัวเองด้วยการทำตามเคล็ดลับด้านสุขภาพ6วิธีให้มีความสุขทั้งกายและใจทั้งอย่างห่างไกลโรคพร้อมกันมีอะไรบ้างวันนี้ในช่วงของรายการเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะ6วิธีให้มีความสุขทั้งกายและใจอันดับแรกเลยนะคะใส่แผนการตรวจสุขภาพลงไปในแพลนทุกปีใส่แผนการตรวจสุขภาพประจำปีลงไปในแพลนของคุณทุกปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพที่ดีการตรวจสุขภาพจะช่วยให้คุณผู้หญิงระบุปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจวัดความดันโลหิตหรือการตรวจสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำถือเป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพที่ดีตลอดเวลาค่ะและวิธีที่2นะคะหัวเราะให้มากขึ้นเสียงหัวเราะถือว่าดีที่สุดในการสร้างความสุขช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสามารถสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการดูแสดงตลกการชมแสดงเดี่ยวไมโครโฟนการเล่นเกมการฟังนิทานขำขันหรือเพียงแค่พูดคุยกับเพื่อนๆการหัวเราะในชีวิตประจำวันสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพของสาวๆและสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดังนั้นอย่าลืมหาเวลาหัวเราะและเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ที่คุณผู้หญิงจะได้รับนะคะวิธีที่3ค่ะลดความเครียดให้ได้มากที่สุดความเครียดเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นการจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีหลายวิธีในการลดความเครียดเช่นการฝึกสติการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือการพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวลองนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและวิธีที่4เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆตลอดเวลาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูแลตัวเองด้วยการก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆแล้วลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งจะช่วยกระตุ้นจิตใจให้รู้สึกตื่นเต้นและเกิดความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมทักษะต่างๆการเรียนภาษาการเรียนศิลปะหรือการพัฒนาทักษะทางอาชีพของคุณผู้หญิงเองเป็นต้นค่ะและวิธีที่5การพักผ่อนต้องเพียงพอค่ะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพที่ดีนะคะสาวๆจึงไม่ควรละเลยการนอนเพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและชาร์จพลังงานได้เต็มที่เท่านั้นแต่ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายผิวพรรณส่งเสริมความสุขทางจิตใจและกระตุ้นให้เกิดผ่อนคลายนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมร่างกายทำให้รู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าหลังตื่นนอนอีกด้วยค่ะค่ะและวิธีที่6ออกกำลังกายเป็นประจำและสม่ำเสมอการออกกำลังกายเป็นองค์ประกอบสำคัญช่วยกระตุ้นการผลิตสารเอนโดรฟินซึ่งจะช่วยให้คุณอารมณ์ดีเพิ่มระดับพลังงานและลดความเครียดได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นรำหรือเล่นโยคะการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพผู้หญิงแบบปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะค่ะการดูแลตัวเองไม่ได้หมายความถึงการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเท่านั้นนะคะ
5: แต่ยังรวมถึงการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขอีกด้วยการค้นหาความสุขในชีวิตประจำวันปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นว่าชีวิตจะดีขึ้นหากสาวๆไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความท้าทายก็จะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญของการดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขอย่างเต็มที่ค่ะ

0: ท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

ใจว่าถ่ายยากแก้ไม่ได้จากผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายยากลำบากเนี่ยนะคะต้องลองใช้ไซเลียมจอยดูนะคะค่ะไซเลียมจอยตัวช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียในลำไส้ที่สะสมกันมานานแค่ทานก่อนนอนเช้ามาเนี่ยเรียกว่าโล่งสบายไม่มวนท้องปรับระบบให้ขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะหุ่นเบาตัวโล่งเคลียร์ของเสียในราคาที่ประหยัดค่ะต้องจัดด่วนเลยนะคะไซเลียมจอยตัวนี้ทาน1เม็ดก่อนนอนเพื่อปรับสภาพลำไส้นะคะและหากต้องการให้ระบายดีขึ้นเนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยสำหรับไซเลียมจอยค่ะคุ้มมากๆนะคะไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆนะคะก็เท่ากับว่าเป็นโปรที่คุ้มและเวอร์มากๆนะคะจ่ายเพียง700บาทได้ถึง3กระปุกซื้อ2แถม1นั่นเองนะคะหากผู้ฟังสนใจใส่เลี่ยมจอยเพื่อความโล่งสบายระบบขับถ่ายที่ดีนะคะโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะตัดสินใจกันได้หรือยังนะคะทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยายาบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ร่ำลากันไปก่อนเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะอิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงจริงขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมัน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
8: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
5: เพื่อคุณสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดขณะที่สสจ.ยโสธรสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวัดพุทธไทยสวรรค์ยังคงคึกคักช่วงวันหยุดพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายภาพหน้ากุฏิอดีตเจ้าอาวาสท่ามกลางการตรวจสอบทรัพย์สินและเงินบริจาคด้านรักษาการเจ้าอาวาสไม่กังวลพร้อมดูแลวัดช่วงเปลี่ยนผ่านรอแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ข่าวเช้าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่กระทบแรงศรัทธานักท่องเที่ยวยังเดินสายทำบุญวันหยุดไหว้พระตามวัดที่จังหวัดอยุธยาอย่างต่อเนื่องมองพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตภายในวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อตรวจสอบ2กลุ่มบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องรับโอนเงินจากอดีตเจ้าอาวาสคาดใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานขยายผล30วันหรือเร็วสุดภายใน2สัปดาห์เรือนจำจังหวัดสระบุรีเผยอาการสบีโชติศรีกาเอหลับนอนคุก2คืนสุขภาพร่างกายปกติพบวิตกกังวลเล็กน้อยฝ่ายหญิงมีปัญหานอนไม่หลับยิ่งชีพไอรอนนำทีมเดินขบวน11กิโลเมตรจี้กกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว229รายเท้งไอติมร่วมด้วยต่อมาตำรวจหาเรือยิ่งชีพห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงขัดมาตรา7ชุมนุมวันกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์นายกทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60ภายในกับครอบครัวขอพรให้ประเทศประชาชนมีความสุขขณะที่พลเอกประยุทธ์และคุณหญิงพจมานส่งแจกันดอกไม้การ์ดอวยพรส่วนรัฐมนตรีข้าราชการมหาดไทยว่าที่ผบ.ตร.นำคณะตบเท้าเข้าอวยพรหวานชื่นโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาโครงการใหม่แจงปมงบ18ล้านเป็นดอกเบี้ยโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วสุปชัยกลางหลักกฎหมายคดีทุจริตเลือกสว.ย้ำกกต.ต้องไม่ตอบตามกระแสกดดันกกต.นัดแถลงคดีหัวสว229คนพรุ่งนี้คุมเข้มสื่อเข้าร่วมฟังแถลงได้สำนักข่าวละไม่เกิน3คนห้ามคนนอกเข้าภูมิธรรมซัดส้มไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อไทยชี้ถนนชัยเกษมยุบสภาคดีเขากระโดงหัวสว.จบไปแล้วเผยเคยเตือนแล้ว2คดีนี้จะหายไปเราทำแล้วแต่คุณไม่ร่วมทำอนุทินสั่งเอกนิติพิจารณาขยายไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินขณะที่งบเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทรัฐบาลย้ำระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าเผลอกดกองทัพภาคที่2แจ้งพบร่างพลทหารปลิดชีพตัวเองในค่ายทหารเผยลากิจกลับบ้านพอหมดวันลาแล้วไม่กลับค่ายโทรติดต่อทางบ้านแจ้งว่ากลับมาแล้วก่อนพบเรื่องเศร้าเร่งตรวจหาสาเหตุราชกิจจาประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล 2.40 บาทต่างต่อลิตร16กันยายนถึง31ตุลาคม2569โจมตีเรือนในออมุชต่อเนื่องวันดันราคาน้ำมันพุ่งจับตาอิหร่านทกชาติอาหรับ14กันยายนนี้เรือเฟอร์รี่อินโดนีเซียขาดการติดต่อหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหา140ชีวิตพบผู้เสียชีวิตแล้ว1ราย
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับในรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซึ่งเป็นน้ำมังคุดที่ผมถือว่าผมภูมิใจมากที่สุดคือผมเองก็มีประสบการณ์ในการผลิตการทำน้ำมังคุดมา5ปีนะตั้งแต่ปลายปี54ปี54 55นะครับแล้วก็ได้ผลิตมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีทุกๆยี่ห้อก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้นะตรงนี้ด้วยท่านที่เคยดื่มแต่ทิพมงคลตรงนี้นี่มันเหมือนกับเป็นผลผลิตที่ต่อยอดจากที่เรามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วก็มาเกิดเป็นน้ำมังคุดตัวนี้ผสมสมุนไพร24ชนิดอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่สุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่าต้องการให้รางวัลให้รางวัลกับร่างกายของเราไปซื้อไปหาไปทดลองไปกินอย่างอื่นมาเอ๊ะมันยังไม่โดนมันยังไม่ถูกใจลองตรงนี้ดูนิดหนึ่งนะให้โอกาสสักครั้งหนึ่งกับท่านผู้ฟังที่รักครับคือผมเองก็ไม่ได้ว่าจะต้องไม่การันตีไม่รับประกันว่าคนนั้นกินแล้วดีคนนี้กินแล้วดีเรากินก็ต้องดีเหมือนเขาแต่ให้เราพิจารณานะครับว่าถ้า10คนกินดี20คนเขากินดีเรากินมันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์โอกาสดีกว่าไม่ดีน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงในการที่จะดีให้เราเทียบเคียงอย่างนั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งการลงทุนเพื่อสุขภาพเนี่ยผมมองว่าเงิน300 400หรือว่าเงิน 1,000 นี่มันก็ไม่หนักไม่หนาจนเกินไปถ้ามันดีนะครับถ้ามันมีคุณภาพซื้อรถซื้อลาเนี่ยนะครับผมคุยกับคนเฒ่าคนแก่บางคนนี่โอ้เห็นลูกซื้อรถราคาเป็นล้านจอดตากแดดตากฝนแล้วฉันก็เสียดายนะครับซื้อน้ำมังคุดผู้พันกินเนี่ยไม่เสียดายเลยนะบางคนก็คุยอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าแกบอกว่าคือรถเนี่ยท่านผู้ฟังยางแตกก็มีอะไรเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยาง4ล้อก็หมื่นกว่าบาทนะครับทั้งที่ว่ามันอยู่ของนอกกายแท้ๆนะครับกระจกแตกหรือว่าเครื่องพังมันก็ซ่อมได้แต่ร่างกายมนุษย์เนี่ยซ่อมได้แต่ซ่อมยากที่สำคัญก็คืออะไรมันไม่มีนะครับอะไรมันไม่มีตาเสียสักข้างหนึ่งนี่จะไปหาซื้อที่ไหนมันก็ไม่มีไตเสียสักข้างหนึ่งนี่ยิ่งลำบากต้องรอคนที่มาบริจาคแล้วไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับเราได้ไหมก็ต้องทดสอบทดลองแล้วทดลองอีกนะครับฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อมันไม่มีอะไรเนี่ยเราก็อย่าประมาทนะครับเราก็อย่าประมาทอย่าให้ปล่อยคืออย่าปล่อยให้มันพังให้มันผุให้มันทรุดมันโทรมมากซ่อมแล้วมันจะเสียตังค์เยอะถ้ามันมีสัญญาณว่ามันจะไม่ค่อยดีนะครับมือชาเท้าชาเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายใจสั่นปวดหลังปวดเอวแล้วก็รีบดูแลมันนะครับรีบดูแลมันอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายทำจิตใจให้ดีนะครับถูกทำตัวให้ถูกหลักอนามัยนอนในที่อากาศปลอดโปร่งโดนแดดโดนแสงอาทิตย์บ้างเหยียบดินบ้างออกกำลังกายบ้างพูดคุยกับคนมากๆอย่าฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝากนะครับฝากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนั่นน่ะเป็นเพื่อนคอยดูแลตัวเองท่านผู้ฟังนะครับเอาประจำตู้เย็นเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องดื่มมากนะครับท่านที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วดื่มวันละครั้งก็เพียงพอวันละ20ถึง30มิลนะครับขวดนึง250มิลลิลิตรไม่ใหญ่มากนะครับแต่ดื่มได้นานเพราะเราไม่จำเป็นต้องดื่มเยอะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงดูแลร่างกายฝากเอาไว้ด้วยครับท่านผู้ฟังที่รักครับขอบคุณมากครับ
2: ท่านผู้ฟังครับ ชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของยายเวียนครับยายเวียนในแกชื่อเต็มๆว่านางสังเวียนแกอยู่บ้านไม้หลังเก่าๆหลังคามุงสังกะสีมีขี้สนิมเคละอยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยอีกทั้งหลานๆอีกสองคนอยู่มาเช้าวันหนึ่งมีคนจะมาพาตัวแกไปแกกำลังจะออกจากมุ้งแกเลิกชายมุ้งขึ้นเท่านั้นนะพวกเขามากันสองคนมายืนรอแกอยู่ที่ข้างมุ้งแกเงยหน้ามองขึ้นไปเพราะเห็นขาของพวกเขาก่อนทีแรกก็นึกว่าลูกเขยแต่พอมองเห็นหน้าตาก็รู้ว่าไม่ใช่อย่างที่คิดเขาไม่ได้ผอมๆดำๆเหมือนลูกเขยแกแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยตัวสูงใหญ่น่ากลัวผิวสีทองแดงแกก็เลยถามพวกเขาว่ามีอะไรหรือพระคุณพวกเขาก็บอกว่าจะมาพาตัวแกไปแกก็ถามว่าจะพาไปไหนเขาบอกว่าเอาตัวไปถึงเวลาของแกแล้วจะขัดขืนไม่ได้จะต้องไปกับพวกเขาแกก็บอกกับเขาว่าจะไปได้ยังไงยังไม่ได้ทอดกฐินเลยอีกสองสามวันนี่แล้วพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วคนหนึ่งก็บอกไม่ได้อะพวกเขาตัดสินใจไม่ได้ต้องไปขอกับท่านเองแกก็ถามว่าท่านไหนล่ะพวกเขาไม่ตอบแต่ท่านใดนั้นแกก็นึกรู้ว่าท่านคือใครเรื่องอย่างเนี้ยคนแก่ๆยังแกเคยได้ยินได้ฟังมานักต่อนักแล้วก็เรื่องคนแก่คนเฒ่าแล้วจะต้องตายแล้วก็จะมีคนมาพาตัวไปแล้วก็ต้องไปเจอกับท่านยมพบาลแกก็ไปกับพวกเขาเพราะเขาจับแขนแกคนละข้างฉุดรั้งลงจากเรือนสวนทางกับลูกสาวแกเรียกแต่ว่าลูกสาวไม่ได้ยินเดินสวนทางไปเฉยๆต่อมาก็เจอเพื่อนบ้านก็เรียกเขาอีกเขาก็ไม่ได้ยินสวนทางกับใครแม้แกก็จะเรียกพวกเขาขอให้พวกเขาช่วยแต่ไม่ได้ผลแม้แต่ครั้งเดียวในที่สุดแกก็ถูกพาตัวมาอยู่ในเส้นทางที่แกไม่เคยรู้จักว่านี่มันที่ไหนเพราะว่ามันเป็นทางกว้างๆโล่งๆเดินไปได้อย่างสะดวกสบายเขาพาไปเลี้ยว

0: ้อยที่ออกลูกพอลูกตายก็เสียใจลุกขึ้นเดินโซเซโซเซจนพลัดตกบ้านคอหักอีกคนก็ยายมั่นเกิดปีเดียวกับแกเรียนหนังสือป.1 ป.2 มาด้วยกันแล้วเพิ่งจะตายเมื่อเดือน4ที่ผ่านมานี่ล้มป่วยแกก็ยังไปเยี่ยมแล้วต่อมาก็ตายพอแกเห็นยายมั่นเพื่อนกันแกก็ร้องเรียกยายมั่นก็หันมามองแกแล้วก็พยักหน้าจำได้แล้วก็พูดว่าออกมาแล้วเหรอแกก็รีบขอให้ยายมั่นช่วยพูดกับ2คนที่ฉุดแขนแกอยู่ว่าปล่อยให้ปล่อยแกไปก่อนเถอะจะไปทอดกฐินยายมั่นก็พูดว่าแกทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้ว2คนก็พาตัวแกเดินต่อไปก็เห็นผู้คนเยอะแยะเสร็จแล้วก็ไปถึงที่แห่งหนึ่งแกก็มองไปก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่น่ากลัวนั่งอยู่บนแท่นหินมีหลังคาอยู่ข้างบนกว้างใหญ่มากเขาคนนั้นมีสมุดเล่มหนาๆใหญ่ๆหลายเล่มวางซ้อนกันอยู่แล้วก็มีผู้ชายอีกคนคอยเปิดสมุดตรวจดูชายร่างใหญ่บนแท่นหินถามแกว่าแกชื่ออะไรแกก็บอกไปเขาถามว่าอยู่ที่ไหนก็ตอบไปคนที่ดูสมุดก็ทักท้วงว่าไม่ใช่ชื่อตรงกันนามสกุลก็คล้ายๆกันผิดกันตัวเดียวแต่ว่าที่อยู่ไม่ใช่เลยคนที่ให้ไปนำตัวมาเนี่ยอยู่ที่บ้านบางกระเฉดแต่ว่าคนนี้อยู่บ้านบางกระดีคนร่างใหญ่สั่งให้รีบนำตัวแกไปคืนโดยเร็วพวกเขาก็พาแกออกมาขากลับนี่แกก็ได้เห็นพวกที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ปีนต้นงิ้วมีอีกาปากเหล็กคอยจิกผู้ชายก็เหมือนกันแกเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าคนที่ผิดศีลผิดธรรมผิดผัวผิดเมียต้องโดนแบบนี้แล้วแกก็ยังเห็นผู้ชายคนหนึ่งกินน้ำทองแดงเดือดๆอยู่อีกคนหนึ่งแกรู้จักดีชื่อตำมาศตำมาศคนนี้พูดมากด่าคนนั้นคนนี้นินทาว่าร้ายปากร้ายยิ่งกว่าผู้หญิงจนชาวบ้านเขาเรียกแกว่าอีมาศปากหมาที่แกเห็นเนี่ยปากตำมาศเน่าเฟะนอนตายยั่วเยยุบหยับนอนตัวเป้งๆร่วงหล่นลงมาจากปากของแกเกลื่อนกราดไปหมดแล้วก็ยังร่วงอยู่เรื่อยๆแกก็รีบมองทางอื่นเพราะหวาดกลัวแล้วก็ขยะแขยงเดินกันมานานแกหิวน้ำมากแต่แกมองไม่เห็นเลยว่าที่ไหนจะมีน้ำอยู่มองโอ่งน้ำก็ไม่เห็นแอ่งน้ำก็ไม่มีแกก็ขอเขาว่าหิวน้ำขอน้ำกินหน่อยเถอะแถวนี้มีน้ำบ้างไหมเขาก็บอกให้แกอดทนก่อนแล้วเขาก็พามาอีกพักใหญ่คนหนึ่งก็ชี้ให้แกดูบอกว่านั่นโอ่งน้ำนั่นของแกไปดูซิว่ามันมีน้ำบ้างหรือเปล่าแกรีบลนลานไปชะโงกดูจะก้มลงไปดื่มดับความหิวกระหายแต่กลับพบว่าในโอ่งน้ำมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีน้ำเลยมันเหือดแห้งแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเห็นอย่างนั้นแกก็กลับกระหายน้ำหนักขึ้นไปอีกถึงกระสุดลงไปเข่าอ่อนเขาก็พยุงตัวแกออกมาแกก็ถามว่าทำไมไม่มีน้ำเลยเขาก็ย้อนกลับถามแกว่าแกเคยทำบุญทำทานด้วยน้ำดื่มน้ำกินบ้างหรือเปล่าแกก็นึกไม่ออกเลยว่าแกเคยทำอย่างนั้นแกไม่เคยทำเลยเวลาไปทำบุญที่วัดวันพระแกก็ไม่เคยเอาน้ำไปใส่ขันที่เขาตั้งไว้เลยไม่เคยจริงๆเพราะว่าแกเห็นว่ามันไม่สำคัญแค่ใส่กับข้าวต้มแกงแล้วก็ขนมนมเนยอีกทั้งข้าวสุกก็พอแล้วแกไม่เคยทำบุญใส่บาตรด้วยน้ำแกก็เลยไม่มีน้ำจะให้แกกินเขาพาตัวแกมาจนถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งแกมองเห็นน้ำแล้วสายน้ำไหลเชี่ยวแกไม่เคยเห็นแม่น้ำสายนี้มาก่อนอยากจะกินน้ำเหลือเกินแกก็บอกเขาบอกว่าขอกินน้ำก่อนเขาก็ผลักแกร่างลอยละลิ้วหล่นลงไปในน้ำที่กว้างใหญ่สายนั้นแต่แกกลับรู้สึกว่าร่างของแกไม่กระทบน้ำเลยแต่ว่าหล่นอักลงบนพื้นแข็งๆแกสะดุ้งเฮือกรู้สึกตัวพยายามลุกขึ้นมาแต่ลุกไม่ไหวมือโดนผูกมัดเอาไว้ลุกไม่ขึ้นแกก็ดิ้นใหญ่เสียงครุกครักครุกครักเอ๊ะนี่แกอยู่ในอะไรแคบๆเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอ้าวนี่มันโรงผีนี่แกร้องเสียงแหบๆให้คนช่วยข้างนอกนั่นแกได้ยินเสียงเอะอะว่าเขากำลังจัดงานกันอยู่พอพวกเขาได้ยินเสียงแกเท่านั้นก็พากันเงียบกริบทีเดียว
1: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายหรือว่าเป็นน้ำมคุดที่ผลิตจากน้ำเนื้อมคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่4ขวดไม่ได้เยอะนะครับท่านผู้ฟังได้4ขวดฉะนั้นมันจึงข้นเทออกมาต้องเขย่านะเขย่า

0: ยาวก่อนนะครับมันจะเข้มข้นมากแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไปสมุนไพรก็ล้วนแต่มีประโยชน์สมุนไพรแต่ละตัวที่ใส่คือคัดสรรแล้วพิจารณาดีแล้วต้องเหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินต้องพอดีใส่ในปริมาณที่พอดีไม่อย่าให้มันเป็นโทษกับไตและตับถ้าเป็นโทษกับไตและตับนั้นไม่ดีท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าลำพังเรากินข้าวกินข้าวปลาอาหารกินยาโรงพยาบาลบางคนกินเป็นกรรมกินยา4เม็ด5เม็ด10เม็ดกินเยอะนะครับไตหรือว่าตับเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้ากินสมุนไพรซ้ำลงไปอีกนะถ้าสมุนไพรยี่ห้อไหนที่เขาเป็นแบบต้มแบบต้มมาหรือแบบบดมาแล้วแนะนำให้กินเยอะๆ3แก้ว4แก้วนี่ท่านผู้ฟังก็ต้องระวังนะครับอย่าไปกินเยอะกินพอประมาณร่างกายมันต้องค่อยๆฟื้นนะครับไม่ใช่ว่าเราป่วยมา5ปี7ปี10ปีแล้วกินแล้วมันจะให้ดี3วัน7วันนี่มันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆฟื้นทีละนิดทีละน้อยอย่าไปเร่งมันอย่าไปเร่งมันให้ดีไวเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอายุเราก็ไม่น้อยแล้วนะครับก็หลายๆท่านตัวผมด้วยท่านผู้ฟังด้วยก็คงพอสมควรนะก็คงเยอะพอสมควรทีนี้ไอ้การฟื้นฟูของเซลล์เนี่ยมันจะช้าไม่เหมือนเด็กนะเด็กอายุ11 12 13 14 15ก่อนถึง20โอ้ยเป็นหวัดเป็นไอนิดๆหน่อยๆนี่หายเองหายไวเป็นแผลก็หายไวแต่พออายุมากนี่การสร้างเซลล์มันช้าพอมันช้าแล้วการฟื้นฟูร่างกายมันก็ช้าตามไปด้วยนะครับฉะนั้นการที่เราจะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เวลามันนิดนึงให้เวลาร่างกายซ่อมแซมฟื้นฟูนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผมก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังสำหรับดูแลตัวเองต้องลองนะไม่ลองไม่รู้หรอกครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่มีอุปการะซื้อหามาตลอด 2-3 ปีมานี้ใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจได้จะได้มีเงินมาเช่าสถานีวิทยุนำนิทานธรรมะนำมาเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: พอพวกเขาได้ยินเสียงแกเท่านั้นก็พากันเงียบกริบทีเดียวเสียงบอกว่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงใครเสียงดังมาจากโรงไปดูสิแกไปสิแกไปเถอะเสียงเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแกก็ดิ้นอีกเรียกอีกพักใหญ่ถึงได้มีคนมาเปิดโรงแกก็เห็นแสงไฟลูกเขยแกนั่นเองถามว่าแม่ยังไม่ตายเลยนี่โอ้ดีจังเลยแม่ผมนึกว่าแม่ตายแล้วเร็วๆช่วยกันหน่อยโอ้ยเอาแม่ออกจากโรงเร็วแกก็ออกมานอนอยู่นอกโรงเขาตัดได้สายสินที่มัดราสังออกแกถึงค่อยๆขยับแขนขยับขาได้มีพวกเพื่อนบ้านกลุ่มใหญ่เพ่นหนีไปรวมกันเป็นกระจุกทีเดียวลูกสาวแกนี่ร้องไห้โอ้โหบอกแกว่าหนูนึกแล้วว่าแม่ต้องฟื้นเขาจะฉีดยาแต่หนูไม่ให้ฉีดนี่ถ้าฉีดยาไปแล้วแม่ก็คงหมดโอกาสฟื้นแน่ๆเลยแม่นี่นะว่าบุญยังมีแม่จ๋าหนูดีใจจังเลยแม
1: ่แม่ก็ดีใจแต่ว่าตอนเนี้ยขอน้ำกินหน่อยอะแม่หิวน้ำคอแห้งเป็นผงแล้ว
0: แกได้กินน้ำแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้คนอื่นฟังกันได้ว่าแกไปรู้ไปเห็นอะไรมาบ้างหลังจากวันนั้นแกทำบุญเป็นการใหญ่ทอดผ้าป่าทอดกฐินใส่บาตรทุกวันพระแล้วก็ใส่บาตรพระที่หน้าบ้านทุกเช้าแกไม่เคยลืมสักครั้งเดียวว่าแกจะต้องใส่บาตรด้วยน้ำดื่มไปด้วยใครๆในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่ายายสังเวียนคนนี้เมื่อก่อนนู้นแกยากจนแกทำมาหากินในการหาปลามาขายเลี้ยงเป็ดบ้างเลี้ยงไก่บ้างแกทำงานหลายอย่างตอนหลังก็มาค้าขายเป็นแม่ค้าก็ทำให้แกพอจะมีเงินมีทองบ้างแล้วก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยจนซื้อที่นาเขาได้ก็ทำนาด้วยค้าขายด้วยมีลูกๆคอยช่วยเหลือก็ทำให้ฐานะดีขึ้นแกก็รู้ตัวว่าแกทำบาปไว้ไม่ใช่น้อยกับกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่แกก็เร่งทำบุญใส่บาตรไม่ยอมหยุดจนบางคนพูดกันว่าแกจะบ้าทำบุญไปถึงไหนแกไม่ได้บอกคนอื่นคนไกลว่าแกจะทำบุญไปถึงไหนหรอกแต่แกพูดกับลูกของแกว่าสิ่งที่แกไปเห็นมากับตาตัวเองทำให้แกต้องทำอย่างนี้แกทำบาปเอาไว้มากก็ต้องรีบทำบุญให้มากเช่นเดียวกันบุญจะได้ช่วยแกเวลาที่บาปกรรมมันจะตามมาสนองตอนที่แกเลี้ยงเป็ดแกก็หาหอยปูปลาให้เป็ดกินไม่ใช่น้อยช่วงนั้นทำบาปทุกวันวันนึงมากๆทำอยู่หลายปีบาปกรรมมันก็ต้องมากตามไปด้วยเวลาแกนอนหลับแกมักจะฝันอยู่บ่อยๆว่าแกไปหาเก็บหอยจับปูเอาไปให้เป็ดกินเพื่อให้มันไข่ดีๆแล้วแกก็จะได้ทุนค่าข้าวเปลือกที่ไม่ต้องซื้อเขาถังละหลายตังค์ไปด้วยเรื่องที่แกไปเห็นมาแกเล่าไปนั้นมีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนเฉยๆคนเชื่อก็ทำบุญทำทานกันคนไม่เชื่อก็เออระเหยไม่ใส่ใจสร้างบุญสะสมไว้เหมือนน้ำที่หยดทีละหยดก็เต็มโอ่งได้ครับ
2: ผีนางส้มริมนี่ดุเหลือเกินหลอกหลอนชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนแม้แต่กลางวันก็ยังไม่อยากจะผ่านไปทางบ้านตาสุกผ่านไปในกอไผ่มันจะไหวอูนเอ็นส่งเสียงออดแอดออดแอดเหมือนเสียงผู้หญิงร้องครวญครางส้มริมมีลูกสาวตัวเล็กๆอยู่คนหนึ่งกำลังน่ารัก2ขวบกว่าเท่านั้นหล่อนรักลูกมากที่สุดแต่หล่อนก็ต้องมาจากลูกจากผัวไปอย่างไม่มีวันกลับวันที่ส้มลิ้มจะตายตอนบ่ายๆนี่ป้าเหลืองผ่านไปทางบ้านตาสุกเห็นแกอุ้มหลานปลอบโยนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเด็กร้องไห้อยู่เยเรียกหาแม่ป้าเหลืองก็ถามว่าร้องไห้ทำไมตาสุกก็บอกว่ามันจะไปหาแม่มันแม่มันไม่สบาย
3: แม่มันเป็นอะไรล่ะ
2: มันมีประจำเดือนแล้วก็เป็นไข้ขึ้นมา
3: อ้าวก็ไข้ทับกระดูกสิ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ
3: อย่าเอาไปโรงพยาบาลเชียวนะ
2: ทำไมอ่ะ
3: เอาไปเขาก็ฉีดยาที่โรคนี้มันฉีดยาไม่ได้อะเดี๋ยวตาย
2: เฮ้ยขนาดนั้นเจ้าเหรอ
3: ไม่เชื่อหรือไงเขาตายกันมาแล้วนะแต่นี่ผัวมันเอาไปเมื่อเช้านี่เองอะเอาแกทำไมไม่ห้ามมันนะก็ข้าไม่รู้เอ๊ะแกนี่เป็นพ่อชนิดไหนกันหรอกเดี๋ยวลูกสาวแกก็ตายหรอกเร็วเข้ารีบไปห้ามมันเอาตัวนางสมลิ้มกลับมาด่วนเลย
2: แต่มันสายไปเสียแล้วสายไปจริงๆเพราะว่าเรื่องร้ายมันได้เกิดขึ้นค่ำวันนั้นก็ได้ข่าวว่าส้มลิ้มตายเสียแล้วสวดศพอยู่3คืนแล้วก็เผาตาสุกกับลูกเขยก็เศร้าใจกันเหลือเกินส่วนลูกสาวของส้มลิ้มก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ร้องเรียกหาแม่อยู่ทุกคืนอยากจะนอนกับแม่ไม่นอนกับตาไม่นอนกับพ่อคืนนึงพอเด็กเรียกหาแม่หมาก็หอนกันหวยหวนมีเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากทางกอไผ่ข้างบ้าน
3: ตาสุกกับลูกเขยจำเสียงนั้นได้ว่าเป็นเสียงของส้มลิ้มเด็กก็พูดขึ้นมานั่นเสียงแม่ร้องเรียกหาแม่แม่จ๋าแม่จ๋าตาสุกต้องรีบเอามือปิดปากหลานเด็กก็ดิ้นเรียกหาแม่จะไปหาแม่จะอยู่กับแม่แม่มารับด้วยว่างั้นตอนดึกสงัดเด็กก็ป่วยหนักตัวร้อนจีเลยเพ้อหาแต่แม่แม่มารับแล้วจะไปอยู่กับแม่แม่จ๋าหนูจะไปอยู่กับแม่นะมียาแก้ตัวร้อนแก้ไข้เอาให้กินไข้ก็ไม่ลดตาสุกกับลูกเขยก็หารือกันตอนเช้าจะพาไปหาหมอตอนตีสามเนี่ยเด็กชักเนื้อตัวเกร็งเลยพ่อตากับลูกเขยทำอะไรกันไม่ถูกขณะนั้นก็มีเสียงเรียกจากความมืดนอกบ้านลูกจ๋าลูกจ๋ามาหาแม่ไปอยู่กับแม่นะแม่มารับแล้วหมาก็โหนกันเกลียวไปหมดตาสุกกับลูกเขยจำได้ว่าเป็นเสียงของส้มลิ้มตาสุกรีบไปจุดธูปบอกเล่าให้ลูกสาวไปสู่ที่ชอบไม่ต้องห่วงลูกจะเลี้ยงดูให้เป็นอย่างดีครู่หนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปพอตาสุกหันมาดูหลานอีกทีก็เห็นว่าหลานไม่ชักไม่เกรงอีกแล้วแต่ลูกเขยของแกกลับร้องไห้โหออกมาก้มลงไปกอดลูกไว้นั่นก็เพราะเขารู้ก่อนตาสุกว่าลูกสาวตายแล้วเรื่องร้ายๆนี้เศร้ากันไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครไม่ได้เป็นญาติพี่น้องก็ยังเศร้าสลดส้มลิ้มรักลูกมากเมื่อตัวเองตายก็มารับเอาลูกไปอยู่ด้วยวิญญาณของส้มลิ้มไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆพ่อใกล้ๆผัวตาสุกเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าแกรู้สึกก็ว่าลูกสาวกับหลานสาวยังอยู่ที่บ้านเหมือนเมื่อก่อนเพียงแต่แกไปเห็นตัวเท่านั้นลูกเขยตาสุกแม้ว่าลูกเมียจะตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านยังอยู่ที่บ้านพ่อตาต่อไปเขาบอกใครๆว่าส้มลิ้มกับลูกนอนกับเขาทุกคืนชาวบ้านสังเกตเห็นว่าร่างกายของเขาผายผอมลงไปมากซุบซิบกันว่าเขาคงจะหลับนอนกับผีของส้มลิ้มจริงๆผีมันเลยดูดกินแรงเขาไปมากทำให้เขาผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอีกไม่ช้าไม่นานเขาก็อาจจะตายตามส้มลิ้มแล้วก็ลูกไปอีกคนหลังจากลูกเมียตายไปราวปีนึงวันนึงเขาไปหาปลาแล้วก็เป็นลมจมน้ำตายอยู่ในหนองตาสุกออกไปตามหาไปเจอกลายเป็นศพไปแล้วเหลือที่บ้านก็เหลือแต่ตาสุกคนเดียวแต่แกกลับบอกว่าทุกคนยังอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ไปไหนแกว่างั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
4: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยฟังก็เพลินไปนะอาจารย์แกก็เล่าดีจังเราได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินได้ความรู้อะไรแปลกๆก็ได้มาจากอาจารย์ยอดก็เคยถามนะอาจารย์เอาเรื่องนี้มาจากไหนเยอะจังแกบอกว่าบางเรื่องแกก็บันทึกเอาไว้เขียนเอาไว้ส่วนมากก็มีคนส่งมาให้ส่งมาให้อาจารย์อ่านส่งให้อาจารย์นะอาจารย์ก็เรียบเรียงแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังคือถ้าไม่มีอาจารย์ยอดในเรื่องพวกนี้มันหายไปท่านผู้ฟังมันหายไปฉะนั้นเราก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเรื่องแปลกๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็เอามาถ่ายทอดท่านเอามาถ่ายทอดก็พูดคุยกันผมกับท่านอาจารย์นิสนิทนะร่วมบุญกับท่านอาจารย์ทุกเดือนก็โอนเงินให้อาจารย์ทำบุญทุกเดือนนะอาจารย์ท่านชอบทำบุญทำกุศลถือว่าชีวิตอาจารย์นั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากๆนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสำคัญคือค่าของมนุษย์มันอยู่ที่ว่าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากหรือน้อยกว่ากันไม่ว่าในมุมไหนแง่ไหนนะครับทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ดีได้หมดจะรวยจะจนทำได้หมดนะครับเราเดินไปตามถนนนี่เราเจอเศษขวดเศษแก้วเราหยิบออกมาเราก็ถือว่าได้ทำความดีกลัวคนมาเหยียบมาเตะเจอไม้ขวางถนนแล้วก็เอาลากออกไปอะไรเล็กๆน้อยๆเราที่พอจะช่วยส่วนรวมได้ไม่จำเป็นต้องรวยเราทำได้การพูดให้กำลังใจคนการพูดทำให้คนทำความดีการพาคนทำความดีชักนำให้คนทำความดีหรือว่าทำความดีเป็นตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าบุญกุศลหรือว่าความดีนั้นมันเกิดจากการขวนขวายก็มีขวนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรดีก็เป็นตัวตั้งตัวตีช่วยเขาอาสาเขาเห็นคนไหนทำดีก็ให้กำลังใจเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนาลินนี่ผมถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่อยู่คู่เมืองไทยมานานคนไทยกินกันเยอะเยอะมากแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็ยังกินอยู่นะครับกินอยู่ดีหรือไม่ดีก็จะรู้อยู่แก่ใจตัวเองเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายของกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
5: ีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ติดไม้ติดมือไปนะครับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักที่เรานับถือท่านไม่มีอะไรมาฝากเอาน้ำมังคุดฝากอย่างพระอาจารย์ผมนี่ผมถวายท่านประจำเลยนะครับท่านเป็นพระป่าพระปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับก็ถวายน้ำมังคุดให้ท่านฉันท่านก็ฉันประจำนะครับมีคนจัดถวายท่านท่านก็ถูกทาสขันนะครับท่านก็ฉันประจำมีหลายองค์นะครับที่ผมถวายนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดิน
6: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปฟังเสียงคุณบัวพลอยไม่ป่วยนะแต่ดื่มน้ำมังคุดไปฟังดูเสียงคุณบัวพลอยกันครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมพี่น้องของเราที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่อากาศดีมากขนาดตอนเที่ยงอากาศยังเย็นสบายอยู่นะครับถ้าไม่ตากแดดนะถ้าตากแดดร้อนมากดำเลยอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับพี่
8: คุณบัวพลอย
7: บัวพลอยนามสกุล
8: วรพลค่ะ
7: วรพลชื่อเล่นชื่ออะไร
8: นั่นแหละชื่อพลอยนี่แหละ
7: ชื่อพลอยอ๋อเรียกคุณพลอยคุณพลอยอยู่บ้านอะไร
8: อยู่บ้านปงเลยค่ะ
7: บ้านปงสันปะตอง
8: บ้านปงเลยค่ะ
7: บ้านปง
8: ใช่ค่ะ
7: อยู่บ้านปงตำบล
8: อ
7: ินทขีนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณพลอยอายุเท่าไหร่แล้วครับ
8: 57
7: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับดูหน้าตายังกับ35 36 57จริงเหรอ
8: ขอบคุณมากค่ะ57เ
7: ถอะโอ้โหไม่น่าเชื่อผิวพรรณผ่องใสมากเป็นเพื่อนกันหมดเลยใช่ไหม
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: อ๋อ57ปีถามจริงๆคุณพลอยเป็นไรถึงมาดื่มน้ำมังคุดทำไม
8: ดื่มเพื่อสุขภาพค่ะ
7: เพื่อสุขภาพ
8: คือเวลาตอนเช้าหรือว่ากลางวันอะไรจะมีเสมหะใช่ไหมรู้สึกจะเป็นมันภูมิแพ้ก็ไม่ใช่ไม่รู้เป็นไรแต่พอมากิน
7: อ
8: ะรู้สึกว่ามันไม่มีเสมหะออกตอนเช้าอย่างเงี้ย
7: แสดงว่าเป็นคนที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพดีมากดูแลเรื่องอาหารการกินทุกอย่างนะเพราะดูแล้วอ่อนกว่าวัยมากมีคนทักไหมว่าอ่อนกว่าวัยทักเยอะไหม
8: มีค่ะ
7: มีใช่ไหม
8: แล้วก็กินเลย
7: ก็คือกินเพื่อสุขภาพ
8: ใช่ค่ะ
7: ไม่ได้ป่วยอะไรมากมีแค่เสมหะเล็กน้อย
8: ใช่ค่ะ
7: นะครับท่านผู้มีเกียรติครับถือว่าเป็นคนตัวอย่างจริงๆนะครับคือผมชอบคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองป่วยแล้วค่อยวิ่งหาหมอนะครับชอบคนที่พอมีอาการผิดปกติเล็กๆน้อยๆนี่ก็ขวนขวายหาอะไรเพื่อดูแลตัวเองนะครับการป้องกันนี่ดีกว่าการรักษาเนาะ
8: ใช่ค่ะ
7: ถ้ารักษานี่หมดเยอะ
8: ใช่
7: เพราะว่าร่างกายของคนเรามันพังแล้วมันไม่มีอะไรแต่ว่านี่พี่พลอยนี่เขาดูแลตัวเองดีมากนะครับดูหน้าตาเหมือนยังไม่ถึง40
8: 57แล้ว
7: 57ปีนี่ดื่มมากี่ขวดแล้วพี่ปลายดื่มมา
8: 6ขวดจะหมดแล้วค่ะ
7: 6ขวดแล้วสังเกตตัวเองมันมีอะไรผิดปกติมั้ง
8: ก็รู้สึกมันดีทุกอย่างค่ะ
7: ดีแบบ
8: คือว่าก่อนแบบที่ว่ามีเสมหะใช่ไหม1ใช่ไหม
7: คร
8: ับ ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราอ่ะผิวพรรณเป็นต้นใช่ไหม
7: ครับ
8: เหมือนว่าหน้าตามันจะเหมือนมันจะมีรอยตีนกาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอกินขึ้นไปรู้สึกมันก็มีผิวพรรณดีอย่างเงี้ย
7: ผิวพรรณดี
8: ใช่ค่ะระบบถ่ายอะไรทุกอย่างในร่างกายอ่ะ
7: ดี
8: ใช่ค่ะมันดี
7: นอนก็หลับดี
8: นอนหลับสบายมาก
7: ระ
8: บบถ
7: ่
8: ายอาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะ
7: แต่ถ่ายดี
8: ใช่ถ่ายดีแต่อาหารเนี่ยกินได้ทุกมื้อแต่กินได้พอประมาณ
7: พอประมาณดี
8: ใช่ค่ะไม่ได้กินแบบอยากเหมือนเรากินวิตามินอย่างเงี้ยก็คนปกติค่ะ
7: อ๋อดีมากเลยแล้วแนะนำให้ใครกินบ้างเนี่ย
8: แนะนำค่ะก็นี่มีสองสามีภรรยาแล้วเขาก็ซื้อกินอยู่ค่ะ
7: เขาเป็นไร
8: ตัวนี้แฟนเขาอ่ะคือตัวนี้เขาก็แบบเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมเขาเป็นมะเร็ง
7: ไม่ระบุชื่อไม่เป็น
8: ใช่
7: ค่ะ
8: แต่ทีนี้เขาม
7: ะเร็งระยะไหน
8: กำลังรักษาค่ะก็ไม่แน่ใจไม่ได้ถามเขา
7: แต่เขากำลังไปหาไปโรงพยาบาลรักษาอยู
8: ่ใช่ค่ะแต่เขาอ่ะเขาก็กินอยู่แต่แฟนเขาอ่ะเป็นเหมือนเขาก็มาคุยว่ากันเพลียอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่มีแรงอย่างเงี้ยไอ้ก็แนะนำให้กินตรงเนี้ย
7: ให้กินน้ำมังคุดเนี่ย
8: ใช่แต่
7: แฟนก็เป็นมะเร็งแล้วเพลีย
8: ไอ้แฟนเขา
7: คนที่เป็นมะเร็ง
8: ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นมะเร็งใช่ไหมแต่ผู้หญิงเนี่ยแฟนเขา
7: เพลีย
8: มาคุยให้ฟังก็เลยให้เขากินตัวนี
7: ้
8: แล้วเขาก็ไปแบ่งให้แฟนเขากินอีกทีนึง
7: แฟนเราให้แฟนผู้ชายกิน
8: ใช่
7: ครับแล้ว
8: ผู้หญิงเขา
7: ได้แอบถามไหมว่าเขากินแล้วเป็นยังไง
8: ก็เนี่ยเขาสั่งอีกกล่องหนึ่งเนี่ย
7: อ๋อเขาสั่งอีกกล่อง
8: ใช่ค่ะแต่เนี่ยที่สั่งไว้ในกล่อง
7: แสดงว่าเขากินแล้วดีขึ้น
8: เขาบอกว่าถามว่าดีขึ้นไหมเขาบอกว่าดีขึ้นก็ว่าที่เขาเคยอ่อนเพลียเหมือนเขาดูแลสามีเขาใช่ไหม
7: ครับ
8: เขาก็ไม่ค่อยมีกำลังเขากินแล้วก็ดีขึ้น ยาก็ใส
7: ่แล้วสามีเขาดีขึ้นไหมเขาได้กินไหม
8: กำลังเริ่มรักษาเนาะ
7: เริ่มรักษาคือจริงกินด้วยได้นะบอกเขาคือถ้าคนที่เป็นมะเร็งถ้าไปทำคีโมนี่ผมเห็นสังเกตหลายคนแล้วผมไม่ร่วงไม่แพ้ด้วยที่เคยเจอที่กินน้ำมังคุดเข้าไปสัก 3-4 ขวดเนี่ยมันจะร่างกายค่อนข้างแข็งแรงนะครับที่ผมเคยเจอ
8: แต่ตอนนี้มีที่ตลาดก็หลายคนอยู่ก็ถามอยู่ก็เลยบอกเขาอยู่แต่เขาก็จะสั่งซื้ออยู
7: ่ก็ถือว่าเป็นบุญดีใจ
8: ใช่คือเขาถามเราว่าสุดท้ายเป็นไงก็บอกเขาอย่างนี้แหละตัวนี้กินอะไรเห็นกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกก็กินนั่นแหละไม่ได้กินอะไรนะแกกินตัวเดียว
7: ไม่ได้กินอย่างอื่นเลย
8: ไม่ได้กินแล้วก็ทำงานทั้งวันเลยไม่ได้กินอะไร
7: ทำงานอะไรทั้งวันทำ
8: ตอนเช้าก็ตื่นไปตลาดเช้าใช่ไหมกลางวันก็เดี๋ยวนี้เมื่อกี้ก็นวดเสร็จสองคนละ
7: อ๋อเป็นหมอนวดด้วย
8: ร้านนวดด้วยค่ะ
7: ร้านนวดด้วยร้านนวดอยู่ตรงไหน
8: เนี่ยอยู่บ้านปงเลยค่ะเลยวัดไปนิดนึง
7: มีชื่อร้านไหม
8: เรือนพลอยนวดแผนไทย
7: เรือนพลอยนวดแผนไทยนะครับท่านภูมิเกียรติอยู่บ้านปงเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้เสร็จใครสงสัยยังไงแวะมาร้านนวดมาถามได้มานวดก่อนก็ได้เรือนไทยนวดแผนไทยมาถามคุณพลอยนะครับเป็นเจ้าของร้านนวดอยู
8: ่ใช่ค่ะเปิดเองทำเอง
7: เปิดเองทำเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับก็คือดูแลรักษาสุขภาพดีแล้วตัวเองก็รักษาคนอื่นด้วยเพราะว่าเป็นหมอนวดก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็แนะนำไปหลายคน
8: ใช่ค่ะ
7: ครับท่านภูมิเกียรติก็ทางบริษัทก็ดีใจกับพี่พลอยเนาะนะครับ
8: ถ้าไปกินอะไรดีขึ้นมันก็จะแนะนำเพื่อนอย่างเงี้ยแหละค่ะ
7: ครับผมครับก็ขอขอบคุณมากๆครับที่มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์วันนี
8: ้
7: ครับผมขอบคุณพี่พลอยมากครับ
8: ครับ
7: สวัสดีครับสาธุ
9: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
10: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
3: มาถึงเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ตะแก่คนหนึ่งแกเป็นหมอดูแม่นๆเที่ยวตระเวนดูหมอไปทั่วแกบอกแกไปหลายที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้แล้วแต่ว่าใครจะใช้บริการของแกเสร็จแล้วแกเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับแกบอกว่าคนตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหมดความโลภความอยากได้ผีบางตนนี่ยังยึดมั่นในข้าวของทรัพย์สินของตัวอยู่แกบอกว่าแถวแถวบ้านแกที่จังหวัดลพบุรีสมัยที่แกเด็กๆมีตาคนหนึ่งขี้งกมากขี้หวงใครไปลักมะม่วงแกกินเนี่ยแกจับได้โดนเคี้ยนหลังลายเลยอย่าว่าแต่มะม่วงบนต้นเลยแม้แต่มะม่วงที่มันร่วงโดนหนอนเจาะชอนชัยก็ไปเอาของแกมากินไม่ได้แกเจอแกเล่นงานแบบไม่ปราณีเลยอ่ะแกเก็บเงินทองเอาไว้เยอะสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้ฝากธนาคารเขาเอาเก็บไว้ที่บ้านใส่ปี๊บใส่หายอะไรไว้ที่เขาว่าบางคนฝังดินเอาไว้ก็เป็นความจริงแกเคยเห็นมาแล้วพวกแหวนทองพวกกำไลข้อมือกำไลข้อเท้าตะแก่งกคนเนี้ยแกก็มีของคนสมัยเก่าเพราะว่าตระกูลแกเป็นคนมีอันจะกินมาก่อน แล้วยิ่งมาเจอแกที่เป็นคนขี้เหนียวที่สุดๆเลยก็เลยมั่งมีเงินทองกันใหญ่โตไปเลยแกมีลูกสองคนเท่านั้นนับว่าน้อยมากเลยสมัยก่อนนี่เขามีลูกกันตั้ง 6-7 คนบางครอบครัวปาเข้าไปตั้งโหลก็ยังมีเลยแกมีลูกน้อยชายคนหญิงคนลูกทั้งสองก็เป็นคนดีซะอีกไม่ได้งกเหมือนพ่อพวกเขาก็เผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นทำบุญสุนทานแกยกทรัพย์สินให้ลูกคนหนึ่งไม่มากอ่ะแกเก็บเอาไว้เยอะกว่าคนเขาก็พูดกันว่าแกทำยังกับแกจะไม่ตายงั้นแหละจะเก็บเอาไว้ให้ใครเมียก็ตายลูกก็แต่งงานออกเรือนไปแล้วไปมีบ้านมีช่องใหม่ไม่ได้อยู่กับแกแกอยู่คนเดียวกินคนเดียวหุงหากินเองแกชอบของแกอย่างนั้นอยู่กับลูกๆไม่ได้ลูกๆขอให้แกไปอยู่ด้วยแกบอกว่าเชิญตามสบายเถอะอยู่กันให้สบายอุราแกอยู่คนเดียวนี่คือสวรรค์ของแกแล้วเนี่ยแกเป็นคนแปลกอย่างนี้แต่คนเราน่ะจะยั่งยืนอยู่ค้ำฟ้าไปนั้นไม่มีใครเคยเห็นหรอกพอถึงวันหนึ่งแกก็เจ็บป่วยนอนแบบลุกไม่ขึ้นพงาบพงาบกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ลูกๆก็เลยต้องมาดูแลกันตอนที่แกสบายดีแกก็ไม่ค่อยกินอะไรอยู่แล้วกินน้อยกินประหยัดไม่ซื้อไม่หาอะไรแกกินเท่าที่แกมีแกมุ่งแต่จะเก็บเงินลูกเดียวพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นน่ะพอเจ็บป่วยลูกทำให้กินก็กินไม่ได้ไม่อยากกินคอหอยมันตีบมันตันกลืนไม่ลงไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่แกก็ยังพูดเสมอว่าแกยังไม่เป็นอะไรแกจะต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันตายสมบัติอะไรต่างๆที่แกมีอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกแกจัดการเองได้แกพยายามจะอยู่ให้ได้แต่ก็อยู่ไม่ไหวสุดหนักลงเรื่อยๆจะตายอยู่แล้วแกก็ไม่บอกลูกว่าแกเอาข้าวของมีค่าเก็บซ่อนไว้ที่ไหนบ้างลูกๆ ก็ไม่ได้อยากได้ของแกหรอกพวกเขาก็ไม่ถามแกตายไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวสั่งเสียแต่อย่างใดตายได้3วันแกก็เข้าฝันลูกบอกว่าห้ามไม่ให้ใครไปยุ่งกับบ้านช่องข้าวของของแกนะให้ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นน่ะเออแปลกแกเข้าฝันลูกทั้ง2คนเหมือนกันเลยตรงกันเลยลูกๆ ก็ทำตามปิดบ้านไว้ข้าวของมีค่าทุกชิ้นไม่แตะไม่ต้องแต่พอลูกไปดูก็พบว่าข้าวของบางชิ้นหายไปเหลือไม่เท่าเก่าก็คิดกันว่าจะต้องมีมือดีมาขนไปก็เลยจ้างคนมานอนเฝ้าคนที่มาเฝ้าเนี่ยเป็นญาติข้างเมียของลูกชายตาคนนั้นนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงรื้อค้นแกลุกไปดูก็เห็นว่าเป็นตาแก่เจ้าของบ้านที่ตายไปแล้วแหละแกมารื้อค้นตู้เสื้อผ้าเปิดลิ้นชักหยิบห่ออะไรไปพอแกหันมาเห็นคนเฝ้าแกก็เอาไม้คว้างใส่ตาคนเฝ้าต้องรีบแผ่นหนีไปตามลูกชายของแกมาดูเมื่อเขามาแล้วปรากฏว่าผีนั้นไปแล้วทิ้งไว้แต่ไม้ที่แกใช้คว้างคนเฝ้าลิ้นชักตู้ถูกดันเข้าไปเก็บเรียบร้อยเขาว่าแกกลับมาขนของมีค่าที่แกซุกซ่อนไว้เอาไปจนเกือบทุกคืนก็ได้ชื่อว่าบ้านผีดุหัวขโมยยังไม่กล้าแหยมเข้าไปลูกชายตัดสินใจมานอนเฝ้าเองเพราะเขาคิดว่าหัวขโมยคงจะผสมโรงขนด้วยว่างั้นแต่ที่เขาเจอก็คือพ่อเขามาไล่ให้เขาออกไปจากบ้านเขาก็เลยต้องออกมากลางดึกสงัดแล้วปล่อยบ้านไว้ให้ผีพ่อเฝ้าบ้านเองเออเรื่องแปลกดี
11: มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่นนทบุรีครับในสมเล่าว่าเมียเขาก่อเรื่องไม่ดีไม่งามหนุ่มคนงานก่อสร้างมาทำงานต่อเติมบ้านใกล้ๆเกิดไปลักลอบได้เสียกันนายสมเองก็เป็นคนมีฐานะดีแต่มีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีซ้ำเมียก็อยู่ในวัยที่อ่อนกว่าเขาตั้งเกือบ20ปีเขานี่40กว่าแล้วเมียเพิ่งจะ20กว่ามีลูกกัน2คนเมียก็ไม่ได้คิดถึงลูกแต่อย่างใดพลั้งเผลอใจไปกับหนุ่มก่อสร้างเขาจับได้กลางวันแสกๆเมียพาหนุ่มก่อสร้างมากกในบ้านเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้เอะอะโวยวายสงสารลูกก็เลยอยู่กันไปอย่างนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีการตกลงกับเมียเป็นที่เรียบร้อยตอนหลังนี่เขาก็กลัวเดี๋ยวเมียจะทิ้งลูกไปอยู่กับชู้ก็ต้องย้ายไปทำงานที่โน่นที่นี่ห่างไกลเขาก็เลยเช่าบ้านให้ไอ้หนุ่มก่อสร้างอยู่ในซอยแล้วก็ให้เมียจัดการเปลี่ยนอาชีพหนุ่มก่อสร้างให้มาเป็นหนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่ว่าหนุ่มนั้นจะได้ไม่ไปไหนไม่งั้นเดี๋ยวก็จะต้องย้ายที่ก่อสร้างไปเรื่อยเขาทำไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อเห็นแก่ลูกนายสมเขาเล่าให้ฟังไว้อย่างนั้นกลางวันลูกไม่อยู่บ้านเมียก็จะไปอยู่กับไอ้เจ้าผู้ชายคนเนี้ยแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรขอเพียงเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนมาบ้านก็ให้อยู่
2: แต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หนุ่มคนนี้กินเหล้าเมาแล้วก็รถคว่ำตายเมียร้องไห้คร่ำครวญจะตายตามลูกๆสงสัยแม่ทำไมร้องไห้เขาก็บอกลูกว่าคนตายนะเป็นญาติของแม่ว่าอย่างนั้นตั้งแต่นายชู้คนนี้ตายเมียเขาก็มือลอยเย็นวันหนึ่งก็พูดแปลกๆดุด่าลูกเสียงดังตาขวางเห็นแต่ตาขาวเคี่ยนตีลูกโดยลูกไม่ได้ทำอะไรผิดเขากลับมาพอดีก็ห้ามไว้ทันลูกร้องไห้กันกระจองงอแงเขาก็ถามเมียว่าตีลูกทำไมเมียก็ตวาดว่ามึงอีกคนนะระวังให้ดีเขาว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเมียแต่เป็นเสียงคล้ายๆผู้ชายเขานึกถึงว่าผีเข้าก็รีบให้ลูกไปอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าสงสัยเมียจะโดนผีเข้าเพื่อนก็รีบไปตามหมอผีมาให้หมอผีเข้าบ้านก็โดนคว้างด้วยแก้วน้ำหมอผีก็เลยต้องใช้ข้าวสารเสกซัดเขาให้เมียล้มทั้งยืนเลยแล้วเธอบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเหมือนกับนอนหลับฝันไปหมอผีก็เลยให้เอาได้สายสินคล้องคอเอาไว้เมียเขาก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวลูกไปโรงเรียนแล้วอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ต้องไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่แต่ว่าช่วงที่กลับบ้านมารอลูกกลับจากโรงเรียนก่อนที่รถรับส่งจะมาส่งลูกก็เกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าได้สายสินหลุดจากคอเธอได้ยังไงรู้อีกทีก็ตอนที่ลูกวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านว่าแม่เป็นอีกแล้วเพื่อนบ้านรีบไปดูก็เห็นตาขวางเหี้ยท่าทางดุร้ายบอกกับคนที่ไปดูว่ากูจะเอาอีนี่ไปอีนี่มันเมียกูเสร็จแล้วก็วิ่งไปชั้นบนออกมายืนที่ระเบียงจะกระโดดลงมาห้ามกันใหญ่แต่ก็ไม่ได้ผลเพื่อนก็รีบโทรให้นายสมนี่กลับบ้านเร็วๆเขาก็รีบขับรถมาถึงบ้านแต่เมื่อมาถึงก็เห็นแต่ร่างไร้วิญญาณของเมียกองอยู่บนพื้นซีเมนต์หน้าบ้านเลือดไหลทั้งปากทั้งจมูกเธอโดดลงมาหัวกระแทกพื้นคอหักตายตะลึงกันไปหมดมันรวดเร็วเหลือเกินพอเผาศพเมียแล้วเขาก็พาลูกๆไปหาพระที่นับถือท่านก็บอกว่าสองคนเนี่ยหมายถึงว่าเมียเขากับไอ้เจ้าหนุ่มชู้คนนั้นน่ะทำเวรทำกรรมมาด้วยกันถึงต้องเป็นไปอย่างนั้นใครจะไปห้ามไม่ได้เขาก็พยายามทำใจแล้วก็ปลอบลูกๆแล้วคิดว่าเรื่องไม่ดีไม่งามแล้วก็เรื่องน่ากลัวคงจะจบลงแค่นั้นนั่นก็เป็นเรื่องแปลก
6: ๆครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นให้ระลึกถึงเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมคือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านสร้างบารมีช่วยเหลือโปรดชาวโลกและภาวนาถึงท่านก่อนที่จะดื่มโอมมณีปัทเมหุมนะครับหรือว่าโอมมณีแปะแม่หงโอมมณีแปะแม่หงโอมมณีแปะแม่หงเนี่ยว่าไป19เที่ยวนะครับ19เที่ยวหรือเท่าอายุหรือเกินอายุสักหนึ่งนะครับที่จริงแล้วจุดประสงค์ก็คือว่าผมอยากให้จิตของท่านผู้ฟังนะครับเป็นกุศลอย่างหนึ่งนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ทำนะครับอ้างอิงเอาบุญกุศลที่เราเคยทำมานะครับถ้าให้ดีนี่เราอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราด้วยเจ้ากรรมในเวรไม่เตะตัดขาเรานะครับอุทิศให้กับเทวดาที่คอยช่วยเหลือเราด้วยนะครับเทวดาผู้เป็นใหญ่อันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับเราดูชีวิตของเราเนี่ยสมมติว่าเรามีเจ้าหนี้พูดตรงๆมีเจ้าหนี้นี่เดินผ่านหน้าบ้านทุกวันยืมเงินเข้ามาเป็นแสนดอกก็ไม่ส่งถ้าคนอื่นมายืมเงินเราเนี่ยเราก็แหมปวดใจเหมือนกันนะอยากจะบังหูสักทีนึง คือมันเป็นอย่างนั้นนะครับคือความรู้สึกของคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับดอกก็ไม่ส่งคุยก็ไม่คุยเวลามาเนี่ยเห็นเป็นเทวดาพอไปทวงนี่แหละเหมือนเขาบอกหยาบๆก็เหมือนหมาอย่างเงี้ยก็มีนะครับทีนี้เจ้าหนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารู้จักส่งดอกบ้างรอส่งต้นมันไม่หมดบางทีมันเป็นเราทำกรรมไว้เยอะนะครับทำกรรมไว้ไม่รู้กี่ชาติร้อยชาติพันชาติเราไม่รู้หรอกไปทำชั่วอะไรมาท่านผู้ฟังนะครับแต่ถ้าหากว่าส่งดอกเขามั่งส่งดอกเขามั่งทำบุญนิดๆหน่อยๆไม่ต้องเยอะหรอกครับนะวันละนิดวันละหน่อยอุทิศให้เขานะครับข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้านะครับผู้ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินเคยทำร้ายทำให้เขามีความทุกข์กินเลือดกินเนื้อเขาให้เขามีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้ว่าไปนะครับส่วนหนึ่งเจ้ากรรมในเวรนี่เขาก็จะไม่เตะตัดขาเราไม่คอยแกล้งเรานะครับไม่คอยทำให้เราลำบากใจไม่คอยทำให้เรามีความทุกข์อันนี้อย่างหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเหมือนเรามีชีวิตอยู่ในปกติเอามองโลกปัจจุบันก่อนนะไม่ต้องมองในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเขานับหน้าถือตา สามารถที่จะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้แต่เรานี่เมินไม่ไหวไม่สนใจพอเราตกทุกข์ได้ยากคนใหญ่คนโตนั้นเขาก็ไม่สนใจเราไอ้นี่ไปไม่ลามาไหว้ไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยทักปีใหม่ไม่เคยเห็นงานบุญไม่เคยมานะครับงานส่วนรวมก็ไม่มาอย่างนี้เขาก็เพิกเฉยกับเราแต่ถ้าหากเราไปลามาไหว้หวัดดีครับท่านหวัดดีครับพี่ดีครับท่านเอาของไปฝากเอาของไปไหว้นะครับให้ความเคารพนอบน้อมเขาตามสมควรถ้าเรามีเชษฐาปัจจายิโนคือเคารพกับผู้ใหญ่ในท่านผู้ฟังผู้ใหญ่เขาก็อย่างน้อยถ้ามีคนมารังแกเราเขาก็ยังป้องปรามให้ได้ถึงไม่ช่วยเหลือเราเขาก็ป้องปรามคุ้มครองพยานอันตรายให้กับเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขารักเรามากมีอะไรนิดๆหน่อยๆเขาพอช่วยได้คือผู้ใหญ่ช่วยมันก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราทำบุญทำกุศลเนี่ยเราก็ต้องอุทิศให้หนึ่งเจ้ากรรมนายเวรไม่ค่อยไม่ให้เขาเตะตัดขาเรานะอันที่สองก็คือเทวดาถ้าเรามีความเคารพต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดถ้ามีอันตรายต่างๆมาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็อย่างน้อยก็ป้องปรามอย่าไปทำมันนะมันเด็กฉันเห็นแก่หน้าฉันบ้างเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับเขาก็ป้องปรามเราได้เพราะบางอย่างนี่บารมีของเรามันไม่ถึงต้องอาศัยบารมีของเขาฉะนั้นทำบุญทำกุศลเนี่ยเราก็ต้องอุทิศให้กับหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรนะครับอันที่สองเทวดารักษาตัวเทวดารักษาบ้านเทวดารักษารถเทวดาที่ช่วยข้าพเจ้ามีความสุขเจริญรุ่งเรืองว่าไปท่านไหนช่วยก็องค์นั้นแหละองค์ไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้องค์ไหนที่ช่วยก็องค์นั้นแหละนะครับอย่างผมทำน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุน
12: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
13: 0894780889
12: บลูมิโน่ไลน์07
14: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
15: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
16: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
15: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
16: ข้าว89
15: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
17: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
18: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
19: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
15: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
17: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
18: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
19: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
15: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
17: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
18: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
17: กระสอบสีเขียว
19: ของมารวยทีวี
15: ใช่ดีจริงๆ
18: นะขอบคุณครับแม
20: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
21: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวด ปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงา

0: ี่สถานีวิทยุเจริญธรรม
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเนี่ย1ใน10มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่แล้วก็ควันบุหรี่มือ2นะครับบางทีเราไม่ได้เป็นคนสูบเองแต่คนในบ้านน่ะสูบหรือว่าคนใกล้ชิดเขาสูบเราก็ได้รับควันบุหรี่มือ2ได้เหมือนกันคนไทยที่มีอายุ30ถึง45ปีสูบบุหรี่นี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่ไม่สูบถึง4เท่าในบุหรี่นี่มันก็จะมีสารที่เป็นพิษท่านผู้ฟังมันจะมีทาแต่เจ้าทานี่จะจับอยู่ที่ปอดทำให้มันไอทำให้เราไอทำให้เกิดมะเร็งปอดโรคถุงลมโป่งพองมีไนโตรเจนออกไซด์เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายนะครับส่วนปลายมันจะมีเยื่อบุบางๆอยู่แล้วก็ทำให้ถุงลมนี่โป่งพองมีแอมโมเนียทำให้ระคายเคืองเนื้อเยื่อแสบตาแสบจมูกหลอดลมมีนิโคตินทำให้หลอดเลือดนี่ตีบตันหัวใจและชีพจรมันเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงแล้วก็มีไนโตรเจนไซยาไนด์ทำลายเยื่อผิวหลอดลมส่วนต้นทำให้ไอเรื้อรังมีเสมหะจำนวนมากคือมันไม่ดีทั้งนั้นถ้าคนในบ้านเราท่านใดที่สูบอยู่ก็ขอให้งดไม่งดก็ค่อยๆเบาลงวันละเล็กวันละน้อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองท่านผู้ฟังอ่ะลุ้นนะครับใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลดเถอะเพื่อคนที่เรารักท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ครับเป็นเรื่องของคนที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปท้าผีครับคุณประธานเล่าว่าพี่เขยแกมีอาชีพทำนาแล้วก็ทำให้เช่าเครื่องขยายเสียงด้วยเขาไปทำเครื่องไฟขยายเสียงก็ไปเจอเรื่องแปลกๆขณะที่ไปทำเครื่องไฟงานศพที่หมู่บ้านใกล้เคียงงานนั้นคนตายเป็นชายวัยกลางคนตั้งศพสวดที่บ้านสมัยก่อนเขาจะสวดศพที่บ้านกันเพิ่งจะมาในภายหลังเนี่ยที่มักจะตั้งศพสวดที่วัดมันคงจะเป็นเพราะว่าคนแต่ก่อนนี้ตายที่บ้านส่วนคนสมัยนี้ไปตายโรงพยาบาลเขาก็เลยไม่เอาศพเข้าบ้านก่อนที่จะตายเนี่ยผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยเข้าไปตัดไม้ในสวนในป่าใหญ่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสวนป่าส่วนกลางของชุมชนคนในหมู่บ้านไปตัดไม้ไปหาของป่าต่างๆจากป่านี้ได้แต่คนนี้ก็เข้าป่าไปยิงนกแสกกลางวันน่ะมันหลบนอนตามต้นไม้ก่อนจะออกจากบ้านไปแกก็บอกคนที่บ้านว่าอยากจะกินแกงนกจะออกไปหานกมาแกงแถมยังคุยอวดซะด้วยว่าจะต้องได้นกมาแน่ๆให้ตำน้ำพริกรอไว้ได้เลยได้แกงแน่แกไปคนเดียวเพราะว่าชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ไปเพื่อนมาพูดภายหลังบอกว่าใจไม่นึกอยากจะไปเลยไม่รู้เป็นอะไรและที่เขาพูดแล้วขนลุกเรียวก็คือเขาบอกว่าตอนที่ถูกชวนน่ะเขาได้ยินเสียงกระซิบเป็นเสียงเด็กผู้หญิงที่มองไม่เห็นตัวกระซิบห้ามบอกอย่าไปนะอย่าไปก็เลยทำให้เขาตอบว่าไม่ไปคนตายก็เลยเข้าป่าคนเดียวเขาเข้าไปแล้วก็กำลังหายิงนกแสกอยู่โดยเขาดูจากมูลที่มันถ่ายเอาไว้เขายิงได้ตัวหนึ่งแล้วด้วยปืนยาวเขาอยากจะได้สักสองสามตัวจะแกงกินให้สะใจพอได้ตัวที่สองก็อยากจะได้ตัวที่สามอีกอยู่ๆขณะที่มองหาตัวที่สามเขาได้ยินเสียงหัวเราะดังลั่นป่าเลยเขาเหลียวหน้าเหลียวหลังมองหาว่าใครมาหัวเราะมองแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่ใกล้ๆพอจะมองเห็นเลยเสียงหัวเราะนั้นมันหลายเสียงด้วยกันผสมผสานแต่จับเสียงได้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงทั้งผู้หญิงสาวทั้งยายแก่แล้วก็เสียงตาแก่ด้วยพร้อมกันนั้นก็มีเสียงเด็กผู้หญิงร่วมด้วยช่วยกันประสานเสียงทำให้ขนลุกด้วยความหวาดกลัวหมาตัวผู้สองตัวไอ้แดงไอ้ขวักไปกับเขาด้วยพวกมันได้ยินเสียงก็ตกใจตื่นกลัวแล้วจู่ๆพวกมันก็พากันวิ่งหนีหางจุกก้นเลยเขาก็ร้องเรียกตะโกนสั่งให้มันกลับมาพวกมันไม่ฟังเสียงเขาเลยพากันหนีหายไปหมดหมาวิ่งหนีหมดแล้วเหลือเขาคนเดียวกลัวจนขนลุกหนาวสะท้านไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยอยากจะได้นกแสกอีกสักตัวก็ ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วก็รีบเร่งออกจากป่าหิ้วนกมา2ตัวจ้ำอ้าวอ้าวออกมาแต่พยายามไม่วิ่งเพราะถ้าวิ่งแล้วจะทำให้เสียขวัญยิ่งวิ่งแล้วไปสะดุดอะไรล้มนี่จะยิ่งขวัญหนีดีฟอเจ็บป่วยหัวโกรนเอาง่ายๆเขาก็เลยพยายามตั้งสติให้มั่นเขากลับถึงบ้านมองหาหมา2ตัวของเขาเนี่ยมันกลับมาถึงบ้านก่อนแล้วเขาก็เล่าให้คนที่บ้านฟังแล้วก็ให้เมียเอานกไปทำเพื่อจะได้แกงกินตอนเย็นส่วนตัวเขาบอกเพลียมากขอนอนสักงีบนึงเขานอนแล้วก็เกิดหลับไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยค่ำนั่นแหละถึงได้รู้ว่าเขาจากไปแล้วค่ำนั้นก็เลยมีคนมาที่บ้านกันเต็มเลยมีป้าคนนึงก่อนจะเข้ามาในบ้านเกิดเห็นเขายืนอยู่หน้าบ้านเอาผ้าขาวคลุมหัวเห็นแต่หน้าแกตกใจส่งเสียงร้องดังมีคนวิ่งไปดูก็ยังเห็นเขายืนเอาผ้าขาวคลุมหัวอยู่ข้างต้นมะละกอต่อมามีอีกคนเห็นผียืนคลุมหัวด้วยผ้าขาวแต่เห็นหน้าด้วยเป็นหัวกะโหลกผียื่นออกมาเป็นมือโครงกระดูกกวักเรียกให้เข้าไปหาตาคนที่เห็นนั่นถึงก็ยืนเซ่อซ่าบ้าใบไปเลยตาคนโดนหลอกคุยมานานแล้วว่าไม่กลัวผีแกชื่ออะไรนี่ก็ลืมไปละเอาเป็นว่าแกเป็นคนที่คุยนักคุยหนาว่าไม่กลัวผีแต่แล้วแกก็มาโดนผีหลอกมีคนเห็นแกด้วยในตอนนั้นก็เอามาหัวเราะกันใหญ่แกเสียหน้ามากเลยที่ยืนเป็นไอ้เสื้อไอ้ซ่าหน้าซีดขาวอย่างนั้นด้วยความไม่พอใจแกก็ลั่นปากว่าเก่งจริงให้ไปเจอแกที่บ้านดิแล้วจะได้เห็นดีกันคืนนั้นขณะศพอยู่ที่บ้านเป็นคืนแรกยังหาเครื่องไฟขยายเสียงไม่ทันเขาก็จุดตะเกียงเจ้าพายุแสงสว่างแก้ขัดไปคืนนึงก่อนในสมัยที่เรื่องนี้เกิดเนี่ยมันนานมากแล้วยังไม่มีไฟฟ้าของหลวงเดินสายเข้ามาถึงหมู่บ้านกลางคืนชาวบ้านต้องใช้ตะเกียงกระป๋องกันทุกบ้านที่ร้านค้ามีน้ำมันก๊าซขายกันเป็นขวดขวดบ้างซื้อเป็นปี๊บมาจากตลาดพอดับตะเกียงเข้านอนก็มืดตื้อไปหมดน่ากลัวกว่าสมัยนี้ตั้งร้อยเท่าเด็กสมัยก่อนกลัวผีกันทุกคนเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยพบเจอพอมองไปทางไหนมันก็สว่างสวยไปหมดด้วยแสงไฟฟ้าบางบ้านเปิดทิ้งเอาไว้ตลอดคืนเพื่อเฝ้ารถยนต์ทรัพย์สมบัติที่หากันมาด้วยความเหนื่อยยากกลัวหัวขโมยมันจะดอดมาฉกไปเสียลุงคนที่ท้าผีให้ไปหลอกที่บ้านนะแกหัวเสียมากแกไม่ยอมนั่งฟังพระสวดศพเลยแถมด่าว่าคนตายเสียด้วยอุตส่าห์จะมาฟังพระสวดศพดันมาหลอกแกได้แบบนี้เลิกนับถือกันดีกว่าหันหลังเดินกลับบ้านอย่างโมโหโทโสตกดึกเขาว่าที่บ้านแกมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นแกเอาปืนลูกซองยาวออกมายิง3นัดยิงขึ้นฟ้าเพื่อขับไล่เสียงที่เกิดขึ้นเสียงที่ว่านั่นก็คือเสียงคนหัวเราะหลายเสียงด้วยกันมีทั้งเสียงเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายปนกันไปเดี๋ยวก็ดังมาจากหน้าบ้านเดี๋ยวก็มาจากหลังบ้านข้างบ้านสลับกันไปสลับกันมาลุงคนนั้นและคนในบ้านต่างก็เหลียวมองตามต้นเสียงขัดใจขึ้นมาแกก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้าหลังจากยิงไปทั้ง3นัดแล้วเงียบกริบไปทีนี้แกก็เลยตะโกนบอกอย่ามาเล่นกับกูนะกูไม่เล่นกับมึงนะถ้ามึงข้องใจลองให้กูเห็นตัวมึงหน่อยเด้กูจะซัดให้กระจุยฮะฉับพลันมีเสียงดังตุ๊บอะไรไม่รู้หนักๆหล่นที่หน้าบันไดลุงแกก็ไปดูขณะที่ลูกเมียพากันร้องห้ามว่าอย่าไปดูเดี๋ยวกลัวจะโดนคุณไสตอนนั้นมันมืดมองไม่เห็นเปิดประตูแล้วชะโงกมองก็มีแต่ความมืดแกก็เลยเอาไฟฉายไปส่องแกตกใจสะดุ้งเฮือกเลยมีร่างกองอยู่หน้าบันไดร่างนั้นคว่ำหน้าเป็นผู้ชายแกจำได้ว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วแกเปิดฉากสาดกระสุนใส่ทันทียิงออกไปแล้วสิ้นเสียงปืนร่างนั้นก็หายไปแกสะใจมากที่ได้ยิงผีแกบอกอย่ามาล้อเล่นกับกูนะกูไม่ใช่เพื่อนมึงอีกอึดใจต่อมาป่ากล้วยข้างบ้านแกก็เกิดเสียงขึ้นที่นั่นกล้วยที่ปลูกเอาไว้สั่นไหวแต่ไม่ใช่ลมพัดเป็นเหมือนเสียงโดนมือยักษ์จับเขย่าโยกส่องไฟฉายไปก็เห็นเป็นเหมือนกันทุกต้นแกยิงปืนเข้าใส่ต้นกล้วยอีกหลายนัดปากก็ตะโกนด่าหยาบๆคล้ายๆเสียงเขย่าต้นกล้วยถึงได้หยุดลงแต่แกไม่เป็นอันหลับอันนอนคอยจ้องว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าจะยิงมันอีกแต่มันไม่มาแล้วท้องฟ้าสว่างดีแกก็หาวนอนแต่หาวไม่ทันหุบปากก็เหลือบแปรไปเห็นต้นกล้วยในสวนนี่ใบเหี่ยวแห้งแกขวาดตามองไปยังต้นอื่นๆก็เห็นว่ามันเป็นแบบเดียวอะเหมือนจะยืนตายเหมือนกันไปหมดเหมือนกับโดนไฟลวกแกหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเอะอะโวยวายโกนด่าผีไม่ยั้งปาก ลูกเมียห้ามแกก็ไม่ฟังยิ่งด่าใหญ่แกไปที่บ้านงานศพที่เขากำลังทำบุญหน้าศพกันอยู่แกตรงเข้าไปชี้หน้าเมียคนตายให้ชดใช้เงินทองให้แกที่ผีผัวของนางทำให้ต้นกล้วยข้างบ้านแกตายเพื่อตัดปัญหายุ่งยากเมียคนตายก็รับปากเดี๋ยวจะใช้ให้ต้นกล้วยเหี่ยวเฉาอยู่3วันหลังจากเผาศพคนตายไปแล้วกล้วยก็ฟื้นคืนชีวิตใบสดเขียวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนก็เลยไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายกันเพราะว่ากล้วยไม่ได้เป็นอะไรแม้แต่ต้นเดียว
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจันทบุรีนะครับรสชาติอร่อยไม่หวานท่านผู้ฟังเป็นรสชาติเนื้อมังคุดคือก็มีดิบบ้างสุกมากบ้างสุกน้อยบ้างนะครับอาจจะเปรี้ยวบ้างในบางขวดก็อย่าไปตกใจเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่หวานไม่หวานมากบางอันก็หวานนิดๆถ้ามันสุกมากมันก็หวานมันก็เหมือนเนื้อมังคุดนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวลำพังสมุนไพร20กว่าตัวนี่ถ้าเราไปหาเองมากินก็หายากนะท่านผู้ฟังไม่ได้หาง่ายๆนะครับแต่นี้ก็เราเอามาจัดสรรให้ในราคาที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมที่กับร่างกายจะใช้ดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังดื่มดูท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าสิ่งที่งดงามมากมายจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ถอยออกมาจากความคิดในแง่ลบนะครับความคิดเชิงลบนี่มันสามารถเกิดจากอะไรก็ได้แต่โดยมากแล้วมักจะมาจากภายในใจของเราทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพยายามคิดในแง่บวกคิดดีๆเอ้ยอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นไรช่างมันอย่างนี้ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับเรามีพลังวิเศษเกิดขึ้นในใจนะครับมีพลังเกิดขึ้นในใจถ้าหากว่าเราสามารถรักษาพลังบวกความคิดทางบวกไว้จนเป็นอุปนิสัยไว้เนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตของเราก็จะพัฒนาไปทางบวกไปในทางที่ดีไปตลอดนะครับสิ่งงดงามก็จะเกิดขึ้นมากมายฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินคนที่จะกินคนที่จะดื่มคนที่จะใช้นี่ให้คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีเราต้องกิน

0: นึกถึงพ่อหมออาชีวกโกมารพัฒนะครับนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมผู้บำเพ็ญบารมีหรือว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นึกถึงพระองค์ท่านเพราะท่านสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยสรรพสัตว์ถ้าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับกินแล้วจะดีขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟัง
1: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: 2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบนึงที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
1: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
2: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างนี้ควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะแต่ภาคใต้เราไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
1: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่าง

0: ึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
1: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ช้าวันต่อมาลุงขี้โมโหคนนั้นตื่นขึ้นมาหน้าแถบซ้ายนี่เจ็บไปหมดเจ็บทั้งแถบเลยล้างหน้าแทบไม่ได้เอามือลูบพบว่าหน้าซีกนั้นบวมปูดเลยก็รีบไปส่องกระจกดูแต่เมียมาเห็นซะก่อนทักถามว่าไปโดนอะไรมานะแกบอกไม่รู้มันเจ็บแล้วก็บวมด้วยเมียก็ช่วยดูให้บอกว่ามันบวมมากแล้วก็แดงเป็นรอยนิ้วมือเหมือนกับโดนใครตบหน้ามาแรงๆหนักๆเลยแกนึกได้ทันทีว่าแกฝันแกเล่าให้เมียฟังแกฝันว่าแกโดนคนตายที่เพิ่งเผาไปนั่นนะตบหน้าฉาดใหญ่แกนึกได้อย่างนั้นก็เดือดดาลมากส่องกระจกดูหน้าตัวเองก็เห็นว่าใช่เลยทีเดียวหน้าแดงเป็นปื้นรอยนิ้วมือแล้วก็ฝ่ามือเต็มเต็มชัดๆสองสามวันผ่านไปหน้าก็ยังไม่หายบวมต่อมาก็ช้ำเลือดช้ำหนองแกก็ไปหาหมอผีหมอผีเป็นหมอดูด้วยก็บอกให้แกจุดธูปขอขมาวิญญาณคนตายที่แกไปลบหลู่เขาแกจะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะหน้าไม่ยอมหายก็เลยยอมเสียหน้าจุดธูปขอขมาต่อดวงวิญญาณคนตายที่แกท้าทายลบหลู่เขาแกอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านมากแต่มันก็ช่วยให้ใบหน้าของแกคืนสภาพเกือบเหมือนเดิมยกเว้นรอยนิ้วมือนี่มันไม่ยอมหายมันเปลี่ยนจากรอยปื้นสีแดงเป็นสีน้ำตาลไหม้ฝังติดอยู่บนใบหน้าให้คนเห็นกันจนแกไม่อยากออกจากบ้านไปไหนแกก็พูดเสมอๆที่บ้านว่าเจ็บแสบจริงๆแต่แกไม่กล้าพูดมากแกกลัวผีจะเล่นงานแกอีกแกเตือนลูกๆของแกว่าอย่าเป็นคนพูดอะไรพร่อยๆอย่างแกเดี๋ยวมันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนภายหลังแล้วมันแก้ยากแกว่าอย่างนั้นครับ
1: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังเคยไปเห็นเขาสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการนอนในโลงศพบ้างไหมครับพอได้ยินคำว่านอนในโลงนี่ฟังแล้วสยองขวัญแต่ว่าเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์เป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณโดยเชื่อกันว่าจะทำให้เคราะห์กรรมนั้นหมดไปอ้าวเอ๊ะแล้วหมดไปได้ยังไงง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอสิ่งที่ทำควบคู่กับการนอนในโลงก็คือการบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายคำว่าบังสุกุลเนี่ยนะครับมาจากคำภาษาบาลีว่าปังสุแปลว่าฝุ่นคำว่ากุลหรือว่ากุละเนี่ยแปลว่าเปื้อนคลุกมาสมาทคำทั้งสองเข้าด้วยกันก็เป็นปังสุกุละแปลว่าผ้าที่เปื้อนฝุ่นพอมาเป็นคำไทยก็เปลี่ยนปอปลาเป็นบอใบไม้ตามฟอร์มจะต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ปรับเสียงเป็นรูปแบบภาษาไทยที่มีตัวสะกดเป็นบังสุกุลเพราะฉะนั้นคำว่าบังสุกุลเนี่ยต้องเขียนคำว่าบังสุกุลเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะเขียนเป็นอย่างอื่นได้เพราะถ้าหากว่าเขียนเป็นบังสกุลนี่ถือว่าเป็นคำที่เขียนผิดเพราะว่าสกุลนี่หมายถึงตระกูลวงสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระภิกษุรับผ้านุ่งห่มจากคฤหัสถ์ได้แต่ว่าให้ไปเก็บเอามาเองไปหามาเองพระภิกษุต้องไปเก็บผ้าบังสกุลหรือว่าผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามตลาดที่เขาไม่เอาแล้วก็พระคิริวแหละหรือว่าผ้าห่อศพที่ไม่มีใครปรารถนาเพราะมันสกปรกมันน่าเกลียดเอามาซักมาล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บไว้เพื่อนำมาตัดเย็บเป็นผ้านุ่งหรือว่าอันตรวาสกทำผ้าสบงผ้าห่มผ้าจีวรต่อมาจึงมีพระบรมพุทธานุญาตให้รับผ้าจากคฤหัสถ์ได้เพื่อเจริญศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสแล้วก็บรรเทาความยากลำบากของพระภิกษุสงฆ์ในการแสวงหาผ้าอีกทางหนึ่งด้วยทีนี้การประกอบพิธีบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายเนี่ยเป็นความเชื่อที่มีมานานอันสืบทอดมาจากพิธีสะเดาะเคราะห์แต่ว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่าคือให้ผู้ที่ต้องการทำพิธีต้องลงไปนอนในโลงศพส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลงศพใหม่นะครับยังไม่เคยมีใครตายอยู่ในนั้นหรอกแต่ว่าตัวเองนะเป็นการสมมุติว่าตัวเองตายไปแล้วขั้นตอนนี้ที่ลงไปนอนนี่เขาเรียกว่าบังสุกุลตายส่วนบังสุกุลเป็นนี่ก็จะทำเป็นแบบเดียวกันแต่ต้องเปลี่ยนทิศของการนอนคือหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกส่วนใหญ่ก็จะให้บังสุกุลตายก่อนบางที่นี่เขาจะลงไปนอนในนั้นแล้วก็ทีแรกหันหัวไปทางตะวันตกก่อนแล้วต่อมา พระท่านก็จะสวดพอสวดเสร็จก็ช่วยกันยกลงหามหามลงขยับเปลี่ยนทิศมาเป็นเอาหัวไปทางตะวันออกจากนั้นก็จะให้ผู้ที่นอนอยู่ในโรงเนี่ยลุกขึ้นมานั่งรับศีลนะเป็นการรับศีลเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความหมายถึงว่าตะกี้เนี่ยตายไปแล้วแต่ตอนเนี้ยฟื้นขึ้นมาแล้วมีชีวิตใหม่ขึ้นมาที่มีชีวิตใหม่คุณค่าของสิ่งนี้ถามว่าทำอย่างเนี้ยได้ผลไหมถ้าทำจริงๆตามที่พระท่านกำหนดเนี่ยได้ผลครับได้ผลก็เพราะว่าก่อนที่จะลุกขึ้นมาจากโรงเนี่ยเขาจะให้รับศีลศีล5เพราะปกติธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีทุกข์มีโทษอะไรต่างๆนี่ก็เกิดจากการผิดศีลเป็นสำคัญบางคนตัวเองไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าศีลคืออะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อพระท่านให้รับศีลต่อไปนี้เมื่อเธอเกิดใหม่แล้วนะเธอจะเป็นผู้มีศีลต้องทำตามนี้นะถ้าหากว่าเขาทำตามนี้ได้เขาคือผู้เกิดใหม่โดยแท้จริงนะครับก็แต่ก่อนนี้มันทำแต่ความเลวความชั่วสารพัดชนิดไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนไปแก้ได้แต่ว่าในขณะที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์นอนในโรงแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังแล้วรับศีลแล้วทำไปตามนั้นนะทำตามที่พระท่านบอกได้เนี่ยถือว่านี่คือชีวิตใหม่เป็นการเกิดใหม่ได้โดยแท้จริงนะครับอันนี้เป็นเหตุเป็นผลของการนอนในโรงเพื่อสะเดาะเคราะห์และเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับ
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชท่านก็เล่าไว้ได้สนุกสนานผมนี่เป็นเด็กไม่ได้เชื่อนะครับไม่ได้เชื่อเลยนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเด็กน้อยเด็กบ้านนอกหาปูหาปลาอุ้ยคือแม่นี่ลำบากเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเขาพาไปทางอีสานนะครับก็เรียกไปหากุ้งหาปลานะครับไปทำปลาทำปลาจ่อมขายก็ทำไปนะครับถือว่าเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองแต่นั่นคือเรายังไม่รู้เดียงสาบวชเนรมาแล้วก็ยังไม่รู้ท่านผู้ฟังนะเอายางไปดีดมดแปะเป็นเนรบวชปีแรกๆดีดมดเอาไฟไปลนมดบ้างเอาน้ำมันไปใส่มดบ้างโอ้จะบอกว่าดื้อมากนะแต่ทีนี้พอได้อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลพออ่านไปคิดไปมันปฏิเสธไม่ได้มันหนีไม่ได้กรรมมันมีอยู่นะครับก็เลยค่อยๆละค่อยๆหยุดนะครับเลิกทำชั่วไปนะครับชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นคือไม่ทำดีกว่าท่านผู้ฟังถ้าเลือกได้เราก็เลือกเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะงดฆ่าได้เราก็งดอายุมากแล้วนะครับทุกวันนี้อาหารสำเร็จรูปมันมีอยู่ในก็เหล็กในร้านอาหารก็มีเยอะในตลาดก็มีเยอะเขาฆ่าไปแล้วเขาทำกับข้าวไปแล้วเราไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับเราก็กินตามที่มีอยู่ตามที่ได้มันก็พออยู่ได้ร่างกายมนุษย์ก็ไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากมายซื้อกินเอานะครับมีน้อยซื้อกินน้อยมีมากซื้อกินมากน้ำมังคุดของเราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับอาหารการกินทุกอย่างล้วนมีประโยชน์โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีอยู่น้ำมังคุดเนี่ย20กว่าตัวท่านผู้ฟัง20กว่าตัวถ้าเราไปสอบไปสแสวงหาเองอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่ใช้ทุนเยอะไม่ต้องไปเหนื่อยหามาให้แล้วเอามารวมกันแล้วจัดไว้ในเขาเรียกว่าปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปคือถ้ามันมากเกินเนี่ยมันไม่ดีท่านผู้ฟังคนที่กินสมุนไพรมากเกินเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเขาเรียกว่ากินแบบยกเข่งต้มกินหรือว่าบดกินเนี่ยคือได้ของดีมาด้วยของไม่ดีมันก็ปนมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสกัดหรือว่านำเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเข้ามาเนี่ยร่างกายมันใช้หมดมันไม่ได้เป็นอันตรายกับไตนะครับตับเราก็ไม่มีปัญหาไตก็ไม่มีปัญหาถ้ากินแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วทานได้นะครับคนที่เป็นโรคอะไรก็ทานได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ทานได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวรับรองนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญต้องกินยาหมอด้วยไปโรงพยาบาลหมอให้กินยาอะไรเราก็ต้องกินอย่าประมาทนะครับชีวิตของเราดูแลเอาไว้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมระดับ3ท่านผู้ฟังเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาจังหวัดสกลนครยามที่ยามน้องคนที่กินน้ำมงคลทิพย์มงคลตองหาตราพนาลินนะครับอยู่กับคุณแม่ท่านหนึ่งแม่สวัสดีครับ
4: แม่กัลยาโกแก้ว
3: แม่กัลยาก่อแก้ว
4: ก่อแก้วก่อแก้ว
3: แม่กัลยาจะอยู่จักปีแล้ว
4: 76 77อย่างนี่ล่ะ
3: 76 77อย่างจะอยู่บ้านหยังบ้านเลขที่หยัง
4: บ้านเลขที่23
3: หมู
4: ่หมู่14
3: บ้านอีหยัง
4: อันบ้านธาตุตำบลธาตุ
3: บ้านธาตุตำบลธาตุอำเภออ
4: ำเภอวานอน
3: วานอนจังหวัดสกลนคร
4: จังหวัดสกลนคร
3: เอาถามแม่กัลยาบ่ว่ามันคำแล้วบ่ฮอดก็เกือบทุ่มนึงถามตรงๆว่าเป็นยังเกี่ยวจังมากินน้ำมังคุดมันเป็นดีอย่างแต่ก่อน
4: เป็นความดัน
3: ความดัน
4: เขาเจ้าว่าอันมอว่าไตสิลำดับ3
3: ไตเสริมลำดับ3
4: บัดนี้ก็เลยมากินน้ำมังคุดหลดไตมา
3: เดี๋ยวให้ผมย้อนก่อนไตเสริมลำดับ3นี่ไปหาหมอหมอโรงพยาบาลใดวะ
4: ไปเอายาความดันหนาอยู่อนามัยบันเต
3: บัดนี้เขาคือฮู้ว่าไตเสริมลำดับ3
4: บัดนี้เขาเจ้าตรวจบัดนี้ก็เลยไปตรวจเลือดกับอันตรวจเหงียวผลออกมาว่ามาระดับหนึ่งไปกินอะไรมาสั่นโอ้กินยาหมอก็เลยบอกให้เพื่อนฟัง
3: หมอย้อนก่อนผมย้อนย้อนน้อยนึงเจ้าก็โหวัดไตเจ้าเสื่อมอันดับ3
4: อันหมอเว้า
3: หมอหมอโรงพยาบาลหยัง
4: โรงพยาบาลวานอน
3: โรงพยาบาลวานอนเขาบอกว่าเตือนมันเสื่อมอันดับ3
4: วางสั่นละ
3: อ๋อบัดนี้ตนยัง
4: เว้าแต่ปีกายนี
3: ่บ่แต่ปีกายนี่
4: แต่เป็นความดันตั้ง447
3: ความดันเจ้าสูงก่อนสิกินหามื้อ10มื้อนี่ความดันเจ้าสูงเท่าไหร่
4: 160
3: ก่อนกินได้
4: 150
3: 150 160
4: เดี๋ยวนี้มา130 20
3: อ๋อจะกินไปจักขวดแล้ว
4: ปกติ6ขวดแล้ว
3: 6ขวดไปซื้อใส่มากิน
4: ซึ่งอันนี้ล่ะน้ําอัน
3: สถานีวิทยุตาลเดียวนี่บ
4: ่นี่ล่ะเพิ่นเอาไปส่งให
3: ้อ๋อเพิ่นเอาไปส่งให
4: ้โทรเอาเพิ่นก็ไปส่งให้
3: เพิ่นก็ไปส่งให้ครับวันนี้อันยังอันใดมันดีแน่กินมา6ขวด
4: ก็อันดีขึ้นบ่เมื่อยบ่หยังหั่นนะกินข้าวก็แซ่บ
3: กินข้าวแซ่บ
4: บัดนี้ร่างกายก็สมบูรณ์หั่นนะปกติ
3: เบิ่งแล้วเจ้าของสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น
4: แข็งแรงข
3: ึ้
4: น
3: ดีบ่ดีบ่ถามอีหลี
4: ดีดียังกินไปเรื่อยๆนะ ซื้อน้ำเพิ่นสั่งเพิ่นเรื่อย
3: สั่งเพิ่นเรื่อย
4: ม
3: าดิ
4: ได้เงินเบี้ยยังซีบออกก็สั่งเพิ่นเพิ่นก็เอาไปใช้หดเฮือน
3: ดีดีโอ้ดีใจน้ำน้ำแม่กัลยาเนาะ
4: จ้า
3: อายุเท่าไหร่ก็74เนาะ
4: 76
3: 76ปีเออแข็งแรงขึ้นลูกหลานก็บ่ห้ามตัว
4: บ่ลูกว่าซื้อกินโลกครับมันถือว่าซะลูกสาว
3: ซื้อกินรถ
4: เขา
3: ซอยออกเงินบ่ล่ะ
4: เขาซอยออกอยู
3: ่ว่าจะเอาแต่เบียร์ยังชีพอย่างเดียว
4: ก็ซอยอยู่ลูกก็คันว่าอยากเขาก็ให้อยู่นะว่าคันเจ้าคันมันดีขึ้นก็กินซื้อกินโลดเขาว่าก
3: ินมา6ขวดแล้วเนาะ
4: 6ขวดแล้ว
3: ครับส่วนมากผู้เฒ่าเขาสิเป็นหลายเป็นครอบดันหลายนะครับแล้วปวดแข้งปวดขานี่บ่
4: ก็บ่ปวดได้ธรรมดาอยู
3: ่แต่ก่อนกินก็บ่ปวด
4: ก็บ่ปวดปาน ใดนะเจ็บเอว
3: สุขภาพดีเจ็บเอวเป็นไตจักหน่อยระยะ3
4: นี่ดิไออันเอวบ่เจ็บดิ
3: เออ
4: ถ้ากินยานี
3: ่เอวบ่เจ็บแล้วบ่เจ็บยาน้ำมังคุดน
4: ี่เออน้ำมังคุด
3: จบไปตรวจไตไปตรวจไสเขาว่าระดับ1ไตเรือนระดับ1
4: อันเขาเจ้าตรวจเลือดตรวจเหงียวผลออกมาอ
3: ันบ้านวานอน
4: หมอวานอนออกมา
3: อ๋อ
4: มาบานอนเต้น่ะอนามัยหั่นน่ะ
3: อ๋อหมอเขามาตรวจ
4: บัดนี
3: ้ตรวจเทแรกแต่ปีกายนี่ว่าดับ3
4: ปีกายนี
3: ่ว่าไตอยู่อันดับ3
4: อันดับ3แล้วเด้อว่าซั่น
3: ได้กินน้ำมังคุดไป6ขวดก็ไปตรวจอีก
4: ไปตรวจนี่นะวางเดือนหลังนี
3: ่บัดไอ้ยังนนแต
4: ่นนแต่นี
3: ่เขาก็บอกว่าเหลืออันดับ1
4: นี่นะเดือนหลังวางเดือนนี้เดือนเมษายนนี่นะ
3: เมษายนอันนี้วันที่3วันที่4พฤษภา
4: หันเร็วว
3: างบ่จักมื้อมานี่
4: บัดนี้เขาว่ายายไปกินอะไรมากินน้ำก็เลยเว้าว่ากินยาหมอนี่ล่ะก็เลยว่า
3: บ่ได้ว่ากินน้ำมังคุด
4: บ่เลี้ยวยอดหมอบ่ให้กิน
3: อย่าเพิ่นให้บ่ให้กิน
4: เพิ่นบ่ให้กินหยังเด้ไม่ต้องกินอะไรหัวหมอว่า
3: อ๋อดีใจบ่ถามอีหลี
4: ดีใจ
3: ดีใจสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะ
4: แข็งแรงขึ้นก็ไปวัดได้สบาย
3: เจ้าสิกินไปเรื่อยๆบ
4: ่กินไปเรื่อย
3: ๆเออๆดีๆ
4: ๆสั่งเอาเทื่อละ3ขวดนะ
3: กินไปเรื่อยๆคั่นเฮาดีขึ้นแล้วกินทีละหน่อยก็ได้เด้อทีละเครื่องแก้วกินเฉพาะตอนเช้าก็ได้เช้าละแก้วก็ได้คั่นเฮามีกําลังซื้อมันดีต่อเจ้าเอง
4: ดีๆ
3: ดีต่อเจ้าดีต่อลูกดีต่อหลานเฮาก็บ่ได้มาหยังนําเฮา
4: ดีอยู่ดีขึ้นหลายเติบอยู
3: ่เออเอาจังได๋ก็ดีใจนําเด้อแม่กัลยาเนาะครับผมขอบคุณหลายๆที่ได้มาเว้ามาแชร์สาธุคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
4: สาธุสาธุเป็นจังบุญเด้อดีใจ
5: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
1: ศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จท่านผู้ฟังหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์ยอดเนี่ยเอาเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าเนี่ยเอามาจากไหนนะครับเรื่องที่เล่าเนี่ยอาจารย์ยอดเอามาจากไหนมีแหล่งที่มาหลายที่ครับอย่างเช่นสำนักทรงเนี่ยก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อาจารย์ยอดได้รับเรื่องราวข่าวสารเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างเช่นที่สำนักทรงของคุณประเทืองสุยสว่างสุภาพสตรีวัยกลางคนที่ทำหน้าที่สื่อกลางระหว่างเพื่อนมนุษย์กับโลกวิญญาณในการคลี่คลายบรรเทาทุกข์ต่างๆเมื่อปลายปี2510นี่นางทองใบนามสกุลอะไรไม่รู้เป็นแม่ค้าตลาดเทศบาลเมืองนครสวรรค์ได้นำเอานายแทนนามสกุลจิตตะอายุ45ปีมีอาชีพเป็นพ่อค้าปลามาพบกับคุณประเทืองร่างทรงเนี่ยเพื่อให้ช่วยตรวจดูอาการผิดปกติของนายแทนที่มีลักษณะตาขวางทั้งวันทั้งคืนพูดจาน้ำเสียงเป็นผู้หญิงคล้ายๆกับมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เมื่อคุณประเทืองรับทราบความประสงค์ของนางทองใบแล้วก็สำรวมจิตเป็นสมาธิตรวจทางในพิจารณาดูถึงสาเหตุของลักษณะอาการที่ว่านี่ก็พบว่าในตัวของนายแทนเนี่ยมีดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งสิงสู่อยู่สักครู่หนึ่งนายแทนก็เริ่มมีสติรู้สึกตัวคุณประเทืองก็สอบถามไม่ทราบว่านายแทนเนี่ยเคยไปทำมาหากินทางภาคเหนือบ้างหรือเปล่าฮะเคยครับผมเคยไปค้าปลาที่จังหวัดลำปางครับนายแทนเคยรู้จักกับผู้หญิงชื่อนางทองย้อยไหมเคยครับนางทองย้อยเนี่ยเคยเป็นภรรยาผมอยากจะให้นายแทนช่วยเล่ารายละเอียดเรื่องนางทองย้อยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือในระยะที่ผมไปขายปลาใหม่ๆที่จังหวัดลำปางก็ได้ไปรู้จักสนิทสนมกับนางทองย้อยแล้วต่อมาก็เกิดเป็นความรักก็ขั้นได้เสียกันก็ที่บ้านของเขาแหละครับนายแทนรู้ไหมว่านางทองย้อยน่ะเลี้ยงผีกะผีกะนี่ก็คือผีปอบนะครับนายแทนแกก็หยุดคิดสักครู่หนึ่งผมไม่ทราบอะครับแต่เห็นที่ต้นเสามีหิ้งบูชาแล้วตั้งหม้อดินอยู่ใบหนึ่งนั่นแหละเป็นหม้อที่อาศัยเลี้ยงผีกะของนางทองย้อยก็นั่นสิครับผมยังแปลกใจอยู่เหมือนกันวันที่ผมได้กับนางทองย้อยใหม่ๆผมกำลังนอนหลับอย่างสบายอยู่กับนางทองย้อยผมก็ได้ยินเสียงคล้ายๆคนกระโดดผมสะดุ้งตกใจกลัวตัวสั่นเลยแต่ว่าทองย้อยเขานิ่งเฉยซะไม่มีอาการตกใจอะไรเลยแถม
0: ยังบอกผมด้วยซ้ำบอกว่าไม่ต้องกลัวที่นี่เป็นอย่างนี้เองว่าอย่างนั้นแล้วต่อมาผมจะเดินทางกลับบ้านผมเองที่นครสวรรค์ผมก็บอกกับนางทองย้อยบอกว่าผมจะกลับบ้านสักพักหนึ่งทองย้อยเขาก็ถามว่าพี่จะกลับมาหาเขาอีกเมื่อไหร่ผมก็บอกไปตรงๆว่ายังไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วอย่าลืมนะต้องกลับมาหาเร็วๆด้วยผมก็ยังยืนยันบอกว่าเอาแน่นอนยังไม่ได้หรอกผมก็พยายามบ่ายเบี่ยงเขาก็พูดบอกว่าระวังให้ดีก็แล้วกันถ้าหากว่าลืมเขาเมื่อไหร่คงจะได้เห็นดีกันผมก็คิดว่าเขาขู่แล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นผมก็เดินทางกลับมานครสวรรค์และนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้ไปหานางทองย้อยอีกเลยในแทนเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้คุณประเทืองฟังคุณประเทืองก็ถามอีกแล้วตัวในแทนนี่จากนางทองย้อยมานานเท่าไหร่แล้วโอ้นานมากแล้วครับจำไม่ได้แล้วในแทนรู้ไหมว่าวิญญาณจำพวกเนี้ยถ้าเข้าสิงคนเนี่ยนะเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่มักจะใช้ชื่อของคนเลี้ยงทีนี้คนเลี้ยงเนี่ยชื่อทองย้อยวิญญาณเข้าสิงร่างกายในแทนนี้ก็ใช้ชื่อทองย้อยไปด้วยเอาละฉันจะช่วยขับวิญญาณที่นางทองย้อยเลี้ยงให้คุณประเทืองพูดกันในแทนเสร็จก็ทำพิธีขับไล่วิญญาณนางทองย้อยโดยใช้ฝ่ามือแตะไปที่บริเวณหน้าอกนายแทนแล้วก็ตั้งจิตเป็นสมาธิถ่ายทอดพลังงานมงคลขจัดสิ่งชั่วร้ายที่แอบแฝงในร่างของนายแทนเมื่อวิญญาณออกจากร่างนายแทนแล้วนายแทนก็อำลาคุณประเทืองพร้อมกับเดินทางกลับบ้านไปต่อมาประมาณเดือนหนึ่งลูกสาวนายแทนก็วิ่งหน้าตาตื่นมาตามคุณประเทืองถึงบ้านที่สำนักสงฆ์นครสวรรค์ลูกสาวนายแทนก็บอกว่าไม่รู้พ่อเป็นอะไรอ่ะจับเขียดเป็นๆมากินสดๆเลยหน้าตาพ่อดุดันตาขวางดูโอ้น่ากลัวจังเลยให้หนูไปซื้อปลาสดเนื้อหมูสดที่ตลาดเสร็จแล้วพ่อก็เอามากินดิบๆไม่ยอมต้มหรือย่างให้สุกซะก่อนนะกินก็ไปอย่างนั้นน่ะคุณประเทืองฟังอย่างนั้นก็บอกให้นำตัวนายแทนมาที่สำนักสงฆ์ต่อมาเวลา4โมงเย็นวันนั้นลูกสาวนายแทนก็รีบร้อนมาแจ้งคุณประเทืองอีกว่าญาติพี่น้องช่วยกันจับพ่อจับกันตั้งหลายคนพ่อไม่ยอมให้จับหนูบอกว่าจะพามาที่นี่พ่อก็ยิ่งขัดขืนเอตโรเป็นการใหญ่พร้อมกับพูดบอกว่าข้าไม่ไปเอาอะไรมาฉุดข้าก็ไม่ไปว่าอย่างนั้นคุณประเทืองกับสามีก็เลยตัดสินใจไปดูอาการของนายแทนที่บ้านพักทันทีคุณประเทืองและสามีมาถึงนายแทนเหลือบมาเห็นเข้าก็คว้าเอาผ้าขาวม้ามาห่มคลุมแสดงอาการหวาดกลัวจนตัวสั่นไม่กล้ามองหน้าคุณประเทืองคุณประเทืองก็เดินตรงเข้าไปเปิดผ้าห่มออกเสร็จแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นเถอะมาลุกขึ้นนายแทนซึ่งขณะนั้นวิญญาณนางผีกะตนหนึ่งกำลังสิงอยู่ในร่างไม่ยอมมองหน้าใครเลยคุณประเทืองก็บอกว่าไปเถอะไปบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยอย่าช้าพอคุณประเทืองพูดจบวิญญาณนางผีกะที่สิงร่างกายนายแทนก็เดินตามคุณประเทืองและคุณสุวิสามีมาแต่โดยดีในระหว่างทางเดินมาได้ครึ่งทางคุณสุวิสามีคุณประเทืองก็พูดลอยๆขึ้นมาบอกว่าจะมารบกวนเขาอยู่ทำไมเราต้องการอะไรก็ควรจะบอกแล้วทางพวกเราจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอคุณสุยพูดจบวิญญาณผีกะที่สิงอยู่ในร่างนายแทนก็โต้ออกมาทันทีบอกข้าไม่ใช่ผีรับส่วนบุญข้าเป็นผีกินคนน้ำเสียงที่พูดออกมานั้นกร้าวแข็งในตาขวางจ้องมองคุณสุยเหมือนกับโกรธแค้นมาเป็นแรมปีเสร็จแล้วคุณประเทืองก็พูดสวนขึ้นบอกว่าเอาละเอาละจะเป็นผีอะไรก็แล้วแต่ให้ไปถึงบ้านฉันเดี๋ยวก็รู้เองแหละต่อจากนั้นสองคนหนึ่งผีต่างก็เดินไปที่สำนักทรงโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกพอไปถึงสำนักทรงแล้วคุณประเทืองก็ถามผีกะที่สิงนายแทนบอกว่าเท่าที่ได้เข้ามาอยู่ในร่างของนายแทนนี่นะเพื่อต้องการอะไรไหนบอกมาสิวิญญาณผีกะก็ตอบบอกว่าสมัยหนึ่งนายแทนคนนี้ไปขายปลาอยู่ที่จังหวัดลำปางพอดีไปเจอนางทองย้อยที่ชอบเลี้ยงผีกะหลงรักชอบพอได้เสียกันพอนายแทนย้ายจากลำปางมาอยู่นครสวรรค์นายแทนก็ไม่กลับไปหาอีกเลยข้าเป็นผีกะที่สิงอยู่ในร่างนางทองย้อยมาก่อนข้ารักนายแทนข้าจะเอาไปเป็นผัวให้จงได้ แล้วคนกับผีจะอยู่กินกันฉันผัวเมียได้ยังไงเป็นได้ทำไมจะเป็นไม่ได้เพราะว่าผู้ที่เลี้ยงผีกะก็คือนางทองย้อยซึ่งเป็นคนตัวข้าก็เหมือนกับวิญญาณที่ติดตามตัวนางทองย้อยเหมือนกันข้าติดตามนายแทนก็เพราะข้ารักนายแทนถ้านายแทนไม่ยอมเป็นสามีข้าจะกินตับไตไส้พุงในตัวนายแทนจนกว่านายแทนจะขาดใจตายอ่ะแหละคุณสุยก็บอกว่ามันจะไม่แรงไปหน่อยเหรอข้ารักของข้าอย่ามายุ่งดีกว่ารักอะไรกันถึงขั้นจะเอาชีวิตกันให้ตายแบบนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันหรือยังไงเสร็จแล้วคุณประเทืองก็บอกว่าเรานะไม่อยากจะยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกแต่ว่าเจ้าเป็นวิญญาณผีกะที่ชอบสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นข้าต้องการตัวนายแทนอย่ามายุ่งกับข้านะไม่งั้นข้าจะไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นอ่ะเอาละสิครับมาเจอผีดื้อเขาแล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงกันดีเดี๋ยวสักครู่ครับ
3: ท่านผู้ฟังที่รักครับคนเรานี่ถ้ารู้จักหาก็ต้องรู้จักใช้หาเงินมาเหนื่อยก็ต้องใช้ให้เป็นท่านผู้ฟังก็คงเข้าใจคำนี้เหมือนกับที่ผมเข้าใจถ้าเราไม่รู้จักหาทรัพย์ก็ถือว่าเรานั้นไม่มีความสามารถหรือหาทรัพย์แล้วหามาได้แล้วใช้ไม่เป็นก็คงไม่แตกต่างกันครับท่านผู้ฟังนะครับไม่มีกินหรือกินแล้วไม่ถ่ายหรือถ่ายแล้วไม่มีกินมันก็ตายเหมือนกันนะครับการให้หรือว่าการมีน้ำใจการเสียสละนี่ดูเผินๆนี่มันเหมือนจะเป็นการเสียเปรียบเพราะให้ไปหมดนะครับให้ไปหมดแล้วมันก็หมดไปแต่ถ้าเรามองให้ซึ้งจะเห็นว่าได้เปรียบมากเหมือนเราลงทุนลงแรงบำรุงต้นไม้ตอนสุดท้ายเราก็ได้รับผลจากต้นไม้นั่นเองฉะนั้นนักปราชญ์จึงสอนไว้ว่าคนโง่ไม่บริจาคเพราะกลัวจนแต่เพราะกลัวจนคนฉลาดจึงบริจาคฟังดูงงๆการบริจาคนี่มันมีผลน่าอัศจรรย์ครับท่านผู้ฟังที่รักครับสร้างเสน่ห์ก็ได้สร้างความสามัคคีก็ได้อานิสงส์ทางบุญทางกุศลก็มีท่านบอกว่าวิธีสร้างเสน่ห์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับการเสียสละไม่มีอะไรดีเท่ากับการให้มีคำพูดที่เขาพูดไว้ว่าความรักมาเพราะน้ำใจมีความรักหนีเพราะน้ำใจหมดความรักลดเพราะน้ำใจแห้งฉะนั้นถ้าใครอยากได้ความรักนะครับท่านบอกว่าให้สร้างน้ำใจนะเหมือนเรารักจะปลูกต้นไม้งามๆสักต้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องหมั่นรดน้ำถ้าไม่มีน้ำจะรดก็ป่วยการนะครับปลูกต้นไม้ก็เสียเวลาเสียประโยชน์น้ำที่จะรดกับเพื่อนกับคนที่เรารักก็คือน้ำใจนั่นเองการให้ทานหรือว่าการมีน้ำใจนี่เป็นเครื่องป้องกันเราจากศัตรูท่านผู้ฟังครับอาศัยการเสียสละก็เหมือนอาศัยสัตว์เกราะนะครับเหมือนเกราะการเสียสละนี่เขาบอกว่าเหมือนเกราะป้องกันศัตราวุธเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะมีบ้านรั้วรอบขอบชิดนะครับใส่เสื้อผ้าป้องกันภัยอะไรต่างๆนะมีจ้างยามมีคนมาคอยเฝ้าคอยดูแลสี่มุมมีกล้องวงจรปิดนะครับก็สู้มีเพื่อนบ้านที่มีน้ำใจต่อกันไม่ได้ในหนังสือนะครับที่ท่านเขียนเอาไว้ถึงประเทศลังกาสมัยก่อนนะครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งตำราทางพุทธศาสนานะครับท่านเขียนเอาไว้ท่านผู้ฟังชื่อว่าวัดอภัยคีรีวิหารประเทศลังกาคือตามเรื่องเล่าว่านะมีโจรกลุ่มหนึ่งวางแผนจะปล้นวัดนะจะเข้าปล้นวัดแล้วก็นั่งประชุมกันก่อนข้างๆวัดนั่นนะรอเลิกจะเข้าปล้นทีนี้มีพระรูปหนึ่งนี่ไปแอบได้ยินเข้าก็เลยรีบมาบอกพระติสสะเถระเจ้าผู้เป็นเจ้าอาวาสพอท่านทราบท่านก็วางอุบายใช้วิธีใจดีสู้โจรหุงหาอาหารจัดกับข้าวอย่างดีเลิศรสไปเลี้ยงพวกโจรคือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอ้กินข้าวโยกไปยังไงมายังไงเอาอาหารมาให้กินนะครับผลก็คือวัดนั้นปลอดภัยไม่ถูกปล้นเพราะอาหารเหล่านั้นออกฤทธิ์เข้าไปดลใจดลจิตพวกโจรให้ใจอ่อนครับก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าของที่มาด้วยน้ำใจเนี่ยมันมีฤทธิ์มีความคงทนมากกว่า
6: ของที่ได้มาจากการซื้อมาซื้อแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าของเป็นของที่ขอให้มาด้วยน้ำใจท่านผู้ฟังรู้สึกว่ามันจะมีค่ามากน้ำแก้วเดียวรู้สึกมันโอ้รสชาติชุ่มชื่นจริงๆนะครับเพราะเราไม่ได้ดื่มน้ำอย่างเดียวแต่เราดื่มเอาน้ำใจของเขาเข้าไปด้วยฉะนั้นท่านจึงพูดเอาไว้ว่านะครับน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำที่ไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้น้ำที่มีค่าก็คือน้ำใจนี่เองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระราชนิพนธ์ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินครับเราเองก็ต้องมีน้ำใจนะครับผมคิดอย่างนั้นเราไม่ต้องไปถามว่าใครจะดีหรือไม่ดีกับเราหน้าที่เราคือดีกับคนอื่นส่วนคนอื่นจะดีหรือไม่ดีกับเรามันเรื่องของเขาแต่เราก็อย่าไปมุ่งหวังว่าฉันดีกับเธอต้องดีกับฉันนะไม่ถูกนะครับเขาจะดีกับเราไม่ดีกับเราก็เรื่องของเขาแต่เราจะดีกับเขานี่คือคิดแบบลูกของพระพุทธเจ้ากับท่านผู้ฟังมีนิทานเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับจะเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมีหญิงโสดคนหนึ่งนะครับแกย้ายบ้านใหม่มาอยู่ใหม่ข้างๆบ้านหลังหนึ่งนะครับข้างบ้านแกก็เป็นครอบครัวยากจนนะครับเป็นแม่ไม้มีลูก2คนคือแกก็มองด้วยสายตาที่ไม่ค่อยชอบใจนักจนอยู่มาคืนวันหนึ่งไฟฟ้าเกิดดับหญิงคนนั้นจึงจุดเทียนไขบ้านตัวเองมีเทียนไขก็มีแสงสว่างสักพักก็มีคนมาเคาะประตูก็เด็กข้างบ้านนั่นเองเด็กก็ถามอย่างตื่นเต้นว่าคุณน้าในบ้านน่ะมีเทียนไหมครับหญิงโสดก็คิดในใจเอ๊ะบ้านเขาคงจนถึงขนาดไม่มีเทียนไขช่างหัวมันเถิดเดี๋ยวได้คืบจะเอาสอบหญิงโสดคนนั้นจึงตอบเด็กแบบมะนาวไม่มีน้ำไปบอกว่าไม่มีอ่ะขณะที่เตรียมจะปิดประตูส่งแขกเห็นเด็กหน้าตายิ้มคนหนึ่งพูดว่านึกแล้วว่าไม่มีพอพูดจบเด็กก็ควักเทียนไขออกมา2เล่มออกจากอกเสื้อแม่ฉันห่วงว่าคุณน้าอยู่คนเดียวคงไม่มีเทียนไขจึงเอามาให้คุณน้า2เล่มทันใดนั้นเองหญิงโสดคนนั้นก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนน้ำตามันจะซึมออกจากลูกตาของเขานะครับบางทีเราเป็นคนไม่มีน้ำใจเราก็มักจะคิดว่าคนอื่นจะไม่มีน้ำใจอย่าคิดอย่างนั้นครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝาก
7: ท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีกมาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่เคลื่อนสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
7: ว
4: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะ
3: จ
4: ะเขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

0: 91. กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลเก่งสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ถูกร้องขอมาว่าแม่ช้างเอ้ยแกน่าจะเปิดเพลงลูกกรุงอีกสักหน่อยนึงเถอะได้ฟังยังไม่ชื่นใจเดือนเว้นเดือนก็ได้ว่างั้นก็ว่ากันไปนะครับตามคุณผู้ฟังนะใครขอมาคนแรกเป็นลูกกรุงก็ลูกกรุงยาวเลยเป็นเพลงเก่าก็เพลงเก่ายาวเลยเป็นเพลงใหม่ก็เป็นเพลงใหม่ยาวเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับโปรอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวตราพญาเสือครับแล้วก็มาตรฐานโต๊ะจีนวันนี้โต๊ะจีนบ้านเราเยอะเหลือเกินนะต่างคนก็ต่างกันแข่งขันนะถ้าแข่งขันเรื่องฝีมือเนี่ยเรายินดีที่จะแข่งขันด้วยนะรสชาติเรายินดีที่จะแข่งขันถ้าแข่งขันเรื่องราคาเรายอมจะแย่งกันลดราคาหรือแย่งกันเจ๊งไม่เอานะวันนี้ครับนะใครสั่งซื้อไม่ใช่สั่งซื้อดิสั่งโต๊ะจีนไปในงานอันทรงเกียรติของท่านไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับ20โต๊ะขึ้นไปนี่เรามีบริการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ท่านเลยครับอันนี้เป็นพิเศษท่านบอกโอ้ยมีท่องหรอกบ้านฉันโอ้มีกล้องทุกคนเลยแหละมีโทรศัพท์ใช้ได้หมดเลยอันนี้เรามีซอสเขาเรียกซอสใช่ไหมซอสเสียงที่ชัดเจนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือวิ่งให้ท่านด้วยก็คือง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี้ยรายการเราเนี่ยทำรายการทีวีอยู่เขาเรียกว่ารายการทาง PSI 116ของมารวยทีวีซึ่งทำปุ๋ยทำฮอร์โมนทำเม็ดฟู่ออกมาเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยเรานี่แหละพอตอนหลังเราสู้ราคาค่าโฆษณาในช่องทีวีไม่ไหวก็หยุดไปก็หันมาทางวิทยุอย่างเดียวเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เหลือเพียบเลยทีนี้ เครื่องไม้เครื่องมือมันเหลือกันเพียบเลยนะครับก็เลยต้องจะขายมันไม่ได้ราคาแล้วล่ะจะขายก็ไม่ได้ราคาแต่ก็จะเป็นระบบ 4K อยู่นะความชัดเจนระบบ 4Kท่านต้องการที่อยากจะได้เป็นการถ่ายทอดสดหรือว่าการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งวันนี้สั่งโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนไปแค่20โต๊ะครับถ้าเราก็ไปถ่ายให้ท่านแล้วนะถ้า50โต๊ะก็มีบริการไลฟ์สตรีมมิ่งให้ด้วยนะครับแต่ถ้า100โต๊ะเราขึ้นจอ LED ให้ท่านด้วยนะครับ

691ขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาแชร์กันใน Facebook Live ในหน้าของลุงช้างไทยทิพย์นะทักทายคุณประสิทธิ์จากร้านครัวยายด้วงนะเพื่อนโดมจากเชียงรายนะครับแล้วก็ทีมงานของทศพลหิมพานต์คมสันนิโรธเข้ามาชมด้วยชั่วโมงนี้เพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงจ้ะหลังจากที่คุณผู้ฟังจากบ้านหมี่ขอมานะครับคุณแม่จากบ้านหมี่ไปซื้อยาที่หลีเซโอสดมานะครับขอเพลงคนหน้าเดิมนะครับและวันนี้เพื่อนดมผมอยู่เชียงรายครับอยากจะฟังดาวใจไพจิตรร้องแม่สายครับเราฟังกันที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงษ์

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676

0: 02-5-4-0-2-1-1
1: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ควบคุมอาหารให้ได้สักอย่างอะไรนะไม่ต้องไปกินอยู่กินยาอะไรแล้วแต่คุมอาหารได้นะอันนี้โปรมิกออยมันไม่ใช่ยาไงคุณแม่นะครับเนี่ยกินไปขวดนึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยานะมันเป็นการบำรุงการฟื้นฟูถ้าให้ดีก็ลดความเค็มลงหน่อยรสชาติของอาหารน่ะไม่ใช่รสนิสัยเค็มไม่เอาเดี๋ยวตีตายอะไรที่มันเค็มเยอะๆนี่อย่าไปกินมันนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนเนี่ยโซเดียมเข้าไปทำลายไตนะฮะไม่ได้ช่วยทำให้ไตดีขึ้นนะครับนะปริมาณเยอะเกินไปไม่ดีย้ำเลยนะครับหลายอย่างที่ทำให้ร่างกายเราเจ็บเราป่วยเพราะว่าอาหารและการไม่ออกกำลังกายไม่อยู่ในที่อากาศที่โล่งโปร่งใสอารมณ์ก็ต้องดีด้วยจะช่วยให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้2กระปุก650บาททานได้เดือนนึง1เม็ดถ้าทาน1เม็ดก็ได้2เดือนแหละ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูโปรมิกซ์ออยล์นี่ครับตัวแทนจำหน่ายเรามีเยอะแยะเลยนะจะบอกให้ไปฟังชรินทร์ นันทนาครครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าถ้าฉลอมครับส่งไปที่ร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีลพบุรีเลยนะแม่แล้วก็เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องล่ำลากันไปก่อนเนาะ25นาทีโดยประมาณนะครับเราอยู่กันตรงนี้ที่วสป.711วสป.1449แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ไปเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
1: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์นิตมนตรีนะครับเ ช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณจนถึง 20:00 นแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงบนพอดแคสต์ที่นิวส์เคาะข่าวค่ำกันด้วยนะครับนะหลายคนน่าจะติดตามกันสำหรับเรื่องใหญ่ทางการเมืองวันพรุ่งนี้นะฮะทางกกต.จะมีการแถลงประเด็นสำคัญเรื่องของคดีหัวสว.สภากกต.นัดแถลงมติปิดคดีหัวสว.ไป3พรุ่งนี้วัดใจ3สูตรชี้ขาดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีละสูตรนะครับขณะเดียวกันอนุทินฉลองแซยิด60ปีขอพรให้ประเทศแข็งแกร่งประชาชนมีความสุขและไม่ติดใจที่เท้งลงถนนเดินกดดันกกต.มองเป็นสิทธิ์แต่ขอให้เคารพกฎหมายชี้แต่ละคนมีอุดมการณ์ความคิดเป็นของตนเองต้องยอมรับฟังนะครับขณะเดียวกันเรื่องของราคาน้ำมันกมน.ออกประกาศใหม่อุ้มดีเซลต่อชดเชยดีเซลธรรมดา8.75 บาทส่วนตัว B20 พุ่ง12.62 บาทมีผล13กันยายนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล S S S S วิ่ง

0: ใจดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้แย่แล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเอาละฮะแน่นอนครับวันพรุ่งนี้ทุกสายตาสะกดไปที่กกต.ครับมีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ว่าทางประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ได้มีการนัดประชุมกกต.นะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่14กันยาตอน10โมงเช้าเพื่อจะลงมตินะครับเรื่องของคำร้องคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับที่เลือกกันไปตั้งแต่ปี67ในคำร้องเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหา229รายชื่อนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการเลื่อนเวลาออกไปการเลื่อนพิจารณาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คาดกันว่าช่วงประมาณบ่ายสามนะครับจะมีตัวแทนของสำนักงานกกต.เนี่ยมาแถลงผลการลงมติคำร้องคดีดังกล่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับคำร้องคดีเรื่องของหัวสว.นะครับที่กกต.จะลงมติเนี่ยนะครับมีผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคำร้องทั้งสิ้นเนี่ย229 คนใน229เนี่ยเป็นสว.ชุดปัจจุบันไป138 คนใน138เนี่ยก็มีหลากหลายระดับครับตั้งแต่ระดับตำแหน่งบริหารระดับสูงในวุฒิสภาเนี่ยเป็นคีย์แมนของสว.สีน้ำเงินอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มนักการเมืองของพรรคสีน้ำเงินที่มีถึงระดับฝ่ายบริหารรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคนะฮะในช่วงที่มีการเลือกสว.ในช่วงเดือนมิถุนายนปี67รวมอยู่อีกประมาณ21 คนเนี่ยนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายพรรคการเมืองอีก20คนครับเช่นกลุ่มของเลขาทีมงานส่วนตัวแกนนำพรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ตามสำนวนที่เข้าสู่การพิจารณาของกต.เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้ประสานงานในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายกลุ่มผู้สมัครสว.ให้ไปเจอตามสถานที่ต่างๆนะครับรวมถึงมีเส้นเงินเนี่ยโยงไปถึงเครือข่ายผู้สมัครสว.และยังมีอีก50คนครับเป็นพวกกลุ่มสว.สำรองนะและผู้สมัครสว.ที่อยู่ในเครือข่ายนี่แหละฮะแต่ไม่ได้ถูกรับเลือกให้เข้าไปเป็นสว.รวมๆตัวนี้อีกประมาณ50เนี่ยซึ่งมติกกต.ที่ออกมาเนี่ยนะฮะสื่อมวลชนหลายสำนักก็วิเคราะห์ออกมาเป็น3ซีนาริโอ3แนวทางนะครับแนวทางที่1แนวทางแรกครับจะมีการส่งคำร้องไปศาลฎีกาทั้งหมดทั้ง229รายชื่อเลยนะครับไปที่ศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาเนี่ยมีคำสั่งในการเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนะครับหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของบุคคลที่ปรากฏในคำร้องทั้ง229รายชื่อตามสำนวนการสืบสวนไต่สวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ของกกต.โดยเมื่อศาลฎีการับคำร้องไว้ไต่สวนก็จะมีคำสั่งนะครับให้สว229รายชื่อก็คือสว.ที่มีชื่อตามคำร้องเนี่ยนะฮะทั้ง229เนี่ยนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำตัดสินออกมาอันนี้ซีนาริโอแรกคือโดนพูดง่ายๆคือโดนทั้ง229รายชื่อที่ชงเรื่องไปยังศาลฎีกาและระหว่างนี้ไม่ว่าจะถูกจะผิดหรือศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็อาจจะให้229คนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนี้ซีนาริโอแรกแนวทางที่2ครับกกต.อาจจะมีมติยกคำร้อง ไม่เอาผิดใดๆโดยให้ผลเช่นยังไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอไม่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามที่มีข้อกล่าวหาที่เพียงพอที่จะส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งหากกกต.มีมติในแนวทางนี้เนี่ยนะฮะฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เรียกว่าประกาศเรียบร้อยครับว่าจะมีการหาช่องทางดำเนินคดีกับกกต.เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฟ้อง157อะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราต้องคิดของก็คือว่ากกต.อาจจะไม่ก็คือปัดตกไปเลยทั้ง229รายชื่อนะครับอาจจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ point คือถ้าเป็นแนวทางนี้นะฮะฝ่ายค้านจองกระถินแน่นอนครับในรางที่3ครับอาจจะมีการส่งคำร้อง ในศาลฎีกาบางส่วนก็คือส่งไม่ครบ229ชื่อเนี่ยซึ่งในแวดวงการเมืองเรียกกันว่าคนที่ถูกส่งไปนะฮะที่ศาลฎีกาอาจจะเป็นกลุ่มสีน้ำเงินอ่อนนะครับก็คือเป็นวรรณารอบนอกหรือไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่คีย์แมนคนสำคัญของกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินส่วนคีย์แมนสำคัญที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินเข้มระดับฝ่ายบริหารแกนนำรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคสสกลุ่มนี้เชื่อว่านะฮะนี่หลายสำนักนะฮะคาดว่าอาจจะไม่ได้มีชื่ออยู่ในคำร้องที่ส่งไปยังศาลฎีกานะครับรวมถึงจะไม่มีกลุ่มแกนนำสวในวุฒิสภาชุดปัจจุบันหรือที่เรียกว่าแกนนำสวสีน้ำเงินมีชื่ออยู่ในคำร้องเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูกันครับว่า3แนวทางที่กูรูการเมืองวิเคราะห์กันออกมาสื่อมวลชนจับตากันเนี่ยจะออกหน้าไหนนะครับขณะที่วันนี้ครับกลุ่มไอลอนำโดยคุณเป่ายิ่งชีพอัชชานนท์ครับนะฮะในส่วนของผู้อำนวยการบริหารจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังครั้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะมีมติในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการหัวเลือกสว.โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญคือให้กกต.เนี่ยสั่งฟ้องนะฮะทั้ง229รายชื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับบรรยากาศที่ไอลอจัดวันนี้ก็เป็นอย่างคึกคักครับมีมวลชนเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็นำเอาป้ายข้อความต่างๆนะฮะเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกกต.มาร่วมทำกิจกรรมท่านนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะครับมีคุณภริศวัชรศิลป์นะครับกลุ่มของสสของพรรคประชาชนยังมีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.มีคุณไหมศิริกัญญานะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะคุณสมบัติบุญงามนงบก.หลายจุดนะฮะก็เรียกว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับคุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยเปิดเผยครับว่าการจัดกิจกรรมวันนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะลงมติชี้ชะตาคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีข้อกังขาถึงความโปร่งใสและก็มีเครือข่ายกลุ่มคนมีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์ปกติครับหากกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามหลักการเนี่ยประชาชนย่อมไม่ต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้แต่ด้วยข้อกังขาเรื่องความเป็นอิสระของกกต.ชุดปัจจุบันที่เขาว่ากันว่ากรรมการ4ใน7คนเนี่ยมีที่มาจากการรับรองของสว.ชุดนี้มันจะเกิดการเป็นหนี้บุญคุณอะไรกันหรือไม่อย่างไรจนนำมาสู่ความวิตกกังวลครับว่ากระบวนการตรวจสอบของกกต.ชุดนี้อาจจะไม่เป็นกลางดังนั้นครับการออกมาแสดงพลังของประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสียงไปถึงกกต.ให้ส่งสำนวนคดีทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเพื่อองค์กรที่เป็นกลางทางกฎหมายก็คือศาลฎีกาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ตัดสินอย่างแท้จริงว่าตกลงแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาเหล่านั้นมีความผิดจริงหรือไม่พร้อมกันนี้คุณยิ่งชีพครับยังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนที่ชัดเจนครับว่าหากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นบางรายหรือทั้งหมดเนี่ยกลุ่มไอลอว์เตรียมพร้อมที่จะเปิดหลักฐานเอกสารในสำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดต่อสาธารณชนทันทีแม้จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการทำในเบื้องต้นแต่หากคดีถูกสั่งยุติลงก็มีความจำเป็นที่ต้องเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยเพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการลงมติครับกลุ่มไอลอว์ได้เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกผ่านกิจกรรมคู่ขนานที่จัดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับทั้งเชียงใหม่ยะลาปัตตานีภูเก็ตพิษณุโลกนะฮะพร้อมทิ้งท้ายครับว่าไม่เห็นเหตุปัจจัยใดที่จะทำให้กกต.นั้นต้องเลื่อนการลงมติในวันพรุ่งนี้ออกไปแล้วก็ยืนยันครับว่าส่วนตัวจะไม่เดินทางไปกดดันกกต.ที่สำนักงานกกต.ในวันลงมตินะฮะและช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมแคมเปญสั่งฟ้องสว.ที่หอศิลป์กรุงเทพมีพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์แล้วก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นกันก็บรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.เนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook ปั่นไปไหนกับสมชัยนะฮะก็เสนอ6ข้อครับเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสในการลงมติของกกต.ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากกต.นั้นมีการพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างเที่ยงธรรมก็เรียกร้องให้หลังการลงมติของกกต.ทั้ง7คนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทั้ง7เนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงด้วยตนเองเลยครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแนวทางในการลงมติอย่างไรมีเหตุผลอะไรในการประกอบการตัดสินใจควรเปิดเผยกระบวนการพิจารณาก่อนลงมติด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอ่านเอกสารด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหนหรือเพียงแค่รับฟังข้อมูลสรุปจากฝ่ายเลขานุการรวมถึงต้องชี้แจงวิธีลงมติกรณีผู้ถูกร้อง229คนครับว่าเป็นการพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลทั้งหมด229ครั้ง ลงมติเป็นรายกลุ่มหรือวินิจฉัยในภาพรวมทั้ง229คนในครั้งเดียวนะฮะอดีตกกต.ก็ออกมาอยากจะให้มีการชี้แจงเรื่องนี้นะฮะในส่วนของคุณเท้งครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็มาร่วมกิจกรรมขอให้ประชาชนนั้นแสดงพลังนะครับใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองที่ได้รับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดอย่าปล่อยให้พิธีการโกงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยถูกเป่าออกไปได้นะครับโดยไม่มีใครต้องถูกรับผิดชอบในเรื่องนี้เมื่อถามว่าถ้าหากกกต.สั่งฟ้องสว.ไม่ถึง10คนอย่างที่คาดการกันไว้จะทำอย่างไรต่อไปนะฮะคุณเท้งก็บอกว่าการใช้อำนาจของกกต.ก็ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองแต่วันนี้อย่าเพิ่งมองไปไกลขนาดนั้นมองว่าของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่นายกรัฐมนตรีควรให้ประชาชนคือการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและพรรคภูมิใจไทยก็คือการแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ไปให้ศาลวินิจฉัยครับว่าตัวท่านบริสุทธิ์ตนคิดว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดนะฮะไหนๆก็พาดมาถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็อัปเดตกันหน่อยฮะวันนี้ครบรอบ60ปีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศที่บ้านพักนะครับย่านบางพลีสมุทรปราการมีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับเป็นการภายในนะฮะก็มีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเดินทางอวยพรคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการอวยพรมาให้นายกนะฮะอย่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนะครับก็นายกเองก็ได้เปิดเอกสารอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์อีกแล้วก็มีของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับอาจารย์เชนยศชนะวงศ์สวัสดนะครับก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยปลัดมหาดไทยที่ไปดีทุกกรมมาร่วมอวยพรวันเกิดนะครับนายกรัฐมนตรีครับก็ได้แสดงความเห็นกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอว์เดินอยู่ประมาณ12กิโลเพื่อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีเลือกสว.นะครับ229คนนะฮะนายกบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับในความเป็นประชาชนบทบาทอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายแบบนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าแปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองโดยไม่ใช้เวทีสภานายกบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดราชการแต่ละคนอาจมีรมการมีความคิดของตนเองเราก็ต้องยอมรับและรับฟันส่วนสมการทางการเมืองจากนี้ครับหลังลงมติพรบงบประมาณ70รัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีส.ส.กว่า290เสียงในฝั่งรัฐบาลหากทำในสิ่งที่ดีคนเป็นส.ส.เขาจะให้การสนับสนุนแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางเราได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆในการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีทุกเทพทุกคนก็ทำงานดีอยู่ขยันทุกคนปิดท้ายเบรกนี้ครับ4เครือข่ายอดีตส.ส.ร.นะครับสภาปฏิรูปนักวิชาการอาวุโสร่อนแถลงการบี้กกต.สั่งฟ้องโกสว.นายเจมส์ศักดิ์วินทองอดีตสว.นะฮะได้เผยแพร่แถลงการร่วม4เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒิขอให้กกต.เนี่ยส่งสำนวนคดีทุจริตการเลือกสว.นะครับสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็เร่งรัดให้ส่งสำนวนคดีบล็อกโหวตสู่ศาลฎีกาหยิบบางช่วงบางตอนออกมาครับว่าให้นำสำนวนการสืบสวนและหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนรวมทั้งผู้วางแผนสนับสนุนแบ่งงานกันทำเอื้อให้เกิดการทุจริตส่งฟ้องศาลฎีกาทันทีให้มีการดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับกระบวนการทุจริตหาต้นน้ำที่ทำกระบวนการนี้ให้ได้และที่สำคัญสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอิสระช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อครับ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: Skin Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวค่ำนะครับมาเริ่มกันที่เหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภาครับฝ้าเพดานห้องอาหารชั้น B2 เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่ด้านล่างพังเสียหายโชคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดนะครับทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะนั้นก็ไม่ได้มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ใช้งานหากเกิดเหตุการณ์นี้ในวันปกติก็น่าจะเจ็บกันไม่น้อยเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทีมวิศวกรของรัฐสภาครับได้เข้าไปสำรวจความเสียหายนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของสาเหตุก่อนจะเปิดให้ใช้งานกันได้ในวันที่14ก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดทำงานกันนะครับขยับมาดูเรื่องของน้ำมันกันหน่อยครับกบน.คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศนะครับเรื่องของการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยนะฮะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศนะฮะกบน.กำหนดให้ส่งเบนซินนะครับนะฮะเข้ากองทุน2.48 บาทตัวแก๊สโซฮอล์กำหนดรับเงินชดเชยจากกองทุนนะฮะแก๊สโซฮอล์9591อัตรา4.24 บาท E20 อัตรา7.43 บาท E85 อัตรา3.12 บาทส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10 สตางค์ต่อลิตรนะครับขยับไปดูกลุ่มดีเซลครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุนนะครับ8.75 B20 รับเงินชดเชยสูงสุด12.62 บาทขณะที่ตัวดีเซลพรีเมียมนะฮะส่งเงินเข้ากองทุน1.50 บาทนะครับส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเรื่องของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้ส่งเงินเข้ากองทุน1 บาทต่อลิตรนะครับนอกจากนี้ครับน้ำมันดีเซลหมุนช้ากำหนดตราเงินส่งเข้ากองทุน1.20 บาทน้ำมันเตาอีก6 สตางค์ต่อลิตรนะครับอัตราดังกล่าวใช้กับตัวน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ในประเทศนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นรายงานเรื่องของการปรับขึ้นลงราคาน้ำมันแต่อย่างใดนะฮะอาจจะปรับในส่วนของเงินชดเชยของกองทุนก่อนนะครับแล้วก็ตัวราคาน้ำมันก็อาจจะมอนิเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับความประมาทเลินเล่อของผู้ช่วยพยาบาลทำนิ้วของเด็กชายวัย1 ขวบขาดนะฮะโดยสสจ.ยโสธรตั้งสอบปิดไว้แรงถึงขั้นไล่ออกทันทีจากกรณีคุณแม่ชาวยโสธรครับโพสต์เรื่องร้องเรียนหลังจากลูกชายของตัวเองวัยขวบเดียวเนี่ยนะครับถูกผู้ช่วยพยาบาลนะฮะใช้กรรไกรตัดเทปและผ้าก๊อซที่พันสายน้ำเกลือและจังหวะที่ตัดเนี่ยเกิดความผิดพลาดนะครับตัวกรรไกรไปตัดโดนปลายนิ้วชี้ด้านขวาของเด็กจนขาดสร้างความตกใจและความกังวลแก่ครอบครัวโดยนายแพทย์สสจ.ยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลรายนี้ทันทีครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบอย่างเร่งด่วนหากผลสอบพบว่านะครับเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะมีการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการได้เลยนะครับโดยทางสสจ.ยโสธรครับได้ออกหนังสือชี้แจงแสดงความเสียใจนะฮะต่อเด็กและครอบครัวพร้อมยืนยันครับว่าโรงพยาบาลได้เร่งส่งตัวเด็กเนี่ยไปรับการผ่าตัดต่อนิ้วกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีทันทีนะครับโดยการผ่าตัดรอบที่2ผ่านไปด้วยดีครับอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามภาวะติดเชื้อและการไหลเวียนของเลือดอย่างใกล้ชิดนะฮะส่วนเรื่องของการเยียวยาสสจ.ยโสธรยืนยันครับว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์ในระดับสูงสุดอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดทบทวนมาตรการความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้านญาติเนี่ยอธิบายครับว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยแม่ของเด็กอยู่ตามลำพังกับลูกนะฮะมีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยพยายามใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซหลายครั้งแต่มันตัดไม่ขาดนะฮะพอไปดูอีกทีกลายเป็นว่าที่โดนตัดเนี่ยมีนิ้วติดไปด้วยนะฮะนิ้วขาดนะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้แยกผู้ช่วยพยาบาลออกจากพื้นที่แล้วก็เอาเด็กไปเอ็กซเรย์ห้ามเลือดก่อนเก็บชิ้นส่วนปลายนิ้วที่ขาดไปเนี่ยใส่กระติกน้ำแข็งแล้วก็ส่งตัวให้แพทย์รักษานะครับนะฮะโดยเฉพาะที่สสจ.ที่ยโสเนี่ยนะฮะก็เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่เพียงพอก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับที่อุบลราชธานีซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า100 กิโลเมตรนะครับคุณหมอเนี่ยต้องผ่าตัดต่อนิ้วถึง2 ครั้งครั้งแรกไม่สำเร็จนะฮะ ก่อนผ่าตัดในครั้งที่2ก็สามารถต่อนิ้วได้สำเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่านิ้วเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม่เนื่องจากขณะนี้นิ้วติดประมาณ 20-30% แล้วเด็กเองเนี่ยขวบนี่นะฮะตัวเล็กมากครับเส้นเลือดยังไม่สมานกันดีก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดปัจจุบันเด็กพักรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอหลังการผ่าตัดจนยังรับประทานอาหารไม่ได้ด้วยด้านพ่อเด็กกล่าวครับว่าแม้ลูกจะเริ่มกลับมาร่าเริงขึ้นนะฮะแต่ครอบครัวสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับระบุว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลขณะที่ตัวแทนโรงพยาบาลต้นเหตุได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าแลกแล้วก็เงิน 4,000 นะโดยแจ้งว่าเป็นค่าน้ำมันและค่าเช่าโรงแรมของญาติแต่ครอบครัวปฏิเสธรับเงินแล้วก็วางไว้ข้างเตียงผู้ป่วยนะครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับกรรมาธิการฟอกเงินจ่อถกปมเงินวัดพุทธไทยสวรรค์215ล้านจี้ปปง.เช็คเส้นทางการเงินตามยึดทรัพย์คืนนะครับนายพิทักษ์เดชเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยครับว่ากรรมาธิการเนี่ยเตรียมที่จะนำเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการต่อไปนะครับก็ต้องดูกันว่านะฮะจากคดีใหญ่นะฮะอดีตหลวงพ่อเนี่ยนะฮะก็จะสามารถสืบสาวราวเรื่องในส่วนของเส้นเงินนะครับที่โยงใยไปถึงใครได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เข้าใจว่าในกุฏิในที่วัดเนี่ยนะฮะจากหลักฐานที่ไปเจอมาโอ้โหเงินสดเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถดูเรื่องของเส้นเงินนะฮะไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรติดตามกันแต่แน่นอนฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็สนใจครับว่าเอ๊ะแล้วบรรยากาศศรัทธาของญาติโยมที่อยุธยาเป็นยังไงนะปรากฏว่าศรัทธาไม่สะเทือนครับพี่น้องประชาชนเข้าวัดวันหยุดนะครับทำบุญท่องเที่ยวแม้ว่าผ่านมาไม่กี่วันกับกรณีของการจับอดีตเจ้าวาดนะครับบรรยากาศวันหยุดที่วัดสำคัญที่อยุธยายังคึกคักครับประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าวัดเพื่อกราบไหว้พระทำบุญท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะวัดพนัญเชิงวรวิหารและวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าการทำบุญตามวัดต่างๆครับก็เป็นไปตามปกติครับประชาชนส่วนใหญ่แยกแยะเรื่องของความศรัทธาการทำบุญและตัวบุคคลออกจากกันนะครับก็เดินทางเข้าวัดทำบุญท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับส่วนที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับพ่อค้าในแม่ค้าในพื้นที่เองให้ข้อมูลครับว่าหลังจากมีข่าวเกิดขึ้นนะฮะวันหยุดครั้งนี้เห็นประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและไหว้พระนะครับภายในวัดเป็นจำนวนมากนะครับก็มากกว่าปกติเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับปิดท้ายกันที่เหตุโจมตีเรืออีกลำหนึ่งขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบของมูสเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนกันหน่อยนะครับก็ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลแล้วฮะเกี่ยวกับเรื่องของภัยคุกคามต่อแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นหลังจากซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญที่เคยใช้ขนส่งน้ำมัน 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันเหตุวัตถุพุ่งชนเรือลำหนึ่งขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับแต่ยังไม่ทราบขอบเขตความเสียหายและสถานะของลูกเรือรายงานของหน่วยงานดังกล่าวครับมีขึ้นนะฮะ1วันหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียนั้นระบุครับว่าได้สั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะครับหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรนโดยทั้งอิรักและซาอุดิอาระเบียระบุครับว่าการโจมตีดังกล่าวมีต้นทางมาจากอิรักนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นปฏิบัติการอยู่นะครับการโจมตียังคงเกิดขึ้นนะฮะท่ามกลางสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ณปัจจุบันขยายวงกว้างนะครับแล้วแน่นอนฮะก็น่าจะผลักดันนะครับให้ในส่วนของราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างที่ซื้อขายกันตลาดของ Brent นะฮะพุ่งขึ้นไปแตะในระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับซึ่งเดินทางเยือนไอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งของเขาก็บอกว่านะครับเป็นไปได้ครับว่าอิหร่านนะครับเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุโจมตี ขณะนี้รัฐบาลวอชิงตันกำลังเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับว่าจะช่วยซาอุดิอาระเบียต่อสู้กับกลุ่มฮูตีหรือไม่เพราะการเข้าไปช่วยเหลืออาจทำให้สงครามนั้นขยายวงกว้างขึ้นอีกนะครับแน่นอนสิ่งที่เราจับตาก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่จะกระทบนะครับกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ ดิษฐ์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะ

0: รุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุพงษ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกาเวลา9นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเวลา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วัน เวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมไม่ได้เป็นเพียงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ผู้ล่วงลับเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเปรียบเสมือนผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีจึงไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาหากยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปโดยหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวบุรีรัมย์วัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคร้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงจำฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีที่สวนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นางวารุณีจิตตายโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัททอมัสบูติกจำกัดและโฮเทลทอมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งกว่าววัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเต็มประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดมาติกาสดับปกรณ์ เวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักส์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆทั้งด้านส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกเสื้อคอปกงดแขนกุดชุดชาวเขาสำหรับชาวเขาชุดลูกเสือสำหรับ

จากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความรักและสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งสร้างโอกาสและกำลังใจให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถพัฒนาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายลงสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระเมตตาสองทางคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ความดีที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยล้วนเริ่มต้นด้วยหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปันโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นศูนย์รวมทรงสร้างพลังแห่งศรัทธาลงสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติ
1: จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสตอบรับกันขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ปวงชนชาวไทยในยามที่ทุกคนต้องการขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งด้วยทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในจิตใจของความเป็นไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามยากคนไทยจึงได้เห็นประชาชนจิตอาสาหลายล้านคนโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาทรงเป็นแสงนำทางจากพระราชปณิธานสู่พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถภาพการทรงงานของพระองค์คือแรงบันดาลใจส่งต่อเป็นพลังให้กับประชาชนได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันและร่วมกันเดินตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภาพของการรวมพลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนปรากฏขึ้นผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเป็นตัวอย่างของการให้โอกาสต่อชีวิตของผู้คนคือการช่วยให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้รับโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาและการผ่าตัดต้อกระจกเพราะการ

0: มองเห็นคือโอกาสของชีวิตเบื้องหลังการกลับมามองเห็นของคนหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากคนหลายคนที่นำความรู้ความสามารถเวลาและกำลังใจมารวมกันบางคนทำหน้าที่ประสานงานบางคนดูแลเรื่องการเดินทางบางคนดูแลเรื่องการตรวจรักษาบางคนสนับสนุนทรัพยากรและบางคนเพียงต้องการเห็นคนอีกคนหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่อทุกคนช่วยกันสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง
1: ผมอยากรถบัสมารับที่เขตกรุงเทพนะทั้งหมดนะเท่าไหร่ก็นำไปถามนี่เจ้าไปถ่ายโรงพยาบาลบ้านแพรวหาเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาส่งแล้วก็เดี๋ยวก็มารับอีก2ทางไปตรวจเพื่อรักษาส่วนหายมีปัญหาในรักษาส่วนว่าทุกอย่างเรียบร้อยต้นอย่างน้อยก็3ครั้งนะดูแลให้อย่างน้อย3ครั้งก็เพื่อคัดกันให้สำคัญที่สุดเราตอนนี้เดินไหวช่วยเขาได้ช่วยเขาไปคณะกรรมการทุกคนนะกรรมการทุกคนก็สนับสนุนนะกรรมการทุกคนในสาธารณสุขของเคยเรากรรมการทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันนะฮะเราเนี้ยมีโอกาสที่ได้ทำเพราะของคนเดียวจะทำไม่ได้
2: เรามีผู้นำที่ดีนะเป็นนายกสมาคมเนี่ยเขาดูแลแล้วไม่ใช่ว่าเพียงแต่ให้เงินนะท่านมาตั้งแต่5:00 นะ6:00 เช้าเนี่ยมาดูมาตั้งแต่เมื่อวานนะจากเวทีนะคุณนายกหุ่นชายนี่ไม่ใช่ว่าใจกันอย่างเดียว
3: ไม่ใช่ทางการ
2: แต่มาดูแล
4: ทุกอย่างสมพระเกียรติ
2: ใช่ใช่
1: ครับทำให้มันเป็นสมพระเกียรติใน
5: การที่พวกเราได้ทำต่อเนื่องกันมาต่อยอดกันมาตลอดมาเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนมีดวงตาที่สดใสมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเรานายกสมาคมคลองเตยสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยแห่งประเทศไทยจะพยายามทำทุกอย่างตามพระองค์ท่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
0: และนี่คือความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ทำงานดำเนินโครงการสิ่งใดที่ทำให้คณะทำงานยังมีกำลังใจเดินหน้าต่อวันนี้ได้สัมผัสถึงการสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้โดยเฉพาะประโยชน์ที่สะท้อนว่าเห็นเขากลับไปใช้ชีวิตได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วการที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากคนที่มีมากที่สุดแต่อาจเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่พร้อมจะให้สิ่งที่ตนเองมีความรู้ให้ความรู้มีเวลาให้เวลามีความสามารถใช้ความสามารถเพื่อผู้อื่นมีโอกาสส่งต่อโอกาสเมื่อคนเหล่านี้มารวมกันการให้หนึ่งครั้งจึงสามารถกลายเป็นโอกาสของคนอีกจำนวนมากวันนี้ได้พิสูจน์ถึงพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ของคณะทำงานทุกคนทุกสิ่งที่ทุกท่านกำลังทำอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่สำหรับคนหนึ่งคนการได้กลับมามองเห็นคือการเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาจากวันที่ต้องให้คนอื่นช่วยพยุงสู่วันที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองจากวันที่ไม่กล้ามองออกไปข้างนอกสู่วันที่มองเห็นหนทางของชีวิตอีกครั้งและจากวันที่เกิดคิดว่าตัวเองอาจหมดโอกาสวันนี้เขากลับมามีความหวังขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าส่งต่อความดีต่อไปทุกการเสียสละของท่านกำลังสร้างโอกาสให้กับชีวิตของใครอีกหลายคนวันนี้พระราชปณิธานแห่งการให้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงพระราชกรณียกิจหากยังเดินทางต่อผ่านหัวใจของประชาชนจากพระมหากรุณาธิคุณสู่จิตสาธารณะจากหนึ่งความตั้งใจสู่ความร่วมมือของคนไทยและจากการช่วยเหลือหนึ่งชีวิตสู่โอกาสอีกหลายชีวิตผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นอีกหนึ่งภาพของการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีที่เปลี่ยนความศรัทธาให้กลายเป็นการลงมือทำนี่คือพลังที่ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้แก่กันใต้ร่มพระบารมีแห่งพระเมตตาและการให้อย่างแท้จริง
6: ดวงตาที่กลับมามองเห็นอีกครั้งไม่ใช่แสงสว่างจากดวงตาแต่นี่คือแสงแห่งความเมตตาจากผู้ให้ส่งต่อถึงผู้รับและทั้งหมดนี้คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของปวงชนชาวไทยที่จะร่วมตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งการให้รีบานอยู่ในสังคมไทยและมั่นคงตลอดไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: ฟอกัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายสำหรับหนุ่มใหญ่วัยขนองต้องลองคืนความเป็นหนุ่มอย่างมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นหลังอาหารหรือก่อนนอนแล้วคุณจะมีความสุขผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกัสอย.เลขที่101037561001มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือร้านขายยาทั่วไปสอบถามได้ที่0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691 0812901691
10: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
11: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงน้ำเพลงดังฟังสบาย25นาทีโดยประมาณครับวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีไปเยี่ยมไปเยือนกันมาแล้วฮะเจ้าหน้าที่จากสถานีเนาะฝนตกดีจังเลยอ่ะปราจีนบุรีสักแก้วไปปราจีนบุรีมาไปประจันตคามกบินบุรีนะครับแล้วก็ไปสักแก้วสระลำดวนเนี่ยนะครับโอ้โหฝนกระหน่ำดีจังเลยต้นไม้เขียวกระจีเลยคุณผู้ฟังบินดีเนาะโดยเฉพาะแถวดงบังประจันตคามนะปลูกต้นไม้กันเยอะแยะเลยมีทั้งพวกไม้ค้ำไม้ดอกไม้ประดับมาเราก็นึกถึงปุ๋ยของเราเลยนะถ้าได้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออร์แกนิกลุงช้างไปเนี่ยมันจะแฉ่มกว่านี้เยอะนะโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับถ้าได้ใช้เม็ดฟู่ด้วยแหลมเลยครับว่างั้นแหลมเลยอ้าวนะฮะขอบพระคุณมากครับป๋าแดงครับป๋าแดงจากพนัสนิคมแนะนำเข้ามาครับงานเพลงที่มีชื่อว่าเสียงจากไพรวันนะขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีกันโดยประมาณนะพี่สาวจากที่ไหนน้องเนี่ยตอนตีสี่นะฟังวสป.711นะครับแล้วก็อยากฟังเพลงตาแจ๋วแถวจ๋าเนาะผมไปเปิดให้ฟังทางจทล.1197บอกไม่ได้ฟังเนี่ยบอกไม่ได้ฟังขอเพราะว่าเป็นแฟนรายการทางวสป.711ไม่ได้ฟังทาง1197ไม่ได้ฟัง1197นะนะครับไม่ได้ฟัง1197ฟังทางวสป.711อยากจะฟังแถวจ๋าต้นฉบับเดิมได้เลยครับโปรมิกซ์ออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฝากพี่น้องบ้านเราที่มีปัญหาเรื่องของการกินอาหารและกินเค็มเยอะเกินนี่นะไตจะพังเอานะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะฮะถ้า2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับอย่าปล่อยถึงขั้น4ขั้น5สิงดของเค็มหน่อยนะอย่าไปกินเค็มเยอะเกินนะช่วงนี้นะครับฝนก็ตกเยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะฝากปุ๋ยสีหอมฟุ้งถุงสีเขียวลุงช้างด้วยป้าแดงจะอยากพนัสนิคมบอกโอ้โหแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงแดดเลยพนัสนิคมฝนตกดีจังเลยอะหลายที่นะน้ำท่วมเนอะน้ำท่วมครึ่งล้อรถเลยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฝนกระหน่ำซะขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็ตกเยอะนะคอยดูกันแล้วกันมันจะตกมากตกน้อยขนาดไหนนะอ้าวพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวเข้าใจได้นะครับว่าหลายๆท่านนะมีนายทุนลงให้ก่อนผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ต้องขายเขาเราไม่สามารถที่จะกำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าเราได้เพราะเราไปเอาของแพงมามันก็ต้องใช้หนี้แบบแพงๆบ่ดอกเบี้ยวันนี้ลองเปิดใจให้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยได้ไปอยู่ในท้องทุ่งท่านสักไร่สองไร่นะอ่ะลองดูอยู่แถวโคกตูมนี่ไปซื้อได้ที่บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเลยนะเขามีจำหน่ายนะครับเขามีจำหน่ายเด้อพี่น้อง0812901691นะถ้ามีปัญหาเรื่องของไตรีบพบแพทย์พบหมอนะครับงดอาหารเค็มๆหรือว่าเบาได้ก็เบาลดปริมาณการเค็มลงหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะมาไว้หมดเวลาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลุงช้างกับทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้าง
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ไลน์07
7: สวยจนล้นไป
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
9: ใครชายใด
10: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
11: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
11: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
11: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
11: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้า แต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
11: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ผมมารวยทีวี
11: ใช่ดีจริงๆ
13: นะขอบคุณครับแม
15: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิด
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพบพลทหารเสียชีวิตในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ส่งร่างชันสูตรพร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสักครู่กับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เพจ Facebook Fire and Rescue Thailand รายงานด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงอยู่ที่ห้องกายภาพบำบัดบริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยออกจากตัวอาคารไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วส่วนสาเหตุและรายละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3กรณีพบกำลังพลเสียชีวิตคือพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีทหารกองประจำการผัดที่1ทับ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกำลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของพันสร3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและพบร่างผู้เสียชีวิตในลักษณะผูกคอกับต้นไม้จึงรายงานนายทหารเวรประจำวันและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจากนั้นหน่วยประสานพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพลทหารทิติกรได้รับอนุมัติให้ลากิจตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายน2569เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาณอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีแต่เมื่อครบกำหนดมิได้เดินทางกลับมารายงานตัวตามกำหนดจึงติดตามและประสานไปยังครอบครัวแล้วได้รับแจ้งว่าพลทหารทิติกรกลับเข้าหน่วยแล้วครอบครัวจึงช่วยติดตามตัวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิตในวันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยไม่พบข้อบ่งชี้หรือพฤติกรรมความขัดแย้งความรุนแรงหรือการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดปัจจุบันหน่วยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัดกองทัพไทยชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาชนบทเกษตรและประมงย้ำภารกิจมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ห่างไกลไม่ซ้ำซ้อนคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
3: พันเอกหญิงชลภีพูนศรีรองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตงบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570ว่ากองทัพขอขอบคุณทุกข้อห่วงใยพอการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรทำความเข้าใจกับภารกิจให้ครบถ้วนก่อนสรุปว่าซ้ำซ้อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่หลักในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยตรงส่วนกองทัพมีภารกิจการพัฒนาเพื่อความมั่นคงควบคู่กับการป้องกันประเทศผ่านหน่วยประชาการฐานพัฒนาซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการสร้างถนนในพื้นที่ปกติเป็นภารกิจส่งเสริมอาชีพทั่วไปแต่หากกองทัพเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำสร้างเส้นทางคมนาคมสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ทุรกันดารหรือแนวชายแดนก็เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นคือยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นแต่เป็นการใช้กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่มาเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวเพราะเมื่อประชาชนตามแนวชายแดนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวิทยาจันทรารายงาน
4: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.ถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
7: ้
10: ว
7: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
7: ใช่จริง
9: ๆนะขอบคุณนะแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
12: 0812901691 0812901691
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
14: ผมแค่ร้อยใจทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวมเนตรคนมาดูโอ้โหรวมส่วนนี้จังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
16: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
13: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
17: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
18: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
17: เพชรลิ้นจืดสม
18: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
17: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
13: 0812901691 0812901691

โก้ชูอัดแน่นหรือส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: สีไ
1: ทย
0: โอ้ทำไมร้องอย่างนั้นแล้วเนี่ย
1: ทำไม
0: มันเดินในท่าไหนให้ควายไล่ขวิด
1: ก็เดินธรรมดานี่แหละ
0: โอ้โหก็เดินดำปื้อไปยังไงมันก็ขวิดเอาที่ควายอ่ะ

0: สายันมาที่ไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่ได้มาเลยเหรอ
0: ไม่ได้มา
1: เราก็นึกว่ามากับพระ
0: มาที่ไหนล่ะดีนะเห็นไปสายันแต่เห็นไปยอดรักไม่วิ่งกันป่าราบเลยร้องใหม่ซะเลย
1: ใหม่
0: อะไรก็ไม่รู้

0: แกเนี่ยไม่ห่วงลูกห่วงเต่าเลยเนา
1: ะ
0: เมื่อกี้ก็จะให้เหี่ยวโฉบไปทีแล้วนี่จะบินไปไหนอีกเนี่ย
1: ขนาดเหี่ยวเรายังกลัวแล้วนี่โหจะเชือดเราแล้วเราจะอยู่ทำไมแล้วก็บินแนบเลยแ
0: หละลองสมัยเลยเนี่ยลองสมัยเลย
1: ลองใหม่เหรอ
0: มันผิด

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: สวัสดีวันอาทิตย
0: ์วันนี้วันอาทิตย์นะ
1: กลางวันเราก็จะมีที่วสป.711ชั่วโมงเดียว
0: ช่วงเวลา
1: 9:00 น.ถึง 10:00 น.นี่แหละ
0: กลางคืนล่ะ
1: กลางคืนตั้งแต่ 3:00 น.ถึงเที่ยงคืน
0: ฟังกันนะ
1: จทล1972รอบบ่ายค่ำ
0: ช่วงเช้าเนี่ย
1: 9:00 น.ถึงเที่ยงวันเลย
0: แล้วก็ช่วงกลางคืนล่ะ
1: เที่ยงคืนถึง 3:00
0: ฟังกันแล้วก็ไปฟังกันบ้างนะ
1: จส1นี่นู่นเลยทั้งคืน
0: ฟังกันได้
1: เที่ยงคืนซอดแจ้งเลย
0: จส1กรุงเทพเนี่ยนะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึง 11:00 น.
0: รับฟังกัน
1: ครับ 11 ถึง 12ฟังอิ๋วๆนะ
0: ฟังกัน
1: ครับผมส่วนคุณผู้ฟังที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือวันอาทิตย์เขาหยุดให้วันหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามันหยุดไม่ได้
0: เราต้องจัดกันเนี่ยนะ
1: ครับแล้ววันนี้ทีมงานเราก็นู่นเลยครับ
0: ไปไหนอ่ะ
1: ตลาดนัดมารวยตำบลดอนพุธอำเภอดอนพุธ
0: จังหวัดสระบุรีนะ
1: ครับผม
0: ฝนไม่ตกไง
1: เข้าใจว่าฝนคงไม่ตกนกคงไม่ร้องอ่ะนะ
0: จะแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: เจอกัน
0: เจอกับตะปิดาเขาด้วยนะ
1: ครับ
0: โ
1: อ้มะซาวดะเนี่ยมะสลัมลิกุมมะ
0: สวัสดีนะมะนะ
1: อยากได้ยาหม่องคุณปิดาผมส่งให้แล้วนะพรุ่งนี้น่าจะได้รับ
0: โอ้มะสั่งมาหรือไง
1: มะเขาสั่งมาขวดเบล่มเลย200กะ30บาท
0: คิดถึงนะมะ
1: ไม่ต้องมาคิดถึงกู
0: หยอกก็
1: หยอกแกก็เยอะแล้วนะอายุเยอะนะ
0: จ้า
1: เรื่องธรรมดาแล้วก็ส่งข่าวไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ที่นู่นเขาหินซ้อนพนมสารคามเนี่ย
0: ว่าไงกันล่ะ
1: วันนี้เขาจะปุ๋ยไปให้นะ
0: อ๋อวันนี้ไงเนี่ย
1: ใช่
0: เยอะไม่ละสั่งไม่ได
1: ้หนึ่งตันเนี่ย
0: คอยรับของด้วยนะ
1: ข้างๆวัดชำฝางนะ
0: โอ้
1: อยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านตำบลบ้านตำบลเขาหินซ้อน
0: อ
1: ำเภอพนมสารคามจังหวัดแปดริ้วฉะเชิงเทรา
0: แปดริ้วนะ
1: ใช้ชื่อลูกสาวสั่งเลยน้องน้ำผึ้งเดี๋ยววันนี้เจอกันน้องน้ำผึ้งเจอกันน้องมิม บ้านผมเรียกมิมพอมาอยู่ลพบุรีเรียกผึ้งเลย
0: เรียกน้องผึ้ง
1: มิมตัวเล็กกว่าใช่ไหม
0: โอ้มันจะเล็กหน่อย
1: อ
0: แต่ถ้าผึ้งก็ใหญ่หน่อย
1: ผึ้งก็ใหญ่หน่อย
0: แต่ถ้าแตนนี่ใหญ่กว่าผึ้งอะนะ
1: มันต่อยตอนไหนไม่รู
0: ้ผึ้งต่อย
1: ปัญหาโลกแตกเลยนะ
0: ส
1: ่วนท่านที่แจ้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกฐินนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่แจ้งมาเลยนะว่าวัดอะไรที่ขอเลื่อนจากวันที่1พฤศจิกาเป็น31ตุลาเนี่ย
0: ถ้าฟังอยู่ก็ส่งข่าวมานะ
1: ส่งมาหน่อยเร็วว่าวัดอะไรกันแน่
0: เดี๋ยวจะประกาศผิดวันไป
1: เออเดี๋ยวจะผิดวันหน่อยเอาหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยเพราะคือต้นกฐินเนี่ยคือเจ้าภาพกฐินใหญ่นะ
0: ครับ
1: เขามาวันที่
0: 1ไม่ได้
1: เขาจะมา31ก็เลยแจ้งเป็น31ตุลาคมแต่ผมจำชื่อวัดไม่ได้
0: ส่งข่าวมาใหม่นะ
1: แสดงว่าเมื่อวานแกคงไม่ได้ฟังอ่ะ
0: แกไปไหนซะแล้วน่ะ
1: นั่นน่ะสิน่าจะเป็นวัดอะไรอ่ะที่หนองมะโมงอ่ะวัดอะไรนะ
0: โอ้หนองมะโมงไง
1: วัดเดี๋ยวดูสิ
0: ที่ด่านช้างเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่อ๋อวัดหนองแจ้งหรือเปล่า
1: เออวัดหนองแจ้งหรือเปล่า
0: หนองมะโมงสุพรรณเนี่ย
1: เลื่อนเป็น31ใช่ไหม
0: ไม่รู้ส่งข่าวมา
1: ส่งข่าวได้ไม่งั้นผมก็ประกาศวันที่1อยู่งั้นเนี่ย
0: รีบโทรมานะ
1: แล้ววันนี้ก็ประกาศให้ทั้ง3ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าอยากจะให้คนไปทำบุญกันเยอะๆคนมาเดินเริ่มจะหันหลังให้วัดกันแล้วอ
0: ่ะมาวัดบัดนอกกันบ้างนะ
1: ครับ
0: อืม
1: วัดต่างๆที่จะให้ลุงช้างประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราไม่ต้องการที่จะเอาหน้าเอาตาอะไรหรอกบริการฟรีมีค่าใช้จ่าย
0: เราก็บางทีไม่ได้ไปทำบุญด้วยก็ใช้เสียงนี่แหละ
1: เพราะว่าเราสองคนได้ตั้งหลักกันอยู่ที่สำนักสงฆ์ทำจำปานะครับทุกปีก็ไปวัดท่าช้างใต้วันนี้ก็ส่งจตุปัจจัยไปอย่างเดียว
0: ก็ทำบุญกันไป
1: วัดวังเวิร์นก็ไปแต่ปัจจุปัจจัย
0: ทำบุญกันไปนะ
1: แต่ว่าไทยซื้อไทยทิพย์โอสถ ท่ากระเดกกระท่อกระถินร่วมกับเราเลยแหละ
0: อืม1ขวดได้นะ
1: 5บาท
0: ทำบุญได้5บาท
1: ท่านจ่าย300เท่าเดิมแต่บริษัทรับไป295บาท
0: ใช
1: ่อีก5บาทถวายวัดก็พอนั่งบวกลบคูณหารก็ประมาณ 2,000 ขวดนะ
0: ก็ทำบุญกับวัดกัน
1: ครับซื้อที่ดินเน
0: า
1: ะ
0: วัดที่อยู่บ้านนอกกันนะ
1: บ้านนอก
0: เติ้งอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะ
1: ไม่ค่อยจะมีหรอก
0: ทำบุญแบบนี้สบายใจ
1: ใช
0: ่
1: ตอนนี้คนเริ่มหันหลังเข้าวัดกันเยอะพระแขวนคอเริ่มจะราคาตกกันแล้วแต่ที่ตกมากๆคือโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยไม่มีใครซื้อเข้าบ้านเลยช่วงนี้
0: เขาจะมีการประมูลกันนะ
1: โอ้สงสารช่างไม้สิ
0: ทำไมเนี่ย
1: ทำโต๊ะกลมไม่ได้ต้องทำโต๊ะเหลี่ยมอย่างเดียวนะทำสูงๆหน่อยมันจะเอื้อมไม่ถึงนะ
0: โอ้เขาจะเก้าอี้ปีนขึ้นไปอยู่ดี
1: เ
0: นี่ยผมไม่รู้เรื่อง
1: ผมไม่เคยไงผมไม่เคย
0: ฟ้องอยู่แล้ว
1: ชีวิตนี้ไม่เคยเลยนะ
0: ไม่เคยเลยไงพิเรนแบบเนี้ยนะ
1: ไม่มีเรื่องพิเรนเนี่ยเขาเรียกอุตริมนุษย
0: ์
1: ว
0: ่ากันไป
1: อ่ะวันนี้ก็
0: พยากรณ์อากาศเป็นไงบ้างอ่ะ
1: โอ้วันนี้ฝนฟ้าจะตกหรือเปล่าเนี่ยเฉพาะภาคเหนือก
0: ็เอาไรอะภาคเหนือเนี่ย
1: ภาคเหนือลดลงมาแล้วร้อยละ40
0: โอ้ไม่เยอะไม่เยอะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60
0: อันนี้ก็มากขึ้นมาหน่อย
1: แต่ภาคกลางอะสิ
0: ภาคกลางนี่ที่ไหนบ้างอะนะ
1: ร้อยละ70เลยนะ
0: ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
1: สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาคร
0: นี่มีสระบุรีด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ส่วนภาคตะวันออกนี่ฟังอยู่855เนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: มีฝนตกหนักหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
0: ชลบุรีระยอง
1: แต่ที่หนักจริงๆคือจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดเนี่ย2จังหวัดนี่จะหนักหน่อย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
0: เพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
1: สงขลาแล้วก็ยะลานะ
0: น่าน
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
0: โอ้อันนี้เยอะอ่ะนะ
1: แม่180พี่น้องสตูลได้ตกสมใจแล้วเมื่อวานบอกฝนไม่ตกที
0: มีตกที่ภูเก็ตกระบี่ตรัง
1: แล้วก็สตูลที่ตกหนักๆก็คือระนองกับพังงานะ
0: โอ้สองจังหวัดนี่จะเยอะหน่อย
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑล
0: ก็ยังฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะเลยครับ
0: อ
1: ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วประกาศวัดไปยังอ่ะ
0: อ้าวการทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
1: ใครจะซื้อใครจะซื้อโกโก้ถวายวัดบอกเลยนะเอามาช่วยผมตั้งโรงทานก็ดีเหมือนกันนะ
0: นั่นสิโรงทานวันไหนเนี่ยวันที่1ไม่ใช่
1: ว
0: ัน
1: ที่1พฤศจิกาผมมีกาแฟไปอยู่แล้วล่ะผมเอาไปทั้งกาแฟลิต้าเอ็มโกลิต้าเอ็ม2สูตรแล้วก็คุณแชล่มกับคุณดีเจบิดาเขาจะมีขนมจีนน้ำยามาด้วย
0: อ๋อมีไปด้วยนะ
1: ใช่
0: ใจบุญเหมือนกันเนาะ
1: ครับส่วนใครจะเอาโกโก้มาก็โอนเงินมาก็ได้นี่เอาโกโก้ไปตั้งโรงทาน
0: ได้ได้ได
1: ้เหลือเราก็จะให้สิกาเอ๋
0: อาคุณก็เนาะ เขาไม่สนใจอาหารข้างนอกแล้วนะ
1: เนี่ยเขาไปกินอาหารตามเหลาแล้ว
0: เ
1: หลาให้แหลมนี่นะ เดินจำนี่นะสระบุรีเนี่ยมันจะไปไหนไกลนะ
0: ที่สระบุรีแต่เขาแยกกันอยู่นะมันจะไปอยู่รวมกัน
1: อยู่ด้วยกันเนื้องานเข้า
0: อืมอืม
1: อ่ะมาทำบุญกัน
0: เอากฐินสามัคคีนะ
1: ครับ
0: วันที่31ตุลาคมในวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ช่างก็บอกว่าถ้ามีชาวบ้านไปทำบุญกันเยอะๆใน5เดือนเสร็จ
0: เป็นไง5เดือนเองอะนะ
1: เออพอเสร็จปั๊บ
0: เป็นไง
1: ลิเกโชเล่จะทำการแสดงที่นั่นนะ
0: ฉลองสะพานข้ามสามโลกเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กองละพันไม่ใช่เหรอ
1: ก็แล้วแต่จะศรัทธาแต่ว่าเขาตั้งเป็นกองไว้กองละ 1,000 บาท
0: มากกว่านั้นก็ได้นะ
1: น้อยกว่านั้นก็ไม่มีถือสาอะไรกันนี
0: ่นั่นสิ
1: ครับ
0: ส่วนวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: จ้า
0: 6หนึ่งพฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วันที่1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมาข้ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ผมไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนเป็น31หรือเปล่าลองโทรมากันละกันนะ
0: แจ้งผลมาหน่อย
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: แหมไม่ได้ไปวัดหนองน้อยในเลยนะเขารอเราอยู่นะ จะให้เราไปเราติดที่นี่ซะละ
0: ติดกันนะเอาไว้ปีหน้ากันแล้วกันว่ากันใหม
1: ่ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดวิมุตตยาราม
1: วันที่7ไม่ใช่หรอ
0: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพลัดอำเภอกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: วันที่8พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช่
0: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทอง
1: ครับ
0: ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: เออเนี่ย
0: 15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ใช่
0: 15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลบางตำบลพรหมบุรีตำบลอะไร
1: พรหมบ้าน
0: ตำบลพรหมบ้านอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ถ้าผมเขียนเองผมจะไม่ว่าเลยทั้งคำเลยนะเนี่ย
0: ผมเป็นบางขันบาทเลยแล้วก
1: ็อยู่ติดกันอยู่ติดกัน
0: 29 30 31ตุลาคมเชิญปิดทองหลวงพ่อพระสิอาน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ม
1: ี
0: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันด้วยนะ
1: ลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขแม่ป้ายสวยนะไม่รู้ไปทำที่ไหนมา
0: ครับ
1: ใครทำให้ไม่รู้ ปีนี้จะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้หวาน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมเอาไปถึงได้ตุเทพมันละเทพแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเลยนะเพชรสุดพรตุเทพไปเลยนะ
0: พรตุเทพ
1: แกพรตุเทพปลาทองเปลี่ยนจากปลาทองอะนะเปลี่ยนจากปลาทองเป็นพรตุเทพอ่ะมาเรื่องข่าวข่าวกันซะหน่
0: อ
1: ยคุณผู้ฟังครับเขาประกาศลดราคาน้ำมันนะแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับ
0: ลดง่าย
1: ลด2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่16ถึง31ตุลาคมอันนี้ไม่ได้ลดไม่ได้ลดราคาที่หน้าหัวจ่ายนะคุณผู้ฟังเขาประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลนะโรงกลั่นนะไปลดให้โรงกลั่น2บาท40สตางค์พอลดแล้วจะอยู่นิ่ง
0: ๆ
1: หรือจะลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษแต่เขาลดให้แล้วดันมาอยู่นิ่งหรือขึ้นอีกทีนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษละโรงกลั่นน้ำมันของประเทศไทยเรามีตั้งกี่โรงกลั่นนะ
0: เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ
1: ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานระบุว่าโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกจะส่งผลในสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงครับเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
0: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
1: ก็มีมติในที่ประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยาเห็นชอบไปปรับลดราคาณโรงกลั่นนะคุณผู้ฟัง
0: อย่าสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
1: 2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่
0: 16กันยายนเนี่ยนะ
1: ไปจนถึง31ตุลาคมนะ
0: 31ตุลาคมนะ
1: ประมาณ15วันน่ะนะแต่เฉพาะโรงกลั่นนะไม่ใช่หัวจ่ายนะนะครับก็ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลง2บาท40สตางค์B7 2บาท40B20 2บาท40ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะครับใครใช้น้ำมันดีเซลก็ค่อยยังชั่วหน่อย
0: น้ำมันดีเซลเนี่ยนะ
1: ครับพวกรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารพวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเรือเนี่ยเนาะใช้น้ำมันดีเซลทั้งนั้นเลย
0: ดีเซลนะ
1: ครับผมตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
0: รับประทานกันเสีย
1: ยาหญ้าบริ้ง
0: บำรุงสายตาและก็ดวงตาเนี่ยนะ
1: 2เม็ดเลยคุณผู้ฟังข้างกระปุกก็บอก1เม็ดผมเห็นซื้อซ้ำกิน2เม็ดดีกว่าบางทีช้าเม็ดเย็นเม็ดผมว่าไม่ค่อยเห็นผล
0: นาน
1: แต่ทีเดียว2เม็ดเลยกระปุกนึงมี60เม็ด ฐานวันละครั้งนี่ก็ได้ถึงเดือนนึงนะ
0: เป็นเดือนนะนะ
1: ขายแค่800บาทเท่านั้นแหละครับหรือจะเป็นยาญาบิงหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้
0: ถ้าเป็นแบบดีแคร์นี่นะ
1: เขาเป็นเม็ดซอฟเยล
0: นิ่มๆ มานะสองกระปุกก็650บาท
1: บ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ยนะ
1: ก็แถมให้กระปุกหนึ่งจ่าย 1,300 นะ
0: จ่ายแค่ 1,300 ได้5กระปุกเลย
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออยเนี่ยแหละครับ
0: โปรมิกออยก็เหมือนกันนะ
1: เหมือนไตเนี่ยนะ
0: รักไตเนี่ยนะ
1: ไตห่วงใยไตก็2เม็ดหรือ1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูก็ได
0: ้
1: ถ้าจะให้ดีก็ลดความเค็มของอาหารหน่อยกินเค็มมากเกินไตก็แย
0: ่ก็ต้องระวังกัน
1: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยถ้ากินเค็มๆแล้วก็เรียบร้อยพวกบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยพวกอาหารประเภทอะไรอะสำเร็จรูปอะนะ
0: เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ
1: กลับมาดึกๆดื่นๆไม่รู้จะเอาอะไรแวะร้านสะดวกซื้อปากซอยก่อน
0: ง่ายดี
1: ไปถึงบ้านก็ซัดเลยตุ่มตามตุ่มตาม
0: น้ำร้อนก็รับประทานได้แล้ว
1: ไตพังหมดนะแม่เนาะบอกลูกบอกหลานละกัน
0: ดูแลไตกันบ้างนะ
1: แต่มันมามันหิวหิวจะกินอะไรก็ไม่ไหวนะโกโก้ร้อนๆได
0: ้โกโก้เดี๋ยวนะ
1: ชูโดยเฉพาะชูโกโก้เนี่ยโอ้หลังที่สองไปอีกครึ่งหลังแล้วอ่ะ
0: สั่งซื้อกันทีละสองกล่องสองกล่องเนี่ย
1: ครับ
0: สองกล่องก็500
1: ซื้อกล่องเดียวก็
0: 300อ่ะนะ
1: ครับจะซื้อถวายพระก็ได้นะบอกมา
0: ถวายพระเนี่ยนะ
1: เดี๋ยววันที่1นี่ผมก็ตั้งโรงทานด้วยแหละ
0: ที่สำนักสงฆ์
1: ทำจำปาเนี่ย
0: จำปาเขา3ยอดลพบุรีเนี่ยนะ
1: อร่อยอ่ะหลายคนโทรมาชื่นชมผมบอกโอ้อร่อยสมคำล่ำลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตของสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีที่สั่งซื้อกันตอนนี้ยังไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะ
0: สั่งซื้อจากเราอย่างเดียว
1: หรือไม่ก็ไปร้านนพรัตน์ร้านนพรัตน์หน้าโรงพยาบาลทหารบกเขามีละ
0: นี่เปิดให้ร้านเดียวเลย
1: ครับ
0: ไปซื้อกัน
1: เมื่อวานนี้คุณปีดาจะเอาไปขายบอกไม่
0: ม
1: ีไม่ให้
0: ไม่ให้
1: ก็ครับผมยังไม่ให้อ่ะนะเพราะว่า
0: ต้องส่งก่อน
1: แต่ผมซื้อผมก็ซื้อให้แกไปกล่องนึงเอาไปชิมดูก่อนถ้ามันดีค่อยมาซื้อขาย
0: นาน
1: เพราะว่ามันเขาไม่ได้ขอราคาขายส่งมาไงขายปลีกอย่างเดียวเลยนะกล่องละ300
0: 300 2กล่อง500
1: ครับนะบอกอร่อยก็ต้องอร่อยสิไม่มีน้ำตาล
0: ไม่มีน้ำตาล
1: มีผงโกโก้มีอบเชยมีคอลลาเจนมีโอ
0: ้สุขรส
1: ใช้สุขรสนะครับผสมก็อร่อยสิ
0: แทนน้ำตาลนะ
1: แต่ถ้าใส่ในกาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยไม่ใช่หวานนะไปโดนในพวกสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำคมหมด
0: นาน
1: นะครับอันนั้นมันเป็นเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรแรงๆทั้งนั้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มจะเป็นโกโก้ซูนี่ได้เลยครับก่อนนอน
0: อ
1: ่ะของเรานี่ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนะ
0: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ก่อนนอนก็สามารถดื่มได้กาแฟน่ะ
0: กาแฟ
1: ทั้งกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ใช
1: ่ตอนเช้าให้ดื่มไม่ได้แต่ก่อนนอนเนี่ยโกโก้จะดีกว่า
0: โกโก
1: ้อันหน้าแซ่บก็คือแซ่บไม่ได้โม
0: ้
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็ม4ถุงซีซ่าเอ็มโกะนะ
0: ครับครับ
1: 4ถุง 1,000 บาทนี่รับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิ
0: ม
1: 2ถุง900ก็รับเหมือนกัน1ก้อนเหมือนกัน
0: เอาไป1ก้อนเหมือนกัน
1: ครับผมใครจะสั่งซื้อกาแฟก็ไม่ขาย
0: นะ
1: สั่งซื้อสบู่ไม่ขายแล้ว
0: ต้อง6ก้อนถึงจะขาย
1: ใช่
0: 300
1: นี่สั่งกันเป็นโหลเลยรอหน่อยนะ
0: หมดอีกเกื้ออ
1: ย่ามองก็สั่งเป็นโหลเนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะจ๊ะ
0: อย่ามองนี่ถ้าเป็นโหลนี่ก็100บาท
1: ตกคนละ100
0: ขวดละ100อ่ะนะ
1: เป็นเรื่องคุณบิดาขวดนึง180นุ่นถ้าขวดเขาใหญ่นะ
0: โอ้
1: มะสาวดะอยากได้ก็ส่งไปแล้วบวกค่าส่งไปอีก
0: ส่งไปแล้วนะมะนะ
1: ครับพรุ่งนี้ถึงจะได้นะอ่ะส่วนใครจะดูแลสุขภาพคนแก่นี่ก็เอาไบโอดีไปรับประทานกัน
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: เอาผสมกับโกโก้ได้เลย
0: ไบโอดีเนี่ย
1: ครับ1กระปุก100แคปซูลนะราคาเพียง690บาท
0: กระปุกละ690บาท
1: 2กระปุก 1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: รับทันที
1: อีก1กระปุกครับ
0: เอาไปเลย
1: คุณแม่จากบางไทรเนี่ยจะฟังเพลงดาวลูกไก่ให้ฟังแล้วนะ
0: เปิดให้แล้วนะแม่นะ
1: บอกกำลังล้างจานเนี่ยคนแก่ทั้งนะ
0: โอ
1: ้นี่ถ้าเป็นสาวผมไม่เปิดให้เดี๋ยวจะหาว่าผมฉี่คอ
0: เปิดให้คุณแม่เขาฟัง
1: เมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้วอดบ้านทรงไทย2ชั้น
0: รถดับเพลิง
1: นะเรียกว่ารถดับเพลิงก็มาดับกลางสายฝนเลยอ่ะเจ้าของบ้านเล่านาทีหนีตายเพิ่งหลับได้ไม่ถึงชั่วโมง
0: โอ้
1: เพิ่งจะงีบหลับไปแค่นั้นเอง
0: แล้วไฟไหม้อ่ะมั้ย
1: ขนาดฝนตกอ่ะไม่อยู่อ่ะบ้านทรงไทย2ชั้นฉีดน้ำคุมเพลิงเป็นชั่วโมงคุณผู้ฟัง
0: ที่หมู่2ตำบลยายแพงเนี่ยนะ
1: บนยายแพงอำเภอหนองคนที
0: จังหวัดสมุทรสงครามนู่นน
1: ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่6คัน
0: โอ้ไปไปช่วยกันดับไฟ
1: มาจากเทศบาลตำบลกระดังงาเทศบาลอำเภอวันตำบลอำเภอวันเทศบาลบางนกแขกแม่พูดถึงบางนกแขกนึกถึงอภิเดชเนาะ
0: นั่น
1: อภิเดชชิดิลันนักเตะแห่งบางนกแขกนะ
0: นี่แหละ
1: รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็ไประงับเหตุครับ
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นเนี่ย
1: ซึ่งมีนายโคสิตอายุ48ปีเป็นเจ้าของบ้านพบว่าเปลวเพลิงกำลังโหมลุกไหม้ต
0: ั
1: วบ
0: ้
1: านอย่างรุนแรง
0: แรงเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางฝนที่กำลังตกลงมา
0: แต่เนื่องจากตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไม้นะ
1: ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได
0: ้แต่ว่าบ้านเนี่ยไฟไหม้วอดไปทั้งหลังนะ
1: หมดไปแล้ว1หลังนะ
0: น่าสงสารแก
1: เจ้าของบ้านคือคุณโคสิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเข้านอนตั้งแต่ 3:00 น
0: ครับเข้านอน
1: เร็วกว่าปกติมันง่วงอ่ะ
0: ง่วงนอน
1: ก็ช่างไม่ยังไม่ทัน 4:00 นเลยมั้งแม่เข้ามาปลุก
0: บอกว่ายังไง
1: ไอ้หนู
0: เรียกนายกแล้ว
1: อ้าวเหรอแม่นี่ต้องให้คนข้างบ้านมาช่วยอ่านอีกคนนึงนะ
0: เป็นยังไง
1: ไอ้หนู
0: เออ
1: แม่ไฟไหม้บ้าน
0: อ๋อแม่เล่าให้ฟังบอกได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดอ่ะ
1: แล้วก็ออกมาดูปรากฏว่าพบควันก็รีบลุกไปปลุกชาวบ้านเด้
0: ลูกลุกแล้วชาวบ้านมาช่วยกันหน่อย
1: พอออกมาดูพบว่าไฟกำลังลุกลามอย่างหนักแล้ว
0: แล้วก็ต้นเพลิงเนี่ย
1: ที่สังเกตเห็นอยู่บริเวณฝั่งห้องทำงาน
0: ซึ่งขณะนั้นน
1: ่ะก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟก็คือ UPS อ่ะแล้วก็อุปกรณ์ทำงานต่างๆในขณะที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเป็นเหตุของเพลิงไหม
0: ้อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งนึง
1: ตนมารู้ว่าไฟไหม้ไฟมันลุกลามหนักแล้วครับฝั่งหนึ่งก็ลงไม่ได้ก็ต้องลงอีกฝั่งนึงเนาะ
0: แล้วก็
1: พอลงมาได้ก็รีบเอาหมาสุนัขเนี่ยนะ
0: สุนัขหมาออกมาด้วย
1: ตอนนั้นอยู่ในบ้านกัน3คนไฟมันเอาไม่อยู่แล้ว
0: ไฟมันไหม้แรงแล้ว
1: ครับเจ้าของบ้านก็ยังเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านทรงไทย2ชั้น
0: แล้วชั้นบนเป็นยังไง
1: มี2ห้องนอน1ห้องน้ำ
0: แล้วพื้นที่ต่างๆ
1: มันเชื่อมต่อถึงกันหมดอะ
0: เมื่อไฟไหม้แล้วแ
1: ต่มันติดมันก็ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านได้อย่างรวดเร็ว
0: และปกติเนี่ยจะเข้านอนประมาณเที่ยงคืน
1: แต่วันนี้เกิดรู้สึกโอ๊ยมันง่วงเหงาหานอนผิดปกติ
0: จนกระทั่ง 3:00 นเนี่ย
1: พอเข้านอนก็เกิดเหตุในช่วง 4:00 นแหละ
0: หลังจากหลับไปได้สักชั่วโมงนึงเนี่ยนะ
1: ครับก็เกิดไฟไหม้ถ้าวันนั้นตนไม่นอนเหมือนทุกวันนะ
0: เป็นยังไง
1: เหตุการณ์ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็จะรู้ได้เร็ว
0: แก้ไขได้ทันเนี
1: ่ยแต่มารู้ตอนนี้ไฟมันลามไปซะแล้ว
0: สำหรับคุณแม่ล่ะ
1: ขณะนี้ปลอดภัยไปพักอยู่ที่บ้านข้างเคียงแล้ว
0: อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้เนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
0: เอาไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดต่อไปนี
0: ่ไฟไหม้
1: พูดถึงไฟไหม้นี่มันต้องรอช้านะ
0: ทำไม
1: รีบบอกให้รู้เลยนะมันมีเด็กนักเรียนอยู่คนหนึ่งไงรีบไปหาครูเลยครู
0: ว่าไง
1: ครูกำลังกินข้าวอยู
0: ่
1: คุณครูขาว่าไงลูกจะว่าไงมันมีอะไรจะเล่าให้ครูฟังเดี๋ยวขอครูกินข้าวก่อนได้ไหมล่ะ
0: อ๋อให้ครูกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่า
1: พอกินข้าวอิ่มน้ำสำราญแล้วค่อยเล่าอะไรให้ครูฟังนะยิ้มไปกินไปก็แก๊กก็แก๊กแหมวันนั้น
0: สักครึ่งชั่วโมงก็ต้องกิน
1: เนี่ยผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วว่ากินช้าก
0: ินกระมิดกระเมียน
1: เนี่ยแล้วก็แหมควรจะจิบน้ำเติดละพอเช็ดปากเช็ดคอแต่เอาว่าไงมาจ้าลูกเมื่อกี้จะเล่าอะไรให้ลูกให้ครูฟังละลูกมีคนมาบอกว่าที่บ้านครูไฟไหม้ค่ะ
0: โอ้โหแล้วเป็นยังไงอ่ะเน
1: ี่ยทำไมต้องบอกเนี่ยจะบอกเราจะกินข้าวก่อนนะ
0: แบบบรรดาตีครูหรือตีเด็กเนี่ย
1: ตีครูเนี่ย
0: ตีครูไง
1: มันห้างสรรพสินค้าใช่ไหม
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
0: เราจะแจ้งเตือนก่อน
1: ท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบท่านผู้มีอุปกรณ์คุณโปรดทราบตุ้งตุ้งตุ้งขณะนี้เหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชั้นที่3พอพูดจบหมดเลย3ชั้น
0: ไปเกลี้ยงแล้วกว่า
1: ครับ
0: มันจะต้องไปเปิดทำไมไฟไหม้มันต้องรีบพูดเลยไฟไหม้ห้างนี
1: ่นี่เรื่องตลกไอ้เรื่องจริงคือเด็ก นะคืออย่างหน่วยงานราชการก็จะมีการซ้อมกันไงซ้อมวิธีการหนีไฟขนของหนีไฟจุดที่รวมพลแล้วคนแก่มาไว้ตรงนี
0: ้
1: เอาทรัพย์สินอะไรมากองไว้ตรงนี้ก็จะซ้อมกันตลอดแหละ
0: ใช่
1: ใช่ไหมในสถานที่ราชการน่ะก็จะมีการซ้อมกันอย่างเงี้ยนะแต่เนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกกันมาไง
0: ครับ
1: แต่เหตุเกิดไฟไหม้เนี่ยที่บอกได้เร็วสุดก็คว้าอะไรก็ได้ข้างๆบ้านเราเนี่ยเคาะถ้วยชามกะละมังกองกางเหมือนนี่ไอ้อะไรจันทรุปราคา
0: ที่เขาตีกะโหลก6กะลา
1: เออนั่นแหละ
0: สังกะสีรั้วบ้านอะไรเนี่ยนะ
1: ครับไม่เหมือนสมเกียรติบ้านกงธนู
0: เป็นไงอ่ะ
1: เป่าสังกะสีตีหนังแห้งได้ตังค์ด้วยนะ
0: ได้ทุกวัน
1: เคาะไปเลยครับโป้งมังขนาดพระนะพระยังเคาะเคาะระฆังเคาะกลองกลางคืนเหตุเกิดไฟไหม้หรือมีโจรมาปล้นวัดเนี่ยนะ
0: ก็ยังเขาก็ต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในชุมชนได้รู
1: ้สมัยก่อนอยู่บ้านนอกแล้วในโจรปล้นวัดนี่อะไรเงี้ยนะพระเจ้าลุกมาตีของนั่งแม่แต่สีกาปล้นเจ้าวาดนี่เงียบกิ๊บ
0: เงียบไง
1: เงียบเป็นไป
0: โอ้ตอนนี้รู้แล้วนะ
1: ครับมีเด็กผู้หญิงเนี่ยคนเด็กชายคนหนึ่งไปโรงพยาบาลฮะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปทำที่ท่าไหนไม่รู้ช่วยพยาบาลเอากรรไกรไปตัดนิ้วเด็กขาดเลย
0: อ้าวตัดทำไมอ่ะเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะมีข่าวมาเนี่ยทางสสจจังหวัดยะโสธร
0: สั่งพักงานเนี่ย
1: ผู้ช่วยพยาบาลไปทำเด็กอายุ1ขวบอ่ะ
0: อ้าว
1: นิ้วอ่ะขาดอ่ะ
0: เอ้า
1: ไปทำที่ท่าไหนไม่รู
0: ้โอ้
1: ไปก็แจ้งความแล้วนี่
0: แจ้งความไง
1: ครับชาวยะโสธรโพสต์ร้องเรียนลูกชายวัย1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
0: ในจังหวัดนี่แหละ
1: ใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซพันสายน้ำเกลือเนี
0: ่
1: ยเกิดความผิดพลาดอย่างรุนแรงไปตัดโคนปลายนิ้วอ่ะ
0: เป็นไง
1: ไปตัดโดนปลายนิ้วมีโคนนิ้วนิ้วชี้ข้างขวาของลูกจนขาด
0: เด็กนิ้วขาดเน
1: ี่ยแล้วทีนี้จะเอาอะไรชี้หน้าเขาล่ะทีเนี้ย
0: โอ้น่าสงสารเด็กเน
1: า
0: ะ
1: เออล่าสุดเมื่อวานนี้แม่ของเด็กได้เดินทางไปแจ้งความ
0: ที่สภ.เมืองยะโสธรเรียบร้อยแล้ว
1: เบื้องต้นตำรวจเตรียมตั้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: รอผลวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: แล้วก็เตรียมตัวเรียกผู้ช่วยพยาบาลชายด้วยนะ
1: ที่คอเหตุเข้ามาสอบปากคำอย่างเป็นทางการ
0: โอ้เป็นผู้ชาย
1: ขณะที่บทลงโทษทางวินัยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
0: มีคำสั่งด่วนให้
1: สั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันที
0: พร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
1: หากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
0: ก็จะมีโทษสูงสุดคือ
1: ไล่ออกหรือให้ออกจากราชการ
0: ต่อมาทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
1: ก็ได้ออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว
0: โดยยืนยันว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย
1: ได้ดูแลและส่งตัวน้องไปผ่าตัดนิ้วเร่งด่วนที่เกี่ยวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธัญกรรมมือ
0: ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
1: ซ
0: ึ่
1: งผลการผ่าตัดรอบ2ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
0: ผ่านไปได้ดี
1: แต่ยังต้องเฝ้าระวังอาการติดเชื้อและการไหลเวียนของโลหิตอย่างใกล้ชิด
0: ในส่วนของมาตรการการเยียวยา
1: สปจ.ยโสธรย้ำชัดเจนว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด
0: รวมทั้งการชดเชยเยียวยาตามสิทธิสูงสุดอย่างเป็นธรรมที่สุด
1: และได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทบทวนระบบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลอุปกรณ์การแพทย
0: ์
1: เพื่อให้เกิดความเหตุการณ์สะเทือนใจเนี้ยอย่าให้เกิดซ้ำรอยอีก
0: ไม่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นอีกนะ
1: สสช.เนี่ยเขาไม่ค่อยว่างเขาจ้องจะฟังวิทยุไปพวกดีเจนั่งจัดรายการวิทยุชุมชนนั่นแหละไหนพูดผิดพูดไปแล้วก็มีหนังสือเตือนเตือนไม่เตือนเปล่าเอ้าสั่งปิดสั่งปรับอีกเอ้าสถานีวิทยุปิดไปตั้ง2ปีแล้วยังมีหนังสือมาถึงอีกอ่ะ
0: โอ้ยังขยันทำงาน
1: เนี่ยผมไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้ไง
1: FM 93เขาประงามผมโดนอีกแล้วเนี่ย
0: โอ้อ้าว
1: ปิดไปตั้ง3ปีเลยนะหาว่าเพิกเฉยนะแต่เขาบอกของกทช.มั้งกทช.ทำหนังสือบ้างอันนี้ขออภัยฮะไม่ใช่สทช.แต่กทช.ก็ได้หนังสือมาจากสทช.ไงใช่ไหม
0: ว่ากันไป
1: ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์เน
0: ี่ยเป็นไง
1: นึกจะโฆษณาอะไรก็โฆษณานึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเชียร์อะไรก็เชียร์แต่ว่า 100คนเนี่ยประมาณ90คนบ่นว่าไม่ตรงปกอ่ะนะเพราะนั้นเอาที่สบายใจครับคุณผู้ฟังซื้อกับคนที่มันเห็นตัวกันเนี่ยได้ตรงปกไม่ตรงปกมันต่อว่ากันได้ไง
0: รู้จัก
1: เวลาเราซื้อในออนไลน์เนี่ยนะพอซื้อไปปุ๊บได้ไม่ตรงปกมันรู้จะไปด่าใครแล้ว
0: ไม่รู้คนไหนด้วย
1: ไม่รู้จะไปต่อว่าใครเนี่ย
0: หน้าตาก็ไม่เคยเห็นเสียงก็ไม่เคยฟัง
1: ร้านเจ๊หมูนี่ไปสิ
0: เจ๊หมูป่าโมกเลยนะ
1: ตรงปกไม่ต้องห่วง
0: แ
1: ล้ว
0: ยังไม่มีอยู่กับโกโก้เท่านั้นเนี่ย
1: ยังไม่มีแต่โกโก
0: ้
1: นะโกโก้ยังไม่
0: ม
1: ีนี่โรงพยาบาลมอบไป 4,000 บาทเดียวยาเด็กเนี่ย
0: อ้าวช่วยกันไป
1: ช่วยกันไปคลักค่ารักษาพยาบาลเนี
0: ่
1: ยแต่ไล่เงาคนที่ทำมารับผิดชอบครอบครัวก็แจ้งความแล้วล่ะ
0: แจ้งความ
1: ไอ้คนที่ตัดไม่รู้ไปไหน
0: โอ้สงสารเด็กก็สิ
1: องคุลิมานกับชาติมาเกิดเรื่องไงไปนะ
0: เอาร้อยคอเลยไง
1: นี่ได้กุดได้แล้ว1นิ้วทางโรงพยาบาลต้นเรื่องหอบกระเช้าก็ไปเยี่ยมกระเช้าสวยอยู่นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาก็ต้องไปเยี่ยมมาได
1: ้ให้เงิน 4,000
0: เอาไปช่วยกันไป
1: ครับเด็กขวบหนึ่งถ้าตัด2นิ้วจะคงให้ 8,000 นะ
0: อ
1: ันนี้ช่วยโรงพยาบาลสะเพ้า
0: ได้พิการด้วยเนี่ย
1: ได้เลย
0: ได
1: ้ไม่มีนิ้วชี้หน้า
0: หน้าสงสารเด็กกัน
1: สงสารครับ
0: เด็กกำลังเด็กจะโตไปก็จะอายนะ
1: มันต้องมีความชำนาญนะคุณผู้ฟัง
0: อ
1: ันนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งนายแพทย์สตจทั้งคุณหมอผู้รับผิดชอบ
0: เขาก็ดูแลอยู่แล้ว
1: แต่ละเคสละเคสเนี่ยนะครับต้องดูแลต้องฝึกกันนี่เชี่ยวชาญดังนั้นเถอะ
0: ตะไคร้คงจะคม
1: คมครับกันไกลโรงพยาบาลน่ะคมกริบเลยแต่คมสู้ใบมีดกลของนายกชวนไม่ได
0: ้เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหนั้นอาบน้ำผึ้งนี่นะ
0: ขนาดนั้นเลยนะ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวนี้ยังคมอยู่ไหม
1: คมไม่ต้องห่วงอ่ะ
0: ก่อนเห็นมาลพบุรีเนี่ย
1: มาเป็นประธานงานพระราชทานเบื้องศพคุณ
0: อดีตสสนะ
1: สสนิพนธราภูมินะว่ากันไป
0: ว่ากัน
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
1: ับ ผม
0: เดี๋ยวโทรไป
1: เดี๋ยวโทรไปนะครับวันนี้โกโก้ขายดีมากเช้าเนี่ยเยอะมากเลยรวมไปถึงวิทยุด้วยนะ
0: วิทยุมาแล้วนะ
1: มา10เครื่องไปแล้ว4จ้า
0: สั่งซื้อกันเครื่องละ600นะ
1: ซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเหลือ500บาทเท่านั้นแหละ
0: ถ้าซื้อสินค้าสักอย่างก็จะได้ลดลงไป100นะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่ง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคา
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: วิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กรมศิลปากรและเกิดเหตุโจรชิงทองที่ร้านทองดังแห่งหนึ่งในพื้นที่สามโคกสักครู่กับติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
5: เพจปทุมธานีนิวส์โพสต์แจ้งข่าวระบุด่วนรับแจ้งโจรชิงทองที่ร้านทองดังแห่งหนึ่งย่านสามโคก52บาทเป็นสร้อย10บาท2เส้นสร้อย5บาท4เส้นและสร้อย4บาท3เส้นรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3.5 ล้านก่อนหลบหนีลอยนวลท่านใดพบเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่สภ.สามโคกหมายเลขโทรศัพท์025931321 025931321กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กรมศิลปากรเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: นายอัตพลเจริญพรรษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมจัดส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมรวมทั้งประกอบพิธีหลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมขวานทองสำหรับใช้ตัดต้นจันทน์หอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวม16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยและจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถแต่รูปไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทาง270กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีมอบอย่างเป็นทางการได้ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 สัปดาห์ที่2วันนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
7: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ2คู่นะครับผลมีดังนี้ครับพีทีประจวบเล่นใน3อ่าวสเตเดียมนะครับเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC วุฒิบิดครับ1ประตูต่อ0และชลบุรี FC นะครับเล่นในชลบุรีไดกินสเตเดียมนะครับโดยชลบุรีนั้นโดนนำ2ต่อ0ก่อนนะครับแล้วก็ระยองเหลือตัวผู้เล่น10คนในช่วงต้นครึ่งหลังก่อนที่ชลบุรีจะไล่ตีเสมอแต่สุดท้ายครับเป็นระยองที่เหลือ10คนแล้วก็แซงเอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อ2ครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้มีแข่งขัน2คู่นะครับกำลังแข่งขันอยู่1คู่ครับโคเวนทรีซิตี้พบกับไบรตันส่วนคู่ดึกนะครับ4ทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
8: หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
9: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
10: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
11: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691
9: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: กลับมาชั่วโมงที่สองครับลุงโชเล่
1: มาล้อมวงมาฟังกันต่อ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกันฟังกัน
0: ส่งวอสปอร์กลับบ้านไปแล้วคืนก็มาเจอกันใหม
1: ่นั่นวอสปอร์
0: จอสอหนึ่งยังอยู่ด้วยกันครับ
1: แล้วก็เสียงจากข้าจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรี
0: ครับผมวันนี้วันอาทิตย์สบายๆนะ
1: ถ้าจอทลอนี่ยาวเลย
0: ยาวเลยเดี๋ยววันนี้ก็เขาจะไปตลาดนัดที่ไหน
1: ตลาด
0: ดอนพ
1: ุ
0: ธดอนพุธ
1: ดอนพุธสุดโสภาเนี่ยนะ
0: สุดโสภาเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ย
0: ฉันแล้วไม่ปวดท้องเจอกัน
1: ปิดาเขาไปเข
0: าจะเอาปุ๋ยก็บอก
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับ
1: โอ้ไปบอกเขาซะก่อน
0: แต่ที่แน่ๆลูกน้องผมสิ
1: เห็นไงอ่ะ
0: บอกจะไปด้วยไม่ให้ไปซะแล้วไปกันแล้วนะ
1: หนีป้าป๋าไปแล้ว
0: หนีไปแล้วบอกว่ามันจะไปด้วยซะหน่อยจะไปเขาช้อนนะดิ
1: ไปก็ไปเอาส่วนแบ่งเขาไม่ได้
0: ไม่ได้เอาได้ที่ไหนแล้วให้เขาหมดแหละ
1: ให้เขาหมดเลยไง
0: ครับบ้านน้องน้ำพึ่งเชียงเดิมนะตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
1: วันนี้นะ
0: ครับ
1: ไปแล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: รอรับปุ๋ยด้วย
0: รอรับโทรศัพท์ด้วยนะมันไม่ใช่เบอร์ลุงช้างไม่รับอีกนะ

0: หลานๆเขาไปกัน
1: ครับแล้วก็วัดที่ยังไม่ได้แจ้งมาที่เลื่อนเป็นจากหนึ่งพฤศจิกาเป็นสามสิบเอ็ดเนี่ยป่าชนีแล้วเจ้ายังไม่โทรมาอีกเออก็เลยไม่รู้สิ
0: วัดไหนแน่นะ
1: แต่ทีนี้เราก็ปัดประกาศไปตามที่เราจดไว้ก่อน
0: ตามนี้ไปก่อนกันแล้วกัน
1: ครับแสดงว่าเมื่อวานไม่ได้ฟังเราสิ
0: วันนี้ก็คงยังไม่ได้ฟังแล้วบ้าง
1: แต่ฟังก็คงโทรมาแล้วล่ะ
0: อ
1: าชนีแล้วใช่ไห
0: ม
1: สิบกว่านาทีแล้วนี
0: ่นาน
1: ชั่วโมงที่สองแล้วนะ
0: ชั่วโมงที่สองของเราเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อ้
1: าวเดี๋ยวค่อยประกาศบ้างตอนกลางๆหรือเอาไงดีหรือประกาศเลยประกาศเลยประกาศเลยทำบุญทำบุญด้วยตอนนี้คนกำลังหันหลังเข้าวัดกันอยู่ช่วยกันหันหน้าเข้าวัดไปทำบุญกันหน่อยเร็วว
0: ัดบ้านนอกบางก็ได้
1: ครับผมอยากจะสร้างสะพานข้ามสามโลกวัดบางพึ่งให้เสร็จทันทีได้หาลิเกโชเล่ไป
0: โชเล่ชาติลักไปทำการแสดงฉลองสะพานข้ามสามโลกเลยใช่ไหมอ
1: ย่าลืมโทรหาลุงช้างนะเดี๋ยวลุงช้างไปทำสัญญาเองถ้าโทรหาโชเล่ลุงช้างไม่ไปนะเอ้างอนเออนี่ลุงคด
0: ว่าไงอ่ะ
1: โทรมาสั่งซื้อโกโก้แล้ว
0: ตอนเนี้ยนะ
1: เออเอาโกโก้ไปกินแล้วลุงคดอ่ะ
0: อ
1: ้าวถ้าชอบใจก็ซื้อตั้งลงทานเลย
0: นั่นสิ
1: ใครจะซื้อตั้งลงทานจะซื้อหลายกล่องเนี่ยผมส่งราคาพิเศษอ่ะ
0: ลดให้อ่ะนะ
1: ถ้ามันอร่อยอ่ะ
0: โกโก้นะ
1: เออ
0: โกโก้ชูใช่ไหม
1: ชู
0: โกโก
1: ้ชู
0: อ
1: ร่อยเลิศประเสริฐสี
0: ครับ
1: อ้าววัดบางพึ่งก่อนเลย
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนเบอร์บ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายน
1: จ้า
0: วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: นี่ตะคดถ้าอร่อยแล้วซื้อไปตั้งลงทานเลยนะ
0: บอกให้
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: เจอเรา3คนเลยนะไปตั้งโรงทานน
0: ่ะไปการ
1: ครับผม
0: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเขามี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: เอาส่งข่าวไปยังวัดโคกหม้อด้วยครับกฐินเมื่อไหร่นะท่านผอ.อเนก
0: แชมช้อยนะ
1: แชมช้อยส่งข่าวด้วยนะ
0: ข่าววัดโคกหม้อ
1: วัดโคกหม้อปีนี้ไม่ต้องเอาพระอุยานไหมผมหรอกตอนนี้สองคนผมอุยานแล้ว
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: โดนยายช่ำมั่งยายแหม่มมั่งดึงกันนะคนละข้างสองข้างดึงไม่เท่ากันเนี่ย
0: วัดโคกบ่อนี่ยังไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะนะ
1: ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะประกาศที่ไรหลวงพ่อพาหูยานมาให้เลยอ่ะทีนี้ขออนุญาตไม่เอาพาหูยานตังก็ไม่เอาก็สารทั้งสองสอบพอ
0: เอาไปถ่ายย่
1: าเอาไปตั้งปักธูปไง
0: เอาก็ทำบุญกันนะจะเป็น500พันหนึ่งแล้วแต่กำลังศรัทธา
1: 50บาทไปเออไปที่วัดกันเองเลย
0: แล้วจะไปออกลงทงลงทานทุกวัดไปได้เลย
1: ครับตอนนี้คึกคักนะลงทานเยอะ
0: ครับ
1: หันหน้าเข้าวัดดีกว่านี่ครับ
0: ไปทำบุญกันวัดบ้านนอกเนี่ยนะ
1: อย่าไปหันหลังให้วัดกันนักหนาเลยวัดก็ยังดีอยู่แหละแต่คนบริหารวัดมันไม่ได้เรื่อง
0: นั่น
1: โต๊ะก็มีไว้นั่งกินข้าวไปทำอย่างอื่น
0: โอ้แล้วตอนนี้โต๊ะขายดีนะ
1: โอ้ของถ้าสีส้มเขาไม่เอากันนะเสนียด
0: โอ้ เขาจะประมูลกันอยู่นะ
1: โอ้ยไปทำอะไรอ่ะ
0: อ้าวประมูลเราไปตั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ย
1: ควรจะเป็นจุดเช็คอินไงมาเที่ยววัดนี้ต้องดูที่โต๊ะตัวไหนว่ะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แบบติ๊กต็อกไงผัวซื้อโต๊ะไปเมียก็ภูมิใจผลสุดท้ายหลับคาโต๊ะนะ
1: เอามาทำไมในโต๊ะเดี๋ยวคืนนี้มึงก็รู้ใช่ไหมเมียลุกมาดูผัวนอนอยู่บนโต๊ะนะ
0: หลับ
1: สนิททำอะไรไม่ได้แหมเจ็บใจชั่วโมงนี้เราไม่ต้องไปโฆษณาอะไรกันแล้วเขารู้กันหมดแล้วว่าโกโก้เป็นก็อร่
0: อ
1: ยกาแฟก็เพื่อสุขภาพ
0: กาแฟสองสูตรเนี่ยนะ
1: บำรุงสายตาก็ต้องยาย่าบิงแล้วแม่ก็ดีแคร
0: ์มีสองอย่าง
1: บำรุงไตก็ต้องนี่แหละโปรมิกออยล์จะบำรุงร่างกายสร้างความก็เรียกว่าโปรตีนสร้างโปรตีนให้กับร่างกายกล้ามเนื้อให้กับร่างกายก็ต้องเป็น
0: ไบโอดี
1: ครับ
0: ไบโอดี
1: จะมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทาน
0: มะละกินนกของเราควบคู่กับยาโรงพยาบาลเลย
1: ครับผม
0: ราคาเดียวกันกับนู่นน่ะน้ำมันงาดำมันน่ะ
1: ใช่งาดำกินก่อนนอนสองเม็ดแต่ถ้าเป็นมะระนี่กินพร้อมกับยาโรงพยาบาลเลย
0: มะละกินนกเนี่ยนะ
1: 60 เม็ดเนี่ยเป็นเดือนนะกินวันละครั้งเดียวนะ
0: ท่านที่เป็นเบาหวานไปหาหมอให้ยาเบาหวานมากินมะละกินนกเราควบคู่ไป
1: นี่แล้วก็กาแฟสักแก้วนึงนะจ้วบไปหมดแก้วตามด้วยมะระทั้ง2 เม็ดแล้วก็ตบตูดด้วยโกโก้สักแก้วนึงโอ้โห
0: คือใจ
1: ผมแนะนำมาตื่นเช้ามาเนี่ยยังไม่ต้องกินกาแฟหรอกนะดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
0: ้ได
1: ้แล้วก็กินโกโก้สายๆหน่อยก็กินกาแฟใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
1: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นติงนี่นะรับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกละ300
1: แต่ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุ่น
0: อันนี้ไทยแคลพัดนะ
1: ครับถ้าฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อย
0: ต้องรับประทานโฟกัสนะ
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4-5ตะมน
0: รับประทานไซเลียมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: ไซเลียมจอย
1: ถ้าใจร้อนอยากจะพูดปลาเร็วๆก็จอยมิกฟูดชงน้ำดื่มน้ำเย็นนะ
0: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
1: ขายราคาเดียวกันกับไอ้ฮาว
0: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ใช่ส่วนใครที่มีปัญหาริดสีดวงทวาร
0: ก็รับประทานยาบรรเทาริดสีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: 350 บาทนุ่นมีตั้ง60 เม็ดนุ่นซื้อทีละกระปุกก็ได้
0: ได้
1: แต่ถ้าซื้อ4-3ปลูกเขาขายพันเดียว
0: สามปลูกพันนะ
1: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
0: อ
1: ันนี้ซื้อไม่ขายนะกระปุกเดียวอ่ะซ
0: ื
1: ้อกระปุกละ150ซื้อ3กระปุก400ซื้อ6กระปุกขึ้นไปเหลือกระปุกละ
0: กระปุกละ
1: 100 บาท
0: 100บาทนะ
1: ครับผ
0: ม
1: แต่ถ้าคุณผู้ฟังต้องการอยากจะได้ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสดวันนี้ใจเย็นนิดนึงนะวิทยุมาแล้ว
0: นะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อได้ที่ไหน
1: เบอร์โทร
2: 0812901691ครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังก่อนเร็ว
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานนึงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับ
1: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
1: ครับผมแล้วก็เบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081
1: ครับ
2: 924
1: จ้า
2: 4377ครับ
1: แล้วท่านจะซื้อปุ๋ยล่ะ
2: 0858482839ครับ
1: ชื่อดีเจอะไรเนี่ย
2: ตาลาเรเตเต
1: โอ้แฟนรายการถามถึงกันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองลืมไปหรือยังไงพิธีสวดยันทุนลืมยัง
2: ยัง
1: ยังไม่ลืมมาสวดยันทุนให้ปู่ย่าฟังหน่อย
2: มิตรังอาวมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังกันตังสังฆานุภะธรรมานุภะเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ
1: นานๆมาทีชักจะสะดุดแล้วนี่ใช่ไหมอ่านข่าวนี้หน่อยอ่านข่าวนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยแจ้งจับอะไรเนี่ย
2: แจ้งจับครูโหดสี่นักเรียนถูกครูเตะเอามีดจี้จ่อครูอยากตายไหมเพราะเหตุโดดงานกีฬาสี
1: นี่เขาแจ้งจับครูเลยเพราะว่าครูไปเตะนักเรียนแล้วมีดจี้จ่อที่ขู่เด็กด้วยมึงอยากตายไหมเนี่ยเพราะว่าเด็ก4คนเนี่ยโดดเรียนไงกีฬาสีไงสส.เบียร์ยุทธยาควงชัดตลาดไทยพา4เด็กชายพร้อมผู้ปกครองแจ้งความกล่าวหาครูครูดุริยางนะทำร้ายใช้มีดข่มขู่หลังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกีฬาเผยเด็กถูกเตะกดหัวใช้มีดขู่มึงอยากตายไห
0: ม
1: หลังเกิดเหตุครูก็ขอเข้าความเป็นธรรมนะอ้างว่าเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุครูเข้าขอโทษอ้างเครียดจากงานกีฬาด้านตำรวจเตรียมสอบสหวิชาชีพเด็กเพื่อดำเนินคดีครับอ
0: ้
1: าวตะละเลเตเตอ่านซิเมื่ออะไร
2: เมื่อกลางดึกวันที่13กันยายนที่สพพระนครศรีอยุธยานายทรงพลสุสมบูรณ์ส
1: พระนครศรี
2: อยุธยาเขต1
1: พร้อมด้วย
2: นาย
1: ชัดชัย
2: กิตติ
1: ชัยหร
2: ือชัด
1: ตลาดไทยท่านเป็นที่ปรึกษาพิเศษของสสนำผู้ปกครองพร้อมเด็กนักเรียนชายกี่คนครับ
2: ใส
1: ่เข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัด
2: พระนครศรีอยุธยา
1: ครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเด็กทั้ง4รายถูก
2: คุณครู
1: โรงเรียนแห่งหนึ่ง
2: สังกัดเทศบาล
1: นคร
2: พระนครศรีอยุธยาทำร้ายร่างกายภายในห้องเรียนและห้องดนตรีหลังเด็กไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
1: โอเคเอาเดี๋ยวไปพักก่อนเดี๋ยวปู่สองปู่อ่านข่าวก่อนนะ
0: ไปเตรียมตัวไปเซเว่น
1: จะไปส่งปุ๋ยกับพ่อกับแม่หรือเปล่าเนี่ย
0: ไป
1: ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวไปเซเว่นนี่ไปกินไก่ดีกว่ามั้ง
2: ป
1: าก
2: ไหมนะ
1: ฮะ
2: ปู่รับปาก
0: ปู่รับปากแล้วนะ
1: ไม่ขู่ใครอ
0: ย่าไปโกหกหลานไม่ได้
1: เรื่องราวของครูเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่สนใจหลังจากผู้ปกครองทราบเรื่องจากเด็กแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน
0: ์โดยผู้ปกครองต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: และดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่าเป็นกระทำความผิดจริงนางสาวบุตรอายุ31ปีเป็นมารดาของเด็กชายอมตะก็ขออภัยครับเด็กชายอาตอมอายุ11ปี
0: เป็นนักเรียนชั้นป.5เปิดเผย
1: บอกก่อนหน้านี้ได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองรายอื่นสอบถามบอกว่าทราบหรือไม่ลูกถูกครูเตะ
0: จึงได้สอบถามลูกชาย
1: กระทั่งเด็กยอมเล่าให้ฟังว่าถูกครูเตะบริเวณหน้าท้อง
0: และกระทั่งด้านหลัง
1: รวมทั้งถูกตีโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ทางด้านการสอบถาม
1: สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
0: โดยครูได้มอบหมายกับลูกชายของตนเองเนี่ย
1: ทำหน้าที่ถือป้ายแต่เด็กไม่ได้บอกผู้ปกครอง
0: อ้าว
1: แล้วก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันตั้งวันรุ่งขึ้น
0: ครูเรียกเด็กนักเรียนเข้าไปสอบถาม
1: ก่อนเกิดเหตุการณ์ทำร้ายตามที่เด็กเล่าให้ฟัง
0: โดยเด็กทั้ง4รายเนี่ย
1: ถูกเรียกเข้าไปในห้องบริเวณห้องดนตรีแล้วก็ยังเล่าว่าม
0: ีการนำมีดมาข่มขู่ด้วยนะ
1: ครับนางบุตรบอกว่าหลังทราบเรื่องครูก็เดินทางมาที่บ้านเพื่อขอโทษครอบครัวครูคนนี
0: ้มาขอโทษกับทางครอบครัว
1: โดยเห็นว่าขนาดเกิดเหตุเนี่ยมันเครียดมาจากงานกีฬ
0: า
1: เนื่องจากไม่มีเด็กมาทำหน้าที่ถือป้ายแล้วก็ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากความเครียด
0: อย่างไรก็ตาม
1: ตนเองก็ต้องการให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
0: เด็กคนดังกล่าวยังบอกอีกว่า
1: หลังจากไม่ได้ไปโรงเรียน2วันเพื่อกลับไปโรงเรียนครูก็สอบถามถึงสาเหตุก่อนเตะ
0: เมื่อกลับไปโรงเรียนสอบถามเนี่ย
1: ถามสาเหตุทำไมไม่มา
0: เตะด้านหลังไป2ครั้ง
1: ป้าป้า
0: ครูโมโห
1: จากนั้นเรียกเข้าไปห้องดนตรีและกล่าวตำหนิก่อนมีการกดศีรษะและนำมีดมาจ่อที่บริเวณหน้าอก
0: โอ้เล่นมีดเลยหรือ
1: ไงโดยการดังกล่าวเกิดขึ้นกับเด็กทั้งหมด4คนนะ
0: ขณะเกิดเหตุก็รู้สึกว่ากลัว
1: ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกผู้ปกครอง
0: เนื่องว่าจะ
1: ข่มขู่ไว้อะ
0: ข่มขู่เอาไว้
1: มึงจะไปบอกใครนะมึงจะบอกใครนะกระทั่งเรื่องทราบถึงผู้ปกครองก็เลยตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ทางด้านของนางสาวพรอายุ43ปี
1: มารดาของเด็กชายบู
0: อายุ12ปี
1: อันนี้นักเรียนชั้นป .6
0: ทราบเรื่องภายหลังเหมือนกัน
1: ลูกชายกลับจากโรงเรียนโดยลูกถามว่าจะให้ตำรวจไปจับครูหรือไม
0: ่
1: พร้อมกับเล่าว่าครูนำมีดมาจี
0: ้เล่นมีดได้ยังไง
1: ก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ติดต่อผู้ปกครอง
0: ของเด็ก
1: อย่างที่เขาไปอยู่ในเหตุการณ์จึงทราบว่า
0: เด็กทั้ง4รายเนี่ยให้ข้อมูลว่าถูกกระทำลักษณะเดียวกันนี่แหละ
1: นางสาวพรบอกว่าครูเดินทางมาที่บ้านเลยนะ
0: มาขอโทษ
1: ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจริงครับ
0: แต่ตนเองไม่สามารถยอมรับได
1: ้ไม่ยอมสามารถยอมรับการกระทำของครูได
0: ้โดยเฉพาะข้อหาเนี่ย
1: มีการใช้มีดขู่แล้วก็กดศีรษะเด็กเนี่ย
0: แล้วก็จะต้องดำเนินคดีให้ตามกฎหมายด้วย
1: เลี้ยงลูกมากูไม่เคยกดหัวมาเลย
0: แล้วมาใช้มีดข่มขู่ด้วยนะ
1: ด้านเด็กชายบูเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม
0: เนื่องจากตื่นสาย
1: พอกลับไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นครูเรียกเข้าไปในห้องโยนวาทิพ
0: แล้วก็หยิบมีดออกมาจากตู้
1: แล้วถามในลักษณะข่มขู่มึงอยากตายไหม
0: มึงอยากตายไหม
1: ฉะนั้นก็ใช้มีดจี้แล้วกดศีรษะพร้อมตำหนิเรื่องการไม่เข้าร่วมกิจกรรม
0: หลังเกิดเหตุทำให้รู้สึกไม่ไว้วางใจอีก
1: ขณะที่อีกคนหนึ่งชื่อน้องพีอายุ11ปี
0: อันนี้ก็เป็นนักเรียนผู้เสียหายอีกราย
1: เล่าให้ฟังว่าครูเรียกเข้าไปในห้องโยธวาทิต
0: แล้วก็หยิบมีดมาออกมา
1: ถามลักษณะข่มขู่ฉะนั้นก็ใช้มีดจี้บริเวณศีรษะแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
0: ทำให้ตนรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ไม่ไว้วางใจในตัวของครู
1: จากเดิมที่ตั้งใจจะฝึกซ้อมวงเยวาทิตเพื่อทำกิจกรรมให้กับโรงเรียน
0: ทางด้านของ
1: นายชัดชัยกิติชัยหรือว่าชัดตลาดไทยบอกว่า
0: ผู้ปกครองได้ประสานไปทางด้านของนายทรงพลสุขสมบูรณ์
1: ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือ
0: จึงได้เดินทางไปพบผู้ปกครองเด็กทั้ง4ราย
1: พร้อมพาไปเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ชัดตลาดไทยบอกว่าจากการพูดคุยกับเด็กเบื้องต้นเด็กให้ข้อมูลว่าถูกครูทำร้าย
0: เตะแล้วก็
1: จิกศีรษะ
0: จิกศีรษะแล้วก็ใช้มีดข่มขู่
1: ซึ่งเห็นว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่เด็กให้ข้อมูล
0: ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงและเกินกว่าเหตุ
1: เนื่องจากผู้เสียหายยังเป็นเด็กอยู่เลยยังเด็กชายอยู่เลยไอ้หนูพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่ต้นสังกัดตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
0: ทางด้านของนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1เนี่ย
1: ท่านบอกว่าเบื้องต้นได้นำเด็กทั้ง4รายพร้อมผู้ปกครองก็แจ้งความแล้ว
0: แล้วก็จะประสานทีมทนายความ
1: มาช่วยเหลือดูแลในคดีพร้อมประสานเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
0: ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: โดยจะมีการเรียกครูผู้ถูกกล่าวหามาสอบถามถึงเหตุการณ
0: ์แล้วก็พิจารณาตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนตามขั้นตอน
1: นายทรงพลบอกว่าแม้ครูผู้กล่าวหาจะเดินทางไปขอโทษครอบครัวเด็กแล้ว
0: แต่ผู้ปกครองก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินคดี
1: เนื่องจากเห็นว่าการกระทำตามที่เด็กร้องเรียนนั้นไม่เหมาะสม
0: ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถึงที่สุด
1: นะพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันรับเรื่องผู้ปกครองไว้เบื้องต้นพร้อมเตรียมนัดสหวิชาชีพ
0: เอาไปสอบปากคำเด็กทั้ง4ราย
1: เนื่องจากว่าทั้ง4คนยังเป็นเยาวชน
0: แล้วก็เชิญครูที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำ
1: เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
0: ภายหลังจากเข้าแจ้งความแล้ว
1: นายทรงพลก็พาเด็กทั้ง4รายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
0: เพื่อเก็บหลักฐานทางด้านการแพทย์และก็ประกอบการเรื่องคดีด้วย
1: ทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อมูลจากคำให้การของเด็กผู้เสียหายและผู้ปกครอง
0: ขณะที่ข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
1: และประพฤติและพฤติการของกลุ่มผู้กล่าวหายังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ก็ต้องรอผลการตรวจสอบพยานหลักฐาน
1: และคำชี้แจงจากทุกฝ่ายก่อนนี้ไม่ได้ฟังความข้างเดียว
0: ก็ต้องสรุปความจริงกันนะ
1: ครับผม
0: เรื่องของ
1: เป็นครูสอนดนตรีส่วนใหญ่ไม่เครียดนะ
0: จะบันเทิงนะ
1: ครับ
0: สายบันเทิง
1: คือผมยังชื่นชมโรงเรียนอยู่โรงเรียนนึงเนี่ยผมไม่รู้ชื่อโรงเรียนอะไร
0: เ
1: ขาออกคลิปตลอดเลยมีเด็กโก๊ะถักเปียเนี่ยเผาจอมเป็ดในมืออาชีพเลยนะยังเด็กอยู่เลยผมบอกว่าผมไม่ได้ชมเด็กนะผมชมครูผมชมครูที่สอนเด็กนี่แหละจับไอ้พวกปูใส่กระด้งได้อะต้องยอมรับว่าครูเขาเก่งจริง
0: ๆเก่ง
1: นะครับนักเรียนที่อ่านโน้ตสากลนี่เก่งนะผมเคยไปสอน 2-3 โรงเรียนเหมือนกันสอนดนตรีไปสอนดุริยางค์ตอนนั้นทางโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยนะเขายังขาดบุคลากรเกี่ยวกับสอนวงโยธวาทิตอยู่
0: เรื่องของดนตรีเนี่ยนะ
1: ก็ผมได้รับการถูกเชิญไปเป็นครูพิเศษสอนเนี่ยนะพอจะไปสอนซะหน่อยแค่นั้นแต่ยังไม่ทันอะไรเลย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ครูเป่าให้ฟังหน่อย
0: ให้ครูเป่าให้ฟังเนี่ยนะ
1: โอ้โหก็จ้างครูมาเป็นครูสอนไม่ได้จ้างมาเป่าให้ฟัง
0: โอ้เด็กอยากฟังครูเป่าหรอ
1: แต่ก็ภูมิใจนะผมสอนไปโรงเรียนละเทอมเด็กก็เล่นได้แล้วก็โอเคละก็ใช้ได้ใครจะมาให้สอนอีกไม่เอาแล้วนะ
0: ไม่เอาแล้วไง
1: โอ้โหเด็กมันแข่งเดี๋ยวนี้
0: เด็กเหนือเราเลยไง
1: ดูที่เนเน
0: ่เนเน่เป็นไง
1: โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ย
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะ
1: อ๋อบอกว่าตอนนี้เนเน่เป็นไงพร้อมไหมลูกพร้อม 100%
0: 100%
1: จะลุย AGT 2026รอบไฟนอลซ้อมวันละ4ชั่วโมงนะ
0: หนักเลย
1: น้องก็ตั้งเป้าว่า
0: ว่าคว้าแชมป์มานะ
1: ใช่
0: เน่เน่
1: สัญญาจะทำหลังมาเพียบเลยนะสัญญาแต่ละเรื่องละเรื่องนะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแอปคาราบาวดียัง
0: ให้การสนับสนุนแต่งเพลงให้ด้วยนะ
1: แต่งเพลงให้ด้วยแล้วให้เงินสดๆเลย1 ล้านบาทเป็นทุนการเดินทางไปต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นผมว่าเอาอีก3 คนไปด้วยเถอะนะให้กำลังใจกันเน
0: า
1: ะ
0: เขาซ้อมมาด้วยกันเนี่ยนะ
1: ใช่คนหนึ่งมือคีย์บอร์ดอายุ11 ปีมือกลองอายุ12 ปีไอ้คนเล่นกีตาร์เบสก็อายุ11 ปี
0: คนอ่านนี่70ป่ะเนี่ยไม่ถึงไง
1: ผมว่าจะไม่โกรธใครเพิ่มนะวันเนี้ย
0: เอาค่ะนายเห็นจะแสดงความยินดีด้วยนะ
1: ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ทำให้เด็กๆหลายคนอยากจะเรียนดนตรี
0: หันมาเล่นดนตรีหันมาฟังเพลง
1: นายแอดบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปเล่นดนตรีที่ไหนอ่ะผู้ปกครองจะพาเด็กถือกีตาร์มาขอลายเซ็นน่ะ
0: โอ้
1: บอกโอ้โหมันเป็นอะไรที
0: ่
1: เป็นที่กระตุ้นได้มากเลย
0: กระตุ้นความบันเทิงอ่ะนะ
1: ครับ
0: ดีแล้ว
1: ใช่ที
0: ่ก็ไปเสพยาเสพติดที่ดี
1: รอบชิงชนะเลิศนี่ไม่มีคณะกรรมการให้คะแนนนะ
0: โอ
1: ้เอากดไลค์กดแชร์อย่างเดียวนะ
0: ต้องกดแชร์อย่างเดียว
1: ตอนนี้เขาบอกว่าบัตร 2,900 ใบหมดเกลี้ยงใน2 ชั่วโมง
0: ฮะแล้วบุ๋มว่าไงบุ๋ม
1: คุณบุ๋มปนัดดาก็ไปส่งกำลังใจฝากคนไทยเชียร์พลังบวกด้วย
0: คนไทยที่อยู่ที่อเมริกาใช่ไหม
1: ครับน้องเน่ก็เดินทางไปแล้วพร้อมดีจะโชว์แล้วแต่เมื่อคืนนี้ยังไปแสดงที่ตลาดนัด
0: นานา
1: ท้ายรถนาคาน
0: าคาใช่ไหม
1: ศิลปินรุ่นยาวจากภูเก็ตทีมข่าวไปสอบถามพร้อมไหมลูก
0: อ
1: เมริกาก็เขาเรียกอเมริกาสกอตทาเลนต์นะ
0: ม
1: ันจริงๆเราเรียกอเมริกาก็ทาเลนต์นะ
0: มัน
1: มีอโพสโตรฟีเอสตัวนึงต้องเลยอ่านว่าอเมริกาสกอตทาเลนต
0: ์โ
1: อ้รอบไฟนอลยืนยันเต็มตัวว่าจะ
0: มั่นใจ 100% นะ
1: ครับ
0: หลังจากทุ่มเทซ้อมอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ย
1: ครับเพื่อนๆแอดคาราบาเขาว่าไงรู้ไหม
0: ว่าไงอ่ะ
1: เพื่อนของแอดก็เป็นฝรั่งเป็นซาวด์อินจิเนียร์อยู่อเมริกา
0: อ๋อเพื่อนว่าไง
1: เฮ้ยแอดเว้ย
0: เ
1: ด็กบ้านมึงเอาเปรียบคนอเมริกาว่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: มาเล่นเด็กอเมริกาไม่กล้าเล่นโชว์เลย
0: โอ้เด็กเก่งอะดินะหลานผมอ่ะนะ
1: นะอะไรนะ
0: หลานโชเล่เนี่ยโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
1: กลาผม
0: นั่นเดนเน
1: ่ครับ
0: ปาโชคดีนะหลานนะ
1: ขอบคุณป้าศรีด้วยนะป้าศรีนี่ขวัญใจเตะๆเลยนะพอตะละเลเตเตมาในภาษีชอบ
0: ชอบง่าย
1: ครับ
0: ไปแล้วเตเตเขาไปเซเว่นแล้วล่ะ
1: ยังเอาตังค์ที่ไหนก็ต้องรอเรา
0: ต้องรอคุณปู่ไง
1: นี่คนละครึ่งนะเรา2 คนเอาวันที่8 มกราคมไปดูลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์กันนะ
0: งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีไปให้กำลังใจลิเกโชเล่ ธาตุรักพงษ์นรินทร์กันนะ
1: ลุงช้างไม่ได้ไปนะพระเจ้าภาพมันเลยโทรบอก
0: ไม่ได้ไปแต่ปิดาเขาก็ไม่มาดูแล้วกันนะ
1: เขากลัวเวลาเขากลัวเชิญไปเล่นลิเก
0: เลยโอ้เป็นโจ๊กไง
1: ครับ
0: ตลกไง
1: อืมเล่นวันนี้สองวันขำมันนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาตังค์กูคืนมาไอ้เนี่ยนะขำตัวเองนะแต่ตอนนี้เขาแบกปุ๋ยไหวนะเขาแข็งแรงนะ
0: ดีแล้วรู้จักออกกำลังบ้างวันนี้ไปไหนเนี่ยปีดาเนี่ย
1: ดอนพุทธสุดโสภาตลาดนัดมารวย
0: ดอนพุทธนะ
1: ครับ
0: ไปอุดหนุนกัน
1: หนุ่มร้อนยาบุกบ้านหาว่าทำคุณใสใส
0: วิ่ง
1: ไล่จับกันอุตลุดเผยเพิ่งออกจากคุกมาได้3เดือน
0: ไม่น่าออกมาเลย
1: ยาไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรุมมาตอยเป็นกระดูกแทบเต้นไม่กิน
0: ไปกินยาบ้า
1: เออ
0: มันก็ดองอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ประสาทร้อน
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนเนี้ย
0: เป็นยังไงอะนะ
1: เกิดการระทึกที่บ้านหลังหนึ่งหมู่7ตำบลบ้านจันทน์อำเภอบ้านดุง
0: จังหวัดอุดรธานี
1: นายโอเนี่ยอายุ30แล้วคลั่งยาบ้ามือนี่ถือมีดบุกเข้าไปจะทำร้ายคนในบ้าน
0: โตเลยนะ30ไปเน
1: ี่
0: ยยังไม่เลิกบ้าไงเนี่ย
1: ใช่จนคนในบ้านโตจนเลียตูดหมาไม่ถึงแล้วเนี่ย
0: นั่นสิ
1: จนคนในหมู่บ้านวิ่งหนีกันนะ
0: โอ้โห
1: แตกตื่นวิ่งไล่จับก็มีวิ่งหนีก็มี
0: นั่นสิ
1: ทีนี้นายโอนี่มันไม่ไล่นี่มันกลับเป็นคนหนีซะแล้ว
0: ทำไมนะ
1: หนีเข้าบ้านตัวเองไง
0: หนีเข้าไปในบ้านแล้ว
1: ซ้ำๆยังใช้ด้ามมีดทำร้ายหมาด้วยนะตีหมาเลย
0: หมาโดนตีร้องเอ๋งอะไร
1: หมาบ้านไข่วิร้องเหมือนโจเล่จัง
0: คนเป็นหมามาก่อนเนี
1: ่ยแต่เล่นลิเกแสดงเป็นหมาหน่อยโจเล่ไปไหนไม่ได้ปวดเยี่ยวต้องรอ
0: เมื่อก่อนก็มีเรื่องนะแม่หมัดดำเหมือนลิเกนะ
1: แม่กินฟอคัสเข้าไปจะไปฉี่ซะหน่อยบอกไปไม่ได้
0: เป็นไง
1: ช่วงนี้ช่วงตีหัวหมาแล้วร้องใหม่ดิ
0: ตีอย่างหนักนะมันจะร้องอย่างนี้นะเอ็งเอ็งเอ็งนะ
1: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางลงพื้นที่ไปพบนางเจตอายุ65ปี
0: ไปพบกันเจ้าของบ้านเนี่ย
1: ถูกนายโอบุกเข้ามาทำร้ายในบ้านในครอบครัวน่ะ
0: นาง
1: เจตเล่าว่าคือมันเกิดเหตุนี่นะ
0: ว่า
1: ใจว่านายโอติดยาติดจนหลอนน่ะ
0: มีอาการหลอนบุกเข้าไปในบ้านน่ะ
1: หวังจะทำร้ายลูกสาวแล้วคนในบ้านอ้างว่าลูกสาวทำคุณใสใสอ
0: ่
1: ะ
0: ไปหาว่าเขาทำคุณใสใส
1: พอเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงปุ๊บบอกว่าแม
0: ่นายโอเป็นยังไง
1: ขี่รถจักรยานยนต์ขู่เดี๋ยวพวกมึงเจอกู
0: เดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยนะ
1: สี่ทุ่มกว่าโอมาจริงๆเว้ย
0: มาตะโกนให้คนในบ้านออกมาม
1: ึงแน่จริงมึงออกมา
0: หลังจากนั้น
1: ในมือถือมีตะขอดามยาวเชีย
0: ตนตกใจกลัวตัวสั่นเลย
1: ก็หลบแต่ข้างในไม่ออกมาหรอก
0: แต่ว่า
1: ลูกเขยและหลานชายเข้าไปสู้ไอโอ
0: ไปต่อสู้กัน
1: ไปวิ่งไล่จับกันรอบบ้านแต่โอมมีสติไง
0: พอมีสตินะ
1: แต่มันแตกไงสติมันน่ะ
0: สติแตกก็ขู่ทำร้ายร่างกาย
1: ร้องตะโกนโวกวากโวยวายเจี๊ยวจ้าตลอดเวลา
0: และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ไดโอบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายคนในบ้าน
1: เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วก็บุกเข้ามา
0: ขยันบุกเหมือนกัน
1: มาทำร้ายคนในบ้านทำร้ายทรัพย์สินโอก็ถูกจับไปติดคุก7เดือน
0: พอพ้นจากคุกออกมาได้3เดือน
1: ก็กลับมาเสพยาบ้าหลอนอีกครั้งหนึ่ง
0: มันบ้าดิเด้อ
1: ที่พอตำรวจจับนายโอไปแล้วตอนนี้อุ่นใจระดับหนึ่งแล้วล่ะ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาก่อเหตุวันไหนอีกหรือไม่
1: ผมถึงบอกกันคุณอนุทินคุณฟังรายการผมบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้ลักษณะเนี้ยประหารเถอะจริงๆผมก็ไม่ได้สนับสนุนหรอกไอ้เรื่อง
0: ความรุนแรง
1: ความรุนแรงเนี่ยมันปล่อยไว้เงี้ยประเทศไทยนี่จมดิ่งอยู่เรื่อยเลยนะ
0: คนบ้ามันเยอะเนี่ย
1: อ
0: ยากเสพเนี่ยนะ
1: มัวแต่ตั้งหลักเรื่องอะไรก็ไม่รู้หาข้อมูลโตเถียงกับคุณสนธิก็อยู่น่ะ
0: ให้เขาทำวันเกิดเขาก่อนนะน่ะ
1: วันเกิดแล้วไม่ใช่เหรอ
0: เออวันเกิดนายก
1: วันเกิดนายกก็ไปหาใครนะไปทำบุญแล้วนะแต่ทีแรกตั้งใจจะมายุทธยาแหละ
0: มาทำไมอ่ะ
1: มาเอาเหรียญเหนือดวง
0: มาคืน
1: มาปลุกเสกเพิ่มไงคนปลุกเสกไม่อยู่ซะแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คนปลุกเสกอยู่สระบุรี
1: ครับมาอยู่สระบุรีซะแล้วนะมาทำไมวะ
0: นั่นสิ
1: พักผ่อน
0: จัดกับข้าวเต็มโต๊ะนะ
1: ผัดกะเพราไม่กินนะ
0: ไม่กินไม่กินไม่ลงกระเดือกกันนะ
1: กระเดือกไม่ลงเลยนะดื่มโกโก้ดื่มกาแฟเนี่ยวันนี้นึกถึงลุงช้างกันนะ
0: ลุงช้างนะครับมีโกโก้นะ
1: แม่มันอร่อยนะวันนี้ดื่มไปยังเนี่ย
0: ดื่มแล้วก็ใส่มาให้พร้อมเลย
1: ครับผม
0: ผสมกับกาแฟปะเนี่ย
1: ของผมโกโก้ผสมฟอคัสเลยดิ
0: จะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
1: ใช่ดีนะไม่ไปหยิบไปห้าวใส่อะนะครับใครที่เป็นนิ้วล็อกแล้วมันปวดเป็นเก้าก็ปวดก็กินไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะแต่ถ้ากระดูกมันผุกระดูกพุนก็กินไทยแคลพัด นะครับ
0: ไทยแคลพัดนะ
1: ท่านจะดูแลสายตาก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: ท่านจะดูแลเรื่องไตเรื่องตับก็ต้องเป็น
0: โปรมิกออย
1: สร้างกล้ามเนื้อนะสร้างความสดชื่นในร่างกายเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ไบโอดี
1: ครับ
0: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
1: ทั้งหมดแหละที่เราโฆษณาเนี่ย มียาก็อยู่2 อย่างยาไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตรกับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งนั้นอย่างใครเป็นเบาหวานเนี่ยสมควรจะต้องกินยาโรงพยาบาล
0: รับประทานยาที่โรงพยาบาลก็ให้มาไป
1: ครับ
0: แล้วก็รับประทานมะระกินนกควบคู่กันไป
1: ถูกต้อง
0: บอกให้รู
1: ้บอกให้รู้ให้ทราบนะใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่เร่งค้นหาตายวะตาตาในวัย75แล้วรุ่นเดียวกับโชเล่เนี่ย
0: อายุ75เนี่ยนะ
1: เออ
0: คุณก็พูดโกหกคนฟังนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมยังไม่ถึงเลย
1: ผมเห็นเงิน70เข้าแล้วเนี่ยปิ้ง700เนี่ย
0: เข้าแต่วันที่10รุ่นนะ
1: ตาแกหลงป่าทับลานเนี
0: ่ยไปทำไมอ่ะ
1: ไปหาหน่อไม้ไง
0: แล้วก็เป็นยังไง
1: เจอย่ามกับเสื้อถูกวางทิ้งไว้ข้างลำน้ำแต่ตัวคนไม่รู้อยู่ไหนเลย
0: ตาวัย75ปีเนี่ย
1: ชาวบ้านอำเภอนาดีอ่ะตาเนี่ย
0: ปัจจินนู่นน่ะ
1: ชื่อนะชื่อพักดี
0: ชื่อพักดีอายุ75เนี่ย
1: อยู่บ้านอำเภอนาดีปัจจินบุรีหายตัวจากบ้านไปตั้งแต่15นาฬิกาของวันที่11ครับ
0: นี่ก็ไปหาของป่าเนี่ย
1: ไป
0: หายเ
1: ออหาย
0: ไม่น่าไปเลยเนาะ
1: เออก็ต้องแหมก็อาชีพเขาอะนะ
0: ไม่น่าไปหาของ
1: แกบอกกับหลานสาวว่าจะออกไปหาหน่อไม
0: ้โอ้
1: ที่ป่าเขาเหนือหมู่บ้านเขาทรายเนี่ย
0: เขตป่าดงดิบอ่ะนะ
1: ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน
0: จนกระทั่งค่ำแล้วยังไม่กลับบ้าน
1: ตายยังไม่มาอีกเน
0: า
1: ะ
0: ญาติก็ค้นหาเนี่ย
1: เป็นห่วงอะเร่ตามหากันทั้งคืนไม่พบตัว
0: ชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาและล่าสุดเป็นยังไง
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานสายตรวจส่วนกลาง
0: ฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะ
1: แล้วก็ทีมกู้ภัยก็ร่วมกันตรวจสอบค้นหาเดินทางลึกกันไปเกิน2กิโล
0: จนกระทั่งพบถุงย่ามแล้วก็ถุงหน่อไม้เนี่ย
1: มันจุดหน่อไม้เป้สะพายแล้วก็เสื
0: ้อ
1: ของตาพักดีทิ้งไว้ในร่องน้ำนะ
0: ทางด้านของนายประวัติศาสตร์ว่ายังไง
1: ครับนะท่านประวัติศาสตร์ที่ท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
0: เปิดเผยความคืบหน้า
1: ทางโทรศัพท์ว่าอุทยานได้จัดชุดสายตรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านกลุ่มบ้านเขาทรายแกะรอยเท้าล่องรอยการถางตัดกิ่งไม้พบว่าผู้สูญหายเดินมุ่งหน้าลงตามลำน้ำครับ
0: อย่างไรก็ตามการค้นหาเนี่ย
1: ต้องเผชิญอุปสรรคสำคัญจากฝนที่ตกหนักลงมา
0: แล้วก็ทำให้รอยเท้าถูกชะละล้างนะ
1: แล้วก็ติดตามได้ยากนะเดี๋ยวกันทีมกู้ภัยก็นำโดรนตรวจจับความร้อนขึ้นบิน
0: ข่าวสำรวจทางอากาศเพื่อค้นหาสัญญาณ
1: อุณหภูมิร่างกายแต่ต้องยุติการบินหลังผ่านไปได้ประมาณ30นาทีเนื่องจากว่า
0: สภาพอากาศไม่อำนวยนะ
1: ทำให้คณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ได้ถอนกำลังกลับขึ้นมาเพื่อความปลอดภัย
0: แล้วก็เตรียมประชุมวางแผนติดตามตัวในพักดีอีกครั้ง
1: จริงๆในป่าอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากหรอก
0: อ
1: ะไรก็กินได้หมดคนกินไม่เลือกยกเว้นผัดกะเพราไม่กิน
0: ก็แหมเคยกินดีๆ
1: ใช่เดี๋ยวเราคือเวลาสถานีก่อนเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมากันต่ออีกชั่วโมงหนึ่งแต่ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะ
0: มีเพลง
1: ครับนอกนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟร์น้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 08

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ก็รับฟังกันต่อเลยนะ
0: จบชั่วโมงปุ๊บเครื่องมีปัญหาอะไรเอ่ย
1: อืม
0: ๆมันเป็นอะไรเว่ย
1: อะไรเว่ยไง
0: สบดก็บอกเป็นอะไรเว่ยทำไมเสียงไม่ดังอ่ะนะ
1: นั่นแ
0: ต่ขยับขยับหน่อยนะเพราะเครื่องส่งมันเสียอุปสรรคมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราอะนะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็กลางคืนก็กลับมาดังเหมือนเดิมแหละก็แต่ออนไลน์มันยังใช้ได้อยู่นะ
1: ออนไลน์ฟังได้เนี่ย
0: ถึงบอกคุณผู้ฟังว่าเนี่ยพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอใน Google เนี่ยหน้าโทรศัพท์ของท่านน่ะนะมันจะได้รับได้เนาะใช่ไหมล่ะ
1: ฟังได
0: ้ฟังได้นะครับมาชั่วโมงนี้เอางานกฐินหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันทุกวัดเลยนะ
0: ครับ
1: ที่ประกาศเนี่ย
0: ใช่
1: ร้อยพันหรือว่าจะกำลังศรัทธาของท่านก็ได
0: ้ครับ
1: จะออกลงทานก็ได้นะ
0: จ้า
1: ติดต่อทางวัดเลย
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: สร้างเสร็จแล้วๆจะได้ดูลิเก
1: โชว์เลขชาติลักษณ์นะฉลองลักษณ์ก็ฉลองตะพานใช่ไหม
0: นี่ฉลองตะพานเมื่อวานนี้ซื้อโกโก้สองถุงอีกสองกล่องเนี่ย
1: ใครอ่ะ
0: พี่ทันนะดิ
1: พี่ทันไง
0: ใช่
1: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: เจ็ดพฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัด

0: ุงลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมแล้วก็มาร่วมทำบุญกับพวกเราเนาะที่วัดสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะ
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ลุงช้างนี่ก็มีกาแฟมีโกโก้ไปตั้งโรงทาน
0: ออกโรงทานเป็นกาแฟก็โกโก้นะ
1: ส่วนพี่ชะแล่มเขาจะไปกับพี่ปิดาจะเอาพี่ปิดาตั้งโรงทาน
0: โอ้เอาถวายพระไปเลย ใช่ไหม
1: ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ
0: ์
1: เห็นเขาบวชแล้วก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยจะให้ไปบวชแล้วนะ
0: โอ้สบายเลย
1: ครับ ไปบวชเถอะ
0: บวชนี่แกต้องเป็นฝ่ายโฆษกกันนะ
1: เป็นโฆษกวัดเลย
0: แกจะพูดเก่งเลย
1: ครับ
0: อืม
1: ฉันหาคำพูด
0: อืม
1: แต่ให้มาจัดรายการไม่เอาละ
0: มาความจริงวันนี้น่าจะมา
1: เออบอกตัวเองเป็นดีเจไม่ดีเจตรงไหนนะ
0: อ
1: ่ะงานกฐินก็เริ่มกันไปงานข่าวข่าวเราก็มีกันมา
0: ปีดาไปไหนวะเนี่ย
1: ที่
0: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ย
1: ที่ดอนพุธดอนพุธ
0: สุดโสภาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อุดหนุนไปซื้อกัน
1: ครับ
0: ปีดาไปปีถ้าแลมเขาก็ไปเนี่ยนะ
1: ไปด้วยตามติดติดเลยนะ
0: ห
1: นุ่มไปร้องคุณปวีนาช่วยหน่อยยายทวดกับแม่เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: หลังหลานของทั้งคู่คลั่งยาทำร้ายร่างกายอีกแล้ว
0: ฝันว่าจะไม่เกิดฝันว่าเหตุไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น
1: เออเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับหลานน่ะ
0: นี่บ้ายาอีกแล้ว
1: บ้ายานะครับเมื่อวานนี
0: ้หลายข่าวแล้วเนี่ย
1: นะครับนายจักอายุ31ปีเป็นชาวชัยภูม
0: ิได้โทรศัพท์ติดต่อสายด่วนถึงมูลนิธิปวินาก
1: ด1134จำเอาไว้เบอร์โทร
0: ของปวินาเนี่ยนะมูลนิธิเนี่ย
1: จะขอความช่วยเหลือกรณีนางป้อมอายุ97ปีซึ่งเป็นยายทวด
0: โอ้อายุก็ยืนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วก็นางแก้วนี่เวรกรรมนั่นน่ะอย่างเงี้ยนางแก้วนี่อายุ65ปีเป็นแม่
0: แล้วก็ถูกนางสาวบี
1: อายุ45ปีเป็นหลานสาวทำร้ายร่างกาย
0: ผู้หญิงหรือไงเนี่ย
1: ผู้หญิงเป็นยาบ้าเขาแล้ว
0: ไม่น่าเลย
1: นางบีเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเป็นเวลานาน
0: แล้วก็เคยต้องโทษมาแล้วหลายครั้ง
1: โดยยายทวดแล้วก็แม่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับนางสาวบีที่ผ่านมานางสาวบีมักจะมีพฤติกรรมอาละวาด
0: แล้วก็ทะเลาะกับยายทวดเป็นประจำทะเลาะกับแม่เป็นประจำนะ
1: ทำร้ายร่างกายกันหลายครั้ง
0: แล้วก็ไล่ยายทวดกับแม่แล้วก็ทุกคนได้ออกจากบ้านไป
1: ยายทวดกับแม่ก็ต้องขอไปพักอาศัยอยู่กับญาติ
0: บ้านไล่แม
1: ่ไปไล่อยู่กับญาติไปอยู่คนอื่นนู่น
0: อยู่คนเดียวไง
1: เพราะว่ากลัวไม่ปลอดภัยไง
0: โอ้
1: กลัวจะถูกทำร้ายอีก
0: น่าสงสารเนาะ
1: ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
0: นางสาวบีเนี่ย
1: ก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายทวดเขาแล้ว
0: แบบไหนอ่ะ
1: ใช้มือทุบกันที่กลางหลังบึกหนึ่งครั้ง
0: แล้วก็เวลาไล่เลี่ยกัน
1: หยิบไม้ทำทีจะตียายทวดอีก
0: อ้าวสร้างความหวาดกลัว
1: และความกังวลในครอบครัวอย่างมาก
0: เนื่องจากยายทวดเนี่ยอายุสูงแล้ว
1: แค่90กว่าเนาะ
0: โหน่าสงสาร
1: ก็มีเวรมีกรรมเหมือนกันเนาะ
0: เ
1: กรงว่าแต่มันจะไม่ปลอดภัยถ้าปล่อยไว้อ่ะ
0: นั่นสิ
1: อาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดได้
0: อันตรายถึงชีวิตได้
1: จึงขอมูลนิธิปวีนาช่วยเหลือหน่อย
0: คราวนี้หลังจากได้รับแจ้งแล้วก็ต้องประสานไปยังทางด้านของ
1: ตำรวจสภ.บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิไม่ช่วยเหลือ
0: แล้วพร้อมครับแจ้งความ
1: ต่อมาเวลา 15:00 นทราบว่าตำรวจได้ติดตามจับกุมนางสาวบีไว้ได
0: ้พร้อมกันนำตัวไปยังสภ.บ้านแท่นเนี่ย
1: แจ้ง3ข้อหาบุกรุกเสพยาทำร้ายร่างกาย
0: แล้วก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาล
1: เพื่อให้แพทย์ทำประเมินอาการแล้วดำเนินคดีต่อไปครับนางปวีนาบอกว่าขอบคุณตำรวจสภ.บ้านแท่นเนี่ยนะ
0: ที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านแท่นเนี่ยทำงานอย่างรวดเร็ว
1: โดยมูลนิธิปวีนาก็จะติดตามการช่วยเหลือกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดต่อไปขอบคุณครับขอบคุณคุณปวีนาด้วยนะ
0: ช่วยเหลือเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โอ้ไม่น่าเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้90กว่านี่ผมว่ามีเวรมีกรรมมากกว่ามีบุญนะ
0: โอ้เขา
1: เนี่ยครับผม
0: คนอายุยืนเนี่ยนะ
1: ครับผมคนก็โทรมากันในลืมเลยส่งมันเสีย
0: โทรมาเขาไม่ได้ฟังเนี่ยมันหงุดหงิดเนี่ย
1: ใช่
0: คนเคยฟังเนี่ย
1: ถ้าเป็นวันธรรมดายังหมุนย้ายไปที
0: ่วันตะปอได
1: ้วันตะปอหรือไม่ก็เสียงจากโน่นจอสอหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยมันดังแค่คลื่นเดีย
0: ว
1: เครื่องมันเสียมันก็หงอยเหงาอะดิ
0: แต่ตั้ง3ชั่วโมงอะ
1: เครื่องมันเสียเครื่องมันเสียครับเครื่องส่งเสียนะครับ
2: ครับผม
1: แหมพูดครับผมเบาจังเลยนะ
0: นาน
1: คุณปีดาทำไมไม่ไปหาหมอเนี่ย ชอบกินยังเล

0: ไม่มีห่าวนะ
1: หอบง่าย
0: ครับ
1: ก็เสียงแห้งขายของไม่ได้
0: มาถึงเรื่องของที่ยุทธยาหน่อย
1: มีอะไรเยอะนะ
0: โอ้ยนี่เมื่อก่อนนี่คนพลุกพล่านเลยนะเพื่อนบ้านดีกาเอให้ข้อมูลว่าเผยออกจากบ้านตีตีกับตอนสามทุ่มอ่ะเป็นประจำ
1: ผู้หญิงเนี่ยนะ
0: เออสิกาเอไงจากกรณีตำรวจกองปราบเข้าตรวจค้นบ้านพักของสิกาเ
1: อวัย47เนี่ยนะ
0: ที่หมู่1ตำบลคลอง4คลองหลวงปทุมธานีเนี่ย
1: พบว่าทรัพย์สินมีอยู่จำนวนมากเลย
0: มูลค่าหลายล้านบาทนอกจากนี้ก็มีเพื่อนบ้านออกมาให้ข้อมูลต่างๆนานาเกี่ยวกับสิกาเอด้วย
1: เพื่อนบ้านนี่ไง
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่หมู่บ้านดังกล่าวแต่รปภหมู่บ้านปฏิเสธห้ามนักข่าวเข้า
1: แล้วก็แจ้งกันว่า
0: เจ้าของบ้านเนี่ยสิกาเอไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทุกสำนักเข้าออกในหมู่บ้านอย่างเด็ดขาด
1: หลังจาก
0: เขาเข้าไปในหมู่บ้านไปห้ามเขาไม่ได้นะ
1: เขาเข้าได้ใช่ไหม
0: เข้าได้แต่ไม่เข้าไปบ้านเขาไม่ได้แค่นั้นเอง
1: อ๋อเข้าบ้านก็บุกรุกกัน
0: เออไอ้นี่นิติกรนะคงจะใช้วิญญาณด้วยนะครับนะบอกรปภเขาเข้าไปในหมู่บ้านแต่มันเข้าไปทำไมแค่นั้นแ
1: หละก็เข้าไปหาคนข้างบ้านหาข่าว
0: หาคนข้างบ้านเนี่ย
1: ประมาณนั้น
0: ทีนี้ก็เข้าไปหาคนข้างบ้านจนได้อ่ะ
1: นั่นเนี่ยนักข่าว
0: บอกคนในข้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านมาเกือบ10ปีแล้ว
1: และเป็นงานที่ผ่านมาเนี่ย
0: สังเกตเห็นความผิดปกติบ้านของคุณเอ๋เนื่องจากว่ามีคนจำนวนมากเข้าๆออกบ้านค่อนข้างบ่อย
1: แม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่อยู่นะ
0: ก็ยังมีคนเข้ามาส่งอาหารและก็น้ำให้คนที่อยู่ในบ้าน
1: ก็คาดว่าอาจจะเป็นแม่ลูกกันกับสีกาเอ๋
0: จะเป็นแม่เป็นลูกของสีกาเอ๋อยู่ในบ้านนั่นแหละ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านหลายคนเห็นแม่บ้านนำอาหารมาส่งด้วย
1: สำหรับแม่บ้านที่นำอาหารมาส่ง
0: เป็นอดีตแม่บ้านของโครงการนิติบุคคลหมู่บ้านนี่แหละ
1: ที่ลาออกไปได้เดือนนึงแล้ว
0: โดยเหตุผลส่วนตัวก่อนจะรับงานทำความสะอาดบ้านหลังดังกล่าวเป็นประจำ
1: แล้วก็ยังเห็นแม่บ้านเนี่ยขี่รถเข้าออกอยู่บ่อยครั้ง
0: คาดว่ามาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งซึ่งถือว่ามาบ่อยมากไปหรือมาทำความสะอาดหรือเปล่าม
1: าทำความสะอาดเนี่ยนะ
0: อีกทั้งในวันนี้ตำรวจเข้าตรวจสอบก็เห็นมีคนอยู่ในบ้านมากเลยนะแม่บ้านก็มีด้วยนะ
1: แล้วทำไง
0: จากการสังเกตก็ไม่เคยเห็นว่ามีบุคคลคล้ายอดีตเจ้าวาดมาอยู่ที่นี่หรอก
1: หลังเกิดเหตุการณ์แล้ว
0: ก็เป็นข่าวเนี่ยมีข่าวบรรยากาศบริเวณบ้านเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
1: ชัดเจนแล้วซึ่งปัจจุบันนี่ค่อนข้างเงียบเหงา
0: เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเนี่ยมีคนเข้าออกเป็นประจำ
1: ทั้งนี้ตนแล้วก็เห็นสีกาเนี่ย
0: สีกาเอ๋เข้าออกจากบ้านนี่ในช่วงเช้ามืด
1: ตอนตีสี่สามสิบนาทีทุกวัน
0: แล้วก็จะกลับมาประมาณสามทุ่ม
1: มาไปนาน
0: คาดว่าน่าจะไปวัดไปทำบุญบ้าง
1: บูชาพระเนี่ยนะ
0: เพื่อไปตั้งเครื่องบูชาในช่วงเช้าส่วนตัวก็ไม่เคยคุยกับคุณเอ๋หรอก
1: แล้วอุปนิสัยอ่ะ
0: เขาไม่เคยคุยกับใคร
1: โอ้
0: ท่านที่ทราบก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครนี่
1: เขาก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเลยนะ
0: แม
1: ่เป็นเรื่องเป็นข่าว
0: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวกันมานะ
1: สีกาเอ๋ใช่ไหม
0: เดี๋ยวให้สปอร์ตเขาโฆษณาซะหน่อยฮะนะ
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691

0: ชายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าสถานีไม่ออกข่าวแล้วเหรออ
0: ๋อสถานีพังครับกำลังช่างกำลังสมหัวกันซ่อมอยู่นะจ๊ะ
1: โอ้
0: ครับ
1: นั่งดับจะครึ่งชั่วโมงละ
0: บ้านอยู่ที่ไหนล่ะ
2: จอทลอ
1: สถานนี่เอง
0: ที่ไหนนะ
1: สุพรรณ
0: หมุนมาที่ AM 855เลยครับตอนนี้855ออกอากาศอยู่นะหมุนไปทางซ้ายอ่ะหมุนไปทางซ้ายอ
2: ่
0: ะนะแถวอ่างทองก็ฟังแถวป่าไอแถวป่าโมกแถวสามโก้เนี่ยก็ฟัง855ชัดเจนเลย
1: ที
0: ่
1: บ้านเหมือนไม่ก็จะชัดเลย
0: ครับผมก็ลองหมุนดูสิลองหมุนดูที่ผู้จะฟังได้นะครับผม
2: จอทลอเสีย
0: จอทลอเสียครับ
2: 1197เนี่ยนะ
0: ครับ
2: เสียไง
0: เสียซะแล้วแพงกับเขาหมด
2: ซ่อมเขาไป
0: ค่าเวลากับแพงกับเขาหมดซ่อมทีหลายวันไม่คืนสักบาทนึง
2: นาน
0: ก็ต้องเอาเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ฟังแล้วอ่ะยังไม่เล่า
2: ท่านผู้ฟังเขาอยากฟังช้างกระบูนะ
0: บอกไปฟังวอสปอร์สิไม่ไปฟัง855สิไม่เอา
2: 855เขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้ว
0: ฟัง657ที่ไอ้นู่นน่ะจอสอ1
2: อ
0: ่ะไม่ไป
2: เขาก็มี
0: ล้อ1197
2: กรุงเทพเขาก็มีของเขาอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ปตปก็อีกสายนึง
0: นะเวลากลางวันเนี่ยจอทลอมได้ฟังกันชั่วโมงเดียวปตปฟังได้2ชั่วโมง
2: ฟังกัน
0: 855ได้2ชั่วโมงครึ่งจอสอ1นี่ฟังกันตั้งแต่กี่ชั่วโมงกันน่ะ
2: ยาวนะ
0: ทั้งกับสองทุ่มถึงเที่ยงอ่ะไอ้ทั้งกับสองโมงเช้าถึงเที่ยงอ่ะสี่ชั่วโมงอ่ะ
2: ฟังกันได้
0: กลางคืนกับเที่ยงคืนถึงตีห้าน่ะนะถ้าจอทลอฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปง
2: ้อ
0: รอเขาซ่อมก่อนแล้วค่อยฟังของมันไทยทุกวันเนี่ยเนาะเปิด24ชั่วโมง
2: ม
0: ันก็เป็นเรื่องปกติมันก็มีเสียบ้างอะไรบ้าง
2: นะครับเสียนะ
0: แล้วพวกอารมณ์อะไรเนี่ยมันก็แพงกว่าจะสั่งที่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกนะครับเพราะนั้นเวลาสั่งสินค้าทีก็สั่งซื้ออะไรทีก็ต้องรอหลายวันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเป็นไงครับแ
2: หม
0: โทรคุยด้วยวางหูซะงั้นเนี่ย
2: ไปแล้ว
0: ไ
2: ปแล้ว
0: ครับอ้าวโทรหาลุงช้างครับ
2: 0812901691
0: หรือลุงโชเล่ก็081924 4377จะหาลิเกก็โทรหาลุงช้างจะซื้อสินค้าก็โทรหาลุงโชเล
2: ่ได้เลย
0: ครับหรือจะโทรหาใครก็ได้2เบอร์นี่แหละ
2: ได้เลย
0: อย่าไปโทร191เขาล่ะ
2: เดี๋ยวเขาไปหาถึงบ้านเลยนะ
0: แต่ว่าจวนจำเบอร์นึง1669เนี่ยจำไว้
2: จำได้
0: บางทีมีคนแก่คนเฒ่าอยู่บ้านเก็บไข้ได้ป่วยค่ำคืน
2: จดเอาไว
0: ้โทร1669นะ
2: แล้วไหนที่โทรยากอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรไม่รู้
2: โทรไม่ติดเนี่ย
0: ไฟไหม้โทรติดแต่ไม่มีคนรับอ่ะ
2: โอ้
0: สงสัยคนเข้าเวร
2: บอกก็ไปตกปลาอยู่ข้างคันคอง
0: เออก็ตกปลาเยอะแถวนั้นนะ
2: แถวนั้น
0: ที่ไหนวะไม่บอกดีกว่า
2: อ่ะว่ากันไปอ่ะนะ
0: ไปไหว้พระไหว้เจ้ากันบ้างก็ดี
2: ไป
0: ทำบุญทำทานกันนะนะ
2: ติดมาป่าไปวัดบ้านนอกบางนะ
0: ครับ
2: วัดที่ไม่ก็จะมีตังค์เนี่ย
0: เมื่อวานนี้ที่อยุธยา
2: เป็นไงล
0: ่
2: ะ
0: ฝ่ายปกครองบุกตรวจผับดังที่เปิดเกินเวลาพบสารเสพติดเอี้ยเพียบเลยคุณผู้ฟัง
2: 20กว่ารายเนี่ยนะ
0: ครับตี2เมื่อเช้านี้นี่แหละ
2: ช่วงเช้าเนี่ยวันนี้นะ
0: ไหนกองตีประพลศักดิ์ขันติชัยมงคลในอำเภออุทัย
2: พร้อมได้ฝ่ายปกครองของอำเภออุทัย
0: สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดตำรวจจากสภ.อุทัย
2: แล้วก็สมาชิกของอาสาสมัครดินแดนเนี่ยนะ
0: ครับรวมประมาณ40นายไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: หลังจากได้รับการร้องเรียนบอกสถานบันเทิงดังกล่าว
0: เปิดให้การบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
2: มีพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ก็วางกำลังปิดทางเข้าออกของร้าน
0: ดังด่านหน้าดังหลังรถ3จุดอะ
2: แล้วก็เข้าไปตรวจค้นอย่างฉับพลันเนี่ย
0: ในขณะที่เข้าควบคุมพื้นที่นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยนะ
2: พยายามจะปั่นประตูเพื่อออกกันนะ
0: แต่เจ้าหน้าที่เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
2: หลังจากนั้นก็กระจายกำลังเข้าตรวจค้นตามจุดต่าง
0: ๆโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงนะ
2: ตรวจทั้งห้องน้ำนะ
0: จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบถุงบรรจุสิ่งที่ต้องสงสัยตกอยู่ตามพื้นและภายในห้องน้ำหลายรายการ
2: โดยระบุว่าเป็นยาเสพติดหลายชนิดมีทั้ง
0: ยาเคยาไอยาบ้าร
2: วมทั้งอุปกรณ์ในการเสพเนี่ยนะ
0: แน่เช่นหลอดดูดถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วรวมถึงเศษสิ่งที่ต้องสงสัยอีกหลายรายการ
2: นอกจากนี้ยังพบนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเนี่ย
0: ครอบครองสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นยาเค
2: และบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกขนาดเล็ก
0: ซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงเขาควบคุมตัวไว้สอบสวน
2: ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: นายกองตรีประพลศักดิ์ขันติชัยมงคลแดนเพออุทัย
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปกครองเนี่ยนะ
0: ครับไปตรวจสอบพฤติการสถานบันเทิงหลายครั้งแล้ว
2: รวมทั้งการล่อซื้อด้วยนะ
0: จนพบข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดในร้าน
2: แล้วก็เปิดให้บริการเกินเวลาเกินกว่ากฎหมายกำหนด
0: ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบในครั้งนี้ครับ
2: อธิการควบคุมตัวในพื้นที่เนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวทั้งหมดเกือบ
2: 200ราย
0: ใช้เวลาประมาณ
2: 2ชั่วโมง
0: ผลการตรวจพบมีผู้มีสารเสพติดในร่างกายจำนวน
2: 20รายเป็นชาย11หญิง9
0: ครับก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัย
2: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่า18นะ
2: แล้วก็ตรวจค้นและสารเสพติดบางรายนี่ยอมรับว่า
0: เสพจริงจ้า
2: เสพยาเสพติดมาจริงนะคะ
0: ส่วนเจ้าของสถานบันเทิงและผู้เกี่ยวข้อง
2: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามเรียกตัวมาสอบสวน
0: เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดให้บริการเกินเวลา
0: และปล่อยให้มีการเสพหรือมั่วสุมยาเสพติดภายในสถานประกอบการ
2: ทางด้านของนายกองตีประพลศักดิ์
0: ท่านนายอำเภอนี่แหละ
2: นายอำเภอว่าไง
0: จากข้อมูลการร้องเรียนและตรวจสอบพฤติการที่ผ่านมา
2: ฝ่ายปกครองก็สงสัย
0: พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการเกินเวลา
2: เกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
0: พฤติการของยาเสพติดดำเนินการเข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายครับ
2: โดยเบื้องต้นในฝ่ายปกครองเตรียมจะทำหนังสือเสนอ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพิจารณามาตรการประทางปกครอง
2: และก็สั่งปิดสถานบันเทิงเป็นเวลา
0: 5ปี
2: หากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ขณะที่ผู้ตรวจพบสารเสพติดเนี่ยรวมถึงเจ้าของผู้เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเนี่ยนะ
2: จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
2: อ
0: ีกแล้วครับท่าน
2: สถานบันเทิง
0: เน
2: าะอยุธยาเนี่ยนะ
0: เรื่องพระยังไม่ทันจบเลยเรื่องนี้มาอีกแล้วเนี่ย
2: อยุธยาอีกแล้วไง
0: ครับยอมใจวัยรุ่นเนี่ยซิ่งรถหนีตำรวจทั้งที่ยางหลังหลุดบดล้อเปล่าวิ่งแน่วแน่จนชาวเน็ตแซวยี่ห้ออะไรวะนี่มันทนจริง
2: หนีตำรวจไง
0: บอกได้แล้วมอเตอร์ไซค์เวฟเรียกเวฟปีศาจเนี่ย
2: โอ้โหยางโอ้โหเดี๋ยวยางมันออกจากไอ้
0: อ
2: ะไรเนี่ย
0: เหลือแต
2: ่วงเนี่ย
0: เหลือแต่ล้อรถแล้วยางไม่มีแล้ว
2: เก่งเหรอ
0: ก็เรียกว่าเวฟปีศาจไง
2: เวฟปีศาจไง
0: หนีตำรวจตายไม่ว่ายังให้ตำรวจจับได
2: ้โอ้กลัวตำรวจเนี่ย
0: ครับ
2: ที่นู่นอำนาจเจริญนู่นน่ะ
0: มีภาพกำลังขับไล่รถวัยรุ่นรายหนึ่งขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสิ่งหนีการตรวจค้นการจับกุมถ้าว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ต้องพบเห็นก็ตะลึงก็คือ
2: ยังไง
0: สภาพรถจักรยานคันดังกล่าวยางล้อหลังหลุดออกจากขอบกระทะล้อไปเรียบร้อยแล้ว
2: เหลือเพียงแต่วงล้อแม็กเนี่ยนะ
0: แล้วก็ซี่รถเปล่าๆบนไปกับพื้นน่ะ
2: แล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ย
0: กับยังเร่งเครื่องบิดหนีไปข้างหน้าได้อย่างแน่วแน
2: ่โดยตัวรถเนี่ย
0: ไม่มีการสายด้วยนะไม่สะบัดด้วยไม่มีการเสียการทรงตัวแต่อย่างใด
2: ขี่ด้วยความชำนาญ
0: มันคงเก่งมันชำนาญนี่เนี่ย
2: ชำนาญ
0: โอ้
2: เพจว่าไง
0: จนเพจต้นทางแคปชั่นว่า
2: แต่ว่าไง
0: เว็บปีศาจของแท้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ขับตามหลังก็ทำได้แต่เพียงไล่ติดตามไปเรื่อยๆ
2: โดยจะต้องเว้นระยะไอพอสมควรห่าง
0: ไม่กล้าชาร์จเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตราย
2: อันต
0: รายรถมันล้อหลุดนะ
2: เป็นรุนแรงด้วย
0: ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็น
2: เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก
0: ็ยอมใจในความพยายามหนีของไอ้วัยรุ่นคนนี
2: ้พร้อมกับตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่าร
0: ถคันนี้มันใช้วงล้อยี่ห้ออะไรวะ
2: จะซื้อมาใช้บ้างได
0: ้ถึงได้มันทนทานสูงขนาดหมดถนนระยะทางไกลล้อไม่บิดไม่งอด้วยนะ
2: จนกระทั่งหลายคนแซวว่าอาจจะเป็น
0: วงล้อ DID ในตำนานก็เป็นไปได
2: ้วงล้อเป็นไง DID
0: ไม่รู้เหมือนกัน
2: เออ
0: เกิดไม่ทันนะ
2: คุณเนี่ยนะ
0: เกิดไม่ทัน
2: อะไร7จะ80แล้วยังเกิดไม่ทัน
0: นี่
2: เน
0: ี่ยคุณก็พูดเนาะ
2: อืม
0: ผมนี่เกิดมานี่ลูกล้อเนี่ยใช้ไม้ทำนะ
2: โอ้สมัยก่อน
0: ไม้เออแล้วก็เอาไม้ไผ่เสียบเข้าไปแล้วก็เอามาพาดบ่าอันนึงแล้วก็ทำวงมาลัยโยกซ้ายโยกขวาคุณเคยเล่นมั้ยเล่า
2: เคยเล่นสมัยเด็กเนี่ยนะใช้รถล้ออ่ะล้อพ่อก็จะทำให้เล่นนะนะ
0: ผมนี่ต้องทำเองนะพ่อไม่ทำให
2: ้พ่อคุณไม่สนใจลูก
0: เลยไม่รักลูกเลยจะหัดแลหัดเทศไม่มีพ่อเป็นหมอทำควันนาคนะ
2: โอ้พ่อคุณเนี่ยนะ
0: เออพ่อสอนบ้างสิ
2: เออ
0: พ่อผมนี่เรียนจบปริญญาธรรมจบปริญญาธรรม3ประโยคเป็นมหาไง
2: โอ้
0: วัดอะไรนะในกรุงเทพ
2: ออกมาก่อน
0: วัดอนงคลามวัดอนงคลาม
2: ศึกออกมาก่อน
0: พ่อจึงมาสอบเป็นตำรวจได้ไง
2: โอ้เป็นตำรวจด้วย
0: ครับก็เลยไม่ไปทางพักมาเป็นตำรวจก็เลยเกิดทหารมานี่แหละพ่อเป็นตำรวจ
2: นาน
0: แต่เป็นตำรวจแล้วก็มีเทศได้พอสมควรแหล่ได
2: ้
0: ทำขวัญนาคได
2: ้นาน
0: สอนมึงสิบอกไม่สอนหรอก
2: เพราะอะไรอ่ะ
0: เสียงมึงอย่างก็เป็ดตัวผู
2: ้หาวเหมือนเป็ดตัวผู้นะ
0: ที่ไหนได
2: ้พ่อไม่รู้เรื่อง
0: ลูกชายนี่ต้องมาเป็นนักจัดรายการเราเนี่ย
2: นั่นสิ
0: ขายเสียงเงินเสียงแหบเนี่ยกินในห้าวเยอะมากเลย
2: แห้งกินในห้าว
0: ดีนี่ไม่ผิดเอาเพชรดีแคร์กินเข้าไปอ่ะ
2: เพชรดีแคร์เนี่ยนะ
0: น้องเคยพ่นฉีดแผลน้องสัตว์เลี้ยงเขาเนี่ย
2: อันนั้นว่าให้สัตว์เลี้ยงเขา
0: ที่เป็นแผลรักษาไม่หายแผลติดเชื้อ
2: เพชรดีแคร์นี่แหละ
0: ครับ
2: เยอะกันขนาดใหญ่ไปเลยตัวสองตัวนี่ก็ขนาดเล็ก
0: ครับ
2: ใช้กัน
0: ตัวเลี้ยงไว้หลายตัวก็ขนาดใหญ่นั่นแหละ
2: เ
0: พชรดีแคร์นะไม่ใช่ดีแคร์นะดีแคร์ดูแลสายตา
2: เพชรดีแคร์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะ
0: อดีตพระกุฏิหลวงปู่หวนแฉวัสมีโชติเนี่ย
2: เป็นยังไง
0: มี10ข้อเช้าไร้กิจนิมนต์นะไร้กิจสงยึดวัดแสวงประโยชน์นี
2: ่ไม่รับกิจนิมนต์ด้วย
0: พระรูปนี้อดีตอยู่ที่นี่แหละคดีสะเทือนวงการสงเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาที่ตำรวจไปจับ
2: เจ
0: ้าสมีโชติเนี่ย
2: ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะ
0: ครับพร้อมศรีกาคนสนิทในข้อหาร่วมกันยักยอกเงินมูลค่า
2: 92ล้านบาท
0: ตรวจไปตรวจมาก็เป็นร้อยล้านแล้วนะ
2: เดี๋ยวนี้
0: พันล้านแล้วนะพันล้านแล้วนะ
2: กว่าเป็นพันล้านเนี่ย
0: โอ้มากกว่าวัดพระบาทน้ำพุนะ
2: สารวัดจนๆเนาะ
0: ครับ
2: ไม่มีเงินเนี่ย
0: เนี่ยไปดูตัวอย่างสำนักสงฆ์ปุพพหังที่ปักท่อราชบุรีเนี่ยอาจารย์เอกบอกว่าวัดไหนไม่มีค่าน้ำค่าไฟบอกมาเลยช่วยวัดละ 2,000
2: นานนาน
0: แหมมันต้องอย่างนี
2: ้
0: ผมยังไม่ได้ไปต้องไปอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: ไปทำไมเ
0: อ
2: ่ยนะ
0: ไปแก้บนดิเอาไข่ไปให้6แผง
2: แก้บนบ่อยสมความปรารถนา
0: สมปรารถนาไงบนให้เมียเลิกบนมันก็เลิกบนจริงๆนะ
2: คุณไม่บนให้เลิกกับเมียบ้างอ่ะ
0: ไม่บนรักเขา
2: อ๋อ
0: ก็มีวันทะเลาะกันไม่คุยกันนี่แน
2: ่ไม่คุยกันเรื่อยแล้วไง
0: ผมก็กลับบ้านมาดึกเขาก็นอนแล้วไม่คุยกันผมก็เขียนจดหมายไปติดไปบนหัวนอนเขาแหละ
2: เขียนเอาไว้
0: เขียนว่าตีห้าครึ่งปลุกด้วยนะจะไปทำงาน
2: อ๋อแล้วยังไง
0: ตกกระจายตื่นมาเจ็ดโมงครึ่ง
2: อ้าวเมียไม่ปลุกนั่นไง
0: เออ
2: แล้วไงกันดี
0: ผมก็ไปดูที่หัวนอนดิมันอ่านหรือเปล่าวะเนี่ย
2: เออ
0: เฮ้ยมันอ่านเว้ย
2: แล้วยังไง
0: มันเขียนตอบว่าตีห้าครึ่งแล้วตื่นได้แล้ว
2: โอ้เขียนเหมือนกัน
0: เออ
2: แล้วเป็นยังไง
0: ผมไม่อ่านก็เลยตื่นสาย
2: แล้วใครผิดเนี่ย
0: สงสัยจะผมแล้วมั้ง
2: ก็คุณไม่ไปดูให้ดีซะก่อน
0: ก็ตื่นมาไม่ทันไง
2: ตื่นไม่ทันนะครับ
0: ครับ
2: เขาก็ไม่ได้ปลุกนะเขาเขียนไว้ตามคุณนั่นแหละ
0: แล้วตื่นมาได้มันเห็นมันทำอะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้อ่ะ
0: มันนั่งมือปิดปากหัวเราะ
2: เยาะเย้ยแบบไม่มีเสียงพูดอ่ะ
0: กูปลุกมึงแล้วนะ
2: เออ
0: ตีห้าครึ่งแล้วตื่นได้แล้ว
2: เ
0: จอมึงมันเล่าแถวบ้านนะ
2: ผมมานะไม่ได้ผมคนอารมณ์ร้อนเนี่ยมาทำเป็นนั่นล้อเล่นระบบไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ล้อเล่นนะมันพูดเรื่องจริง
2: ผมกลัวที่ไหนแล้วเมียเนี่ย
0: อ๋อที่หงอหงอทุกวันนี้คือเกรงใจนะพระหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นอดีตพระที่วัดเนี่ยนะบอกว่า
2: ว่าไงว่าไง
0: แกก็เคยเห็นแล้วล่ะรู้แล้วล่ะแกอาศัยวัดหากินเนี่ยนะ
2: ไม่รับกิจนิมนต์นะ
0: ฟังอดีตพระลูกวัดก็เริ่มปรากฏผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นอดีตพระภิกษุที่เคยบวชเรียนแล้วก็รับใช้ใกล้ชิด อดีตเจ้าวาดมันซึ่งสององค์เนี่ยนะ
2: ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยเบื้องหลัง
0: พฤติกรรมของสมีโชติมีถึง10ข้อหลักที่แสดงให้เห็นว่าอดีตเจ้าวาดวัดรายนี
2: ้ไม่รับกิจนิมนต์ทางสงฆ์นะ
0: ไม่ปฏิบัติกิจ
2: ไม่ปฏิบัติ
0: ประพฤติกรรมพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2: อ๋อโดยตลอดเนี่ย
0: ครับผม
2: 10อย่างด้วยกัน
0: 1ไม่เคยบิณฑบาตเลยสักครั้งทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ
2: ์ไม่บิณฑบาตไง
0: ใช่2
2: ลงทำพระ
0: ไม่เคยลงทำวัดเช้าเย็น
2: ไม่ดงด้วย
0: 3ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวน
2: อ้าว
0: และไม่ต้อนรับลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หวนเลย
2: อ้าว
0: 4วางตัวเด่นดังยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัว
2: 5
0: ยุยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนอย่างเห็นได้ชัด
2: หลวงปู่หวนนี่ใครเน
0: ี่ยอดีตเจ้าวาดองค์กรไง
2: โอ
0: 6หลังจากสิ้นหลวงปู่ก็ได้ทำการกดดันขับไล่พระหลังจากสิ้นหลวงปู่หวนไปนะ
2: เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนนะ
0: ใครเป็นลูกศิษย์ว่าออกไปให้หมด
2: ไม่เยื่อใยแล้ว
0: เจ็ดช่วงเวลาที่สังขารหลวงปู่ยังอยู่ให้จัดงานพิธีศพไม่เคยกระทำใดๆ
2: ไม่ได้ทำ
0: ให้เห็นว่าเป็นสิ่งเหมาะสมที่พระลูกวัดศรัทธาหลวงปู่เลยยังกีดกันศิษย์คนสนิทหลวงปู่ไม่ให้เข้าใกล้ในงานพิธีต่างๆด้วย
2: 8
0: จากปากหลวงปู่สมีโชติได้มอบปัจจัยในการสร้างมหามนตบเพียงครั้งเดียว
2: หลังจากนั้น
0: ไม่เคยช่วยเหลืออะไรหลวงปู่อีกเลย
2: อ้าว
0: สิ่งปู่สร้างที่หลวงปู่สร้างไว้หลายอย่างโดนทุบออก
2: โดนทุบออกด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยนะ
0: 10สอนให้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพุทธ
2: โอ้
0: ซึ่งตถาคตได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในเดรัจฉานวิชาน
2: าน
0: อีกหลายอย่างที่ทำให้ไม่เปิดเผยไม่นับถือคนคนนี้มันตั้งแต่ทีแรก
2: ทีแรกเลย
0: และถึงจะไม่มีเรื่องอุบาทแบบนี้ผมก็ไม่คิดจะนับถืออยู่ดีเพราะบุคคลคนนี้กระทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นพระเลยสักกะนิดเดียว
2: ลูกสุดว่างั้น
0: องค์พ่อจตุคามท่านเป็นเทพที่ดีครับศักดิ์สิทธิ์ครับแต่เสียดาย
2: เป็นยังไง
0: คนที่เอาท่านมาหาแสวงหาประโยชน์ดันกระทำตัวเลว3อย่างที่เห็นกันอยู่นี
2: ่โอ้มีแบบในเมืองกันนะ
0: นี่เออมาทั้งหมดนี้ยังไม่หมดนะ
2: ยังมีเยอะ
0: โอ้ยังมีเยอะเออเป็นไง
2: ก็รู้กันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับ
2: เป็นข่าวอยู่เนี่ย
0: จับยาไอซ์กว่า300กิโลซุกบ้านถนนเมือง
2: วางอยู่ที่หน้าตู
0: ้วางโชว์ซะด้วยนะ
2: หน้าประตูเลย
0: โดนจับไอ้คนรับจ้างครับว่าไง
2: ได้ค่าจ้าง 20,000 ครับ
0: วันละ 20,000 นี่คอยนั่งเฝ้าอยู่อ่ะดูสิน่ะ
2: ยาไอโอ้โหเต็ม
0: เยอะไปหมดเลยในกรุงเทพเลยนะวางโชว์หลาอยู่หน้าประตูเนี่ยโดนรวบบอกผมรับจ้างเฝ้าค่าจ้างวันละ 20,000
2: คนโดนจับที่อะไรแล้วเนี่ยในอะไรเนี่ยในธนบดลเหรอ
0: ครับ
2: อายุ28ปี
0: นะ
2: โดนจับไปเนี่ย
0: โอ้มียาเค
2: โอ้
0: อาวุธปืนปืนกันหลายก็บอกเลยนะ
2: กระสุน16นัดเนี่ย
0: ครับ
2: จับได้ที่บ้านพักที่ไหน
0: ซอยวัดเวรุวันวนารามแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพน่ะ
2: ตำรวจ
0: เสียงแหลมเชียวจ้าจังเลยเสียงมันดังนะเนาะ
2: ตำรวจเขาก็จับกุมกันไปเนี่ย
0: ครับผม
2: อ่
0: ะเวลาหมดแล้วก็เราก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังตลอดทั้งชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ว่าสถานีมันเสียลองดูกลางคืนจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
2: นั่น
0: วันนี้เราสังคนลาไปก่อนแล้วโชคดีมีเงินใช้
2: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดกิจทางเช่าเหตุหลินจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทน

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริง
3: ๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675102111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

0: สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถโดยลุงช้างไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีโดยเม็ดฟู่อะมิโนหรือปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือมารวยกรีนอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการอากาศร้อนนะครับฝนฟ้าก็ไม่มีกรมอุตุก็โกหกไปเรื่อยวันนี้บอกว่าจะมีฝนนะก็ขอให้มันตกบ้างเฮ้ออากาศร้อนต้นไม้อะไรตายหมดแล้วนะครับข้าวโพดที่เขาหว่านไว้แอร์ละแนกันไปหมดแล้วครับรับโทรศัพท์ก่อนผู้ใดนั่นเนี่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะลุงดอน
0: สวัสดีครับ
1: กรมอุตุเขาไม่ได้โกหกหรอกแต่มันตกที่อื่น
0: เหรอตกที่อื่นนะ
1: ใช่ตอนนี้ตกจังหวัดบ้านเราสิ
0: ผมอาจจะซื้อเชือกให้ชาวบ้านดีกว่ามั้งเอาไปล่ามขี้เมฆไว
1: ้จะร้องอย่างเพลงคนแดงไม่ล
0: ่ะใช่ครับ
1: จ้าวันนี้หนูจะฟังเพลงรุ่งเพชรแหลมสิงห์จ้า
0: ครับผม
1: นั่งคิดนอนคิด
0: อะไรนะ
1: นั่งคิดนอนคิดจ้ะ
0: นั่งคิดนอนคิดแสดงว่าน้องคิดนอนคิด
1: คิดเพลงหนึ่งรอฝนจากฟ้าร
0: อฝนจากฟ้าครับ
1: รุ่งเพชรแหลมสิงห์จ้ะ
0: ครับผม
1: หนูก็ขอส่งมอบทุกคืนเลยทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ลุงดอนด้วยจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับเดี๋ยวรอฝนจากฟ้าเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวจัดให้ครับขอบคุณครับพี่ประชุมสาวสวยนะครับมาฟังเพลงกันก่อนเข้ารายการนะครับแฟนเพลงนะครับเพื่อนทบรุ่น3ขอไว้บอกอยากจะฟังพนมนพพรบอกเพลงอะไรก็ได้นะก็จัดให้กันแล้วกันมิตรเพลงขี้อายครับเสียงร้องของวันเพ็ญจตุรพิธนะครับแล้วก็พนมนพพรมิตรเพลงขี้อายมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาหลาตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาหลาตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับมิตรเพลงขี้อายเสียงร้องของวันเพ็ญจตุรพิธครับและก็พนมนพพรคนขี้อายครับ ป็นเพลงเกี่ยวกับโคศกเนาะลุงดอนเนี่ยไม่ได้เป็นโคศกนะเป็นผู้จัดรายการถ้าโคศกเนี่ยต้องไปจัดเป็นงานนะงานบวชงานแต่งงานศพอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะเป็นโคศกโดยมากลุงดอนเนี่ยผมชอบงานแต่งมากกว่าหรืองานบวชอย่างเงี้ยงานศพไม่ค่อยชอบนะเพราะมันเศร้าแต่ก็เป็นได้นะสมัยก่อนก็ถูกบังคับนั่นแหละแกมบังคับก็ต้องไปช่วยเพื่อนบ้างช่วยพี่ๆน้องๆบ้างช่วยกันไปพิธีกรแต่ตอนนี้แก่แล้วครับเลยไม่อยากแล้วหมดไฟแล้วเลยให้เด็กๆรุ่นน้องๆเขาขึ้นมาบ้างขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์บทสดนะครับยาหญ้าบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางแสบตาน้ำตาไหลฟื้นฟูสายตาด้วยยาหญ้าบลิงครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนงาดำสกัดเย็นบำรุงกระดูกบำรุงเข่าบำรุงร่างกายนะครับท่านใดที่ปวดเข่าเจ็บเข่าซื้อมารับประทานเลยนะดีมากนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายครับท่านใดเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดเยอะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยชามือชาเท้าเนี่ยซื้อมารับประทานเลยเขาจะปรับความสมดุลให้นะครับทุกผลิตภัณฑ์นะมีอย.ทั้งนั้นนะเพราะว่าเป็นอาหารเสริมอันนี้ไม่ใช่ยานะอาหารเสริมครับก็มีวางจำหน่ายลพบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์นะครับอยู่หน้าโรงภาพยนตร์

ภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแซงอยู่อำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีเลือกซื้อเลือกหากันใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นถ้าแม่อยากไปก็โทรศัพท์หาลุงช้าง081-290-1691 ครับงานเสาร์ที่ผ่านมานะลุงดอนติดงานที่วัดนะครับมีงานบวชทั้ง2วันนะฮะเพราะว่าใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็จะมีอีกเหมือนกันนะครับฟังเพลงครับน้องทองหล่อครับขอเพลงไว้หนุ่มเมืองการเสียงร้องของศักดิ์ชัยวันชัยและสาวแม่กรองเสียงร้องของละอองดาวโสธรบุญครับมอบให้กับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าออนนะครับคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีสี่สาวหนองเขพี่หนุ่มช่องสริกายกคลื่นไปเลยครับเซินแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปครับหนุ่มเมืองกาญเสียงร้องของศักชัยวันชัยสาวแม่กรองครับเสียงร้องของละอองดาวโสธรบุญครับสิทธิ์สุรพลทั้งสองท่านนะฮะน้องทองหล่อเป็นผู้ขอมามอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าลืมไซเลียมจอยนะทานอาหารเข้าไปแล้วไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงไซเลียมจอยโปรมิกอยบำรุงไตฟื้นฟูไตรักษาไตมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายครับอยากได้ก็โทรหาลุงช้าง0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเลยหรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับเวลาก็ไล่มาครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับพี่ประชุมสาวสวยขอเพลงไว้นั่งคิดนอนคิดและรอฝนจากฟ้าสงสัยฝนมันจะไม่มาจริงเนาะรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้ 70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับเสียงร้องของรุ่งเพชรแหลมสิงห์พี่ประชุมเป็นผู้ขอมาครับนั่งคิดนอนคิดรอฝนจากฟ้าเข้ากับบรรยากาศเลยเนาะอย่าลืมนะครับปุ๋ยนะครับหอมฟุ้งตราพญาเสือครับฟื้นฟูดินรักษาดินนะครับให้สารอาหารทางดินเพิ่มขึ้นนะฮะมารวยกรีนอัพก็เอาไปผสมน้ำฉีดนะครับให้อาหารทางใบครับรับรองว่างามแน่ๆขอบคุณหลายๆครับแฟนเพลงทุกท่านนะครับเวลาก็ไล่มาครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งนะครับขอมาจากคุณยายเพชรสาวสวยจากหนองเขบอกขอสุรพลสมบัติเจริญครับผมจัดให้มันเข้ากับบรรยากาศจะหนาวหรือยังเอาหนาวจะตายอยู่แล้วดีกว่ามันร้อนเนาะเอาหนาวนี่แหละเพลงหนาวสุรพลสมบัติเจริญและผ่องศรีวรนุชครับเห็นหัวใจพี่แล้วมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านโดยเฉพาะสี่สาวหนองเขนะครับยายอัมพรยายจิ๋มยายอ่อนยายเพชรเป็นผู้มอบให้นะครับรับแฟนเพลงทางลพบุรีทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขมากๆในการฟังเพลงครับเซิร์นแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสดเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย
3: 0812901691 0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์รวมทั้งคมชัดลึกด้วยนะคะและสำหรับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่14 กันยายนค่ะเป็นไงล่ะเผลอแป๊บๆพรุ่งนี้ก็ครึ่งเดือนเข้าไปแล้วเนาะวันเวลาเนี่ยความรู้สึกแอนมันไวจริงๆนะคะไม่ใช่พูดเล่นเนาะไวเวอร์มากๆจะครึ่งเดือนแล้วเผลอแป๊บเดียว นะเพิ่งจะจ่ายค่านั่นค่านี่ไปเมื่อต้นเดือนนะคะไม่ใช่ต้นเดือนเป๊ะๆด้วยเนาะวันเวลาวันที่3วันที่5อะไรอย่างงี้นะเอออ้าวครึ่งเดือนอีกแล้วเหรอเผลอปั๊บๆเดี๋ยวจะหมดเดือนกันอีกแล้วโอ้โหไวจริงๆนะคะและสำหรับวันนี้ก็นะคะเมื่อคืนเช้านี้เป็นยังไงยังมืดตื้อๆมองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหฝนตกนะคะตอนแรกก็ตกพอประมาณค่ะประมาณเอ็นก็จำเวลาไม่แม่นนะเพราะว่าหลับไปแล้วแต่ว่าลุกมาเข้าห้องน้ำเออลุกมาเข้าห้องน้ำฝนตกเหรอเนี่ยเออดีเหมือนกันเว้ยนะคะยังไม่ทันจะหลับดีเลยค่ะโอ้โหกระหน่ำซะยังบอกตายเมื่อวานซักผ้าซักผ่อนตากยังตากอยู่เลยคือมันยังสนิทไม่ดีก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะตากพึ่งไว้อีกสักหน่อยที่ไหนได้เช้ามาวันนี้สงสัยจะแย่แล้วนะเพราะว่าฝนตกหนักมากนะคะเสียงดังสนั่นเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่ามีลมมีฟ้าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเสียงฝนโอ้โหดังจริงๆเนาะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะเช้านี้แต่ว่าฝนฟ้าตกตื่นมาเนี่ยมันก็จะต้องสดชื่นต้นมงต้นไม้ก็สดชื่นมากๆนะคะชูหน้าชูตากันสลอนเลยแหละต้นไม้อะเนาะเดี๋ยวสว่างกว่านี้ค่อยลุกไปสำรวจตอนนี้อยู่ในห้องจัดรายการนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้วันที่14กันยายนนะโปรโมชั่นของเราก็เหลืออีก16วันอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดและแถมคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดนะคะโปรโมชั่นที่3ค่ะซื้อ4แถม1อันนี้ซื้อสินค้าต้องตัวเดียวกันนะคะซื้อ4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองค่ะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1เป็น11ทุกๆ10กล่องจะแถม1กล่องนะคะ20แถม2 30แถม3อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าซื้ ยกลังนะคะ1ลังก็เป็นราคาพิเศษนะคะจะเป็นราคาถูกพิเศษแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยเพราะว่า1ลังเนี่ยบรรจุ60กล่องลังนึง 8,000 บาทหารออกมาแล้วเหลือกล่องละ133แค่นั้นเองค่ะส่งฟรีแบบ EMS นะคะ1กล่องบรรจุ10ซองแค่นั้นเนาะกินวันละซองบางท่านอาจจะ2ซองเหมือนกับแอนมีรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะขั้นต่ำอันนี้ต้องบอกก่อนขั้นต่ำนะบางท่านก็ไม่รู้นะคะอาจจะกินแค่วันละหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเรื่องของกาแฟเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่กินได้ไหมเนี่ยแอนต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตคือตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบว่าไงใช้วิจารณญาณเอาเองนะคะส่วนประกอบของกาแฟมีอะไรก็แจ้งแล้วคือแอนไม่ใช่หมอเนาะแต่ก็แอนก็ขอ เตือนไว้นิดนึงว่าถ้าคุณหมอเขาบอกเราว่าให้เราหยุดกินอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องฟังคุณหมอก่อนนะคะแต่ตัวกาแฟเนี่ยเป็นอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองก็ย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือ
ต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยเนาะประโยชน์ก็หลายอย่างนะคะแต่กาแฟก็คือกาแฟไม่สามารถที่จะไปแก้โรคนั้นโรคนู้นโรคนี้ได้นะคะก็เป็นกาแฟดื่มให้ชื่นใจดื่มให้มีประโยชน์แต่ถ้าใครดื่มแล้วมันเป็นโทษต้องฟังคุณหมอนะคะอย่าไปดื้อรั้นเนาะอันนี้แอนก็แนะนำนะคะสำหรับคือจะมาบอกอายุเท่านั้นกินได้ไหมเท่านี้แอนว่าก็อยู่ที่สุขภาพแล้วก็สุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูคำสั่งคุณหมอหน่อยก็แล้วกันถ้าสุขภาพไม่ดีไม่เหมาะที่จะดื่มคุณหมอเขาก็คงบอกนะคะอย่างแม่แอนเนี่ยก็ยังดื่มได้อยู่นะคะเดี๋ยวหนึ่งซองแบ่งดื่มสองมื้อแม่แอนก็ยังดื่มได้อยู่นะคะแต่ว่าดื่มก็แค่นั้นนะคะวันละซองนะคะแบ่งดื่มออกเป็น2มื้ออย่างแอนก็ถามว่าอายุน้อยไหมก็สวแล้วค่ะแอนก็วันละ2นะอันนี้ดูแต่ละท่านเป็นหลักก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนถามถ่ายเรื่องของกาแฟมาเยอะเพราะบอกฟังแล้วอยากกินอ่ะเป็นกาแฟเจนะคะเป็นกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองส่วนผสมพิเศษต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะอ่ะตามนี้มาที่เรื่องของข่าวกันหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะดูข่าวความคืบหน้ากันนิดหนึ่งค่ะก็มีข่าวของทหารพรานนะคะขออภัยไม่ใช่

ครึ่งนะคะได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3กำลังพลเสียชีวิตชื่อว่าพลทหารทิติกรอายุ20ปีทหารกองประจำการผลัด2ทับ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์นะคะเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อกำลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ป6023ได้เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของพันสร3ค่ายสุธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งไปพบร่างผู้ตายในลักษณะผูกคอกับต้นไม้ก็รายงานให้ทหารเวรประจำวันและผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นหน่วยก็ประสานพนักงานสอบสวนตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยต้นสังกัดทราบว่าพลทหารทิติกรได้รับอนุมัติให้ลากิจตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยาเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอนาจลวยอุบลราชธานีแต่เมื่อครบกำหนดลากำลังพลก็ไม่ได้เดินทางกลับมารายงานตัวเข้าหน่วยตามเวลาที่กำหนดหน่วยต้นสังกัดจึงได้ติดตามและประสานไปยังครอบครัวซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าพลทหารทิติกรออกเดินทางกลับเข้าหน่วยไปแล้วครอบครัวจึงได้ช่วยติดตามตัวผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์บุคคลใกล้ชิดแล้วก็ช่องทางต่างๆแต่ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งไปพบร่างผู้ตายวันนี้จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยก็ไม่พบข้อบ่งชี้หรือว่าพฤติกรรมความขัดแย้งความรุนแรงหรือว่าการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดปัจจุบันหน่วยก็นำร่างผู้ตายส่งชันสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัดถึงสาเหตุหรือพฤติการแห่งคดีในขณะเดียวกันต้นสังกัดก็ประสานไปที่ครอบครัวผู้ตายให้ทราบเหตุการณ์แล้วโดยครอบครัวก็อยู่ระหว่างเดินทางจากอุบลราชธานีไปโรงพยาบาลเพื่อรอรับฟังการชันสูตรกองทัพภาคที่2ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติของกำลังพลผู้เสียชีวิตและก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมให้ความร่วมมือกับตำรวจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมารอบคอบเป็นธรรมตลอดจนให้การช่วยเหลือครอบครัวตามสิทธิประโยชน์และระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่สรุปสาเหตุการตายที่แน่ชัดรอผลตรวจทางนิติเวชและการสอบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการซึ่งกองทัพภาคที่2ก็จะชี้แจงกันต่อไปนะคะส่วนทางด้านเมื่อวานเนี่ยนะคะตอน17 นาฬิกาที่บริเวณจุดรับศพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะพ่อแม่แล้วก็ญาติของพลทหารทิติกรก็เดินทางมารับศพกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้บังคับบัญชาจากกองพันเสนารักษ์ที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ก็นำรถหน่วยแพทย์ทหารมารับศพแล้วก็เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของผู้ตายคุณพ่อชื่อว่านายทวีนะคะเป็นพ่อของพลทหารทิติกรก็บอกว่าหลังทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตจากการผูกคอตกใจทำอะไรไม่ถูกที่ผ่านมาลูกเป็นคนร่าเริงแจ่มใสไม่เคยมีปัญหากับใครเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตจากการผูกคอตัวเองยอมรับว่าไม่สามารถปักใจเชื่อได้ทั้งหมดเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้คิดว่าลูกชายจะตัดสินใจทำร้ายตัวเองทางด้านคุณแม่ชื่อว่านางสาวลาวันป้องวันคำอายุ42นะคะก็บอกว่าคือเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยอ่ะบอกว่าตกใจเสียใจอย่างมากเพราะลูกชายเป็นคนอัธยาศัยดีเพื่อนฝูงเยอะเป็นที่รักของคนรอบข้างหลังเข้ารับราชการลูกยังเคยบอกกับครอบครัวว่าชื่นชอบอาชีพทหารส่วนกรณีผลการชันสูตรที่แพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากการผูกคอและไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมแม้ครอบครัวจะรับทราบผลดังกล่าวแต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจ

0: เนื่องจากไม่พบชนวนเหตุที่ชัดเจนก่อนเกิดเหตุอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นเพื่อให้ครอบครัวได้รับคำตอบที่ชัดเจนส่วนสโรชาวัย20ปีเพื่อนสนิทของผู้ตายก็เปิดเผยทั้งน้ำตาว่ารู้จักแล้วก็สนิทกับน้ำมาตั้งแต่เด็กพอรู้ข่าวเนี่ยตกใจมากเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นคนร่าเริงนิสัยดีและหากมีเรื่องไม่สบายใจเขามักจะปรึกษาตนเป็นคนแรกจึงไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการแบบนี้นะคะเพื่อนสนิทยังบอกว่าแม้จะทราบผลการชันสูตรแล้วแต่ส่วนตัวก็มีคำถามเกี่ยวกับสาเหตุอะไรที่ทำให้น้ำตัดสินใจแบบนี้เนื่องจากไม่เคยเห็นสัญญาณหรือว่าเหตุผลที่ชัดเจนมาก่อนอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดขอให้ความจริงปรากฏเพื่อให้ครอบครัวได้คลายข้อสงสัยและได้รับความเป็นธรรมขณะนี้ศพของพลทหารทิติกรก็ถูกนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอุบลราชธานียังไม่ระบุว่าจะทำการชาปนกิจศพวันไหนส่วนสาเหตุและรายละเอียดก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยของครอบครัวต่อไปต่อมาทางกองทัพภาคที่2ก็จัดทำเอกสารชี้แจงกรณีพบกำลังพลเสียชีวิตในพื้นที่หน่วยเมื่อวันที่12ตอนบ่ายโมงครึ่งได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3พบกำลังพลเสียชีวิตคือพลทหารทิติกรป้องวันคำวัย20ปีทหารกองประจำการผลัด1ทับ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้เข้าไปหาของป่าด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของพันสร.3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วไปเจอกับผู้ตายในลักษณะผูกคอกับต้นไม้จึงรายงานให้นายทหารเวรประจำวันและผู้บังคับบัญชาตามลำดับจากนั้นหน่วยก็ประสานพนักงานสอบสวนตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยต้นสังกัดก็พบว่าพลทหารทิติกรเนี่ยลากิจตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยากลับภูมิลำเนาที่อำเภอนาจลวยอุบลราชธานีแต่พอครบกำหนดกำลังพลก็ไม่เดินทางมารายงานตัวเข้าหน่วยตามเวลาที่กำหนดต้นสังกัดเขาก็เลยติดตามประสานไปที่ครอบครัวก็ได้รับแจ้งจากครอบครัวว่าพลทหารทิติกรเนี่ยออกเดินทางกลับเข้าหน่วยไปแล้วครอบครัวก็เลยช่วยกันติดตามตัวผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ทางบุคคลใกล้ชิดช่องทางต่างๆแต่ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งมีคนมาเจอศพก็จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยก็ไม่พบข้อบ่งชี้หรือพฤติกรรมความขัดแย้งความรุนแรงหรือการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดปัจจุบันเนี่ยนำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัดถึงสาเหตุแล้วก็พฤติการแห่งคดีในขณะเดียวกันต้นสังกัดก็ประสานแจ้งครอบครัวผู้ตายซึ่งครอบครัวผู้ตายก็ อย่างที่บอกนะคะว่าเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลแต่ยังทำใจกันไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะไม่มีสัญญาณมาก่อนว่าพลทิติกรจะฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอแบบนี้ค่ะก็ติดตามกันต่อไปแต่ยังไงเขาจากไปแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคตินะคะส่วนภาพส่วนข่าวอื่นๆความคืบหน้าใดๆเดี๋ยวเราก็นำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรที่เป็นข่าวความคืบหน้าอีกบ้างเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนิดหนึ่งนะคะของไทยรัฐก็ข่าวความคืบหน้าของไทยรัฐก็จะมีนี่นะคะตำรวจแจ้ง2ข้อหาเพิ่มนะอาจารย์หมอนะคะคดีชน3นักศึกษาดับ2แล้วก็สาหัสอีก1เนี่ยค่ะความคืบหน้าคดีรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางมาด้วยกันซ้อน3มานะคะแล้วก็ไปจอดติดไฟแดงที่แยกนางแลจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ค่ำวันที่25สิงหาคมแล้วก็มีรถยนต์ของอาจารย์หมอนะครับพุ่งเข้าชนฝ่าไฟแดงแล้วก็พุ่งเข้าชนเสียชีวิต2รายแล้วก็สาหัสอีก1รายล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนเรียกตัวอาจารย์แพทย์ผู้ขับรถยนต์คู่กรณีมาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยเจ้าตัวก็ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาแล้วก็มีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายกับครอบครัวของน้องที่จากไปในวันที่15กันยายนก็คือพรุ่งนี้แต่ทีเนี้ยเมื่อวานนะที่สภ.บ้านดู่จังหวัดเชียงรายร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์อาจสูงเนินรองสว.สภ.บ้านดู่เชียงรายเจ้าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็ได้เรียกตัวนายแพทย์กมลราชคมอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้ที่ขับขี่รถในวันเกิดเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากกรณีอุบัติเหตุบริเวณแยกนางแหล่ซึ่งมีนักศึกษาเนี่ย3คนประสบเหตุสำหรับการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในวันนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา1ความผิดฐานขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายผู้อื่น 2. ความผิดฐานขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรซึ่งนายแพทย์กมลรับทราบข้อกล่าวหาและให้การรับผิดทุกข้อกล่าวหาหลังเข้ารับทราบนายแพทย์กมลก็ไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นะคะขอให้กระบวนการดำเนินคดีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งการแจ้งข้อหาเพิ่มดังกล่าวทำให้อาจารย์หมอเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วโดนไปแล้วทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันก่อนหน้านี้ก็โดนไปแล้ว3นะความผิดฐานกระทำประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายความผิดประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสความผิดนะคะทำโดยประมาทหวาดเสียวนะคะก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินนะคะช่วงก่อนหน้านี้โดนไป3เมื่อวานนี้เพิ่มอีก2ก็เป็น5ขณะที่ในส่วนของการเยียวยาเนี่ยพนักงานสอบสวนก็กำหนดวันเจรจาไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทนในชั้นพนักงานสอบสวนระหว่างฝ่ายผู้ก่อเหตุกับครอบครัวผู้ตายและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว3ครอบครัวพรุ่งนี้บ่ายโมงที่สภ.บ้านดู่เชียงรายโดยครอบครัวของผู้เสียหายก็จะเดินทางมาร่วมเจรจากันอย่างเป็นทางการก็หวังว่าจะลงตัวนะคะนะคะแล้วก็เหมาะสมเนาะกับชีวิตของลูกสาวเขา2คนแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งก็บอกว่าบาดเจ็บสาหัสแต่คิดว่ารักษาอาการก็ดีขึ้นนะคะแต่เชื่อว่าจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติคือจะไม่เหมือนเดิมว่าอย่างนั้นนะเขาก็ยังไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนได้แต่บอกว่าสาหัสแต่ว่ามีคุณครูนะคะอาจารย์ที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็บอกว่าแล้วก็เพื่อนๆนะบอกว่าเชื่อว่าจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วฟังดูก็ห่อเหี่ยวนะคะน้องเด็กๆ เขาเพิ่งอายุแค่ประมาณเท่าไหร่20อะไรกันแบบเนี้ยนะอนาคตเขายังมีอีกยาวไกลนะคะมาเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้คือตายก็คือตายจากกันไปแล้วเนาะแต่ไอ้ที่ไม่ตายแต่ว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยสิโอ้โหนะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทนะคะใช้รถใช้ถนนรถใหญ่ก็มีน้ำใจให้กับรถคันเล็กเนาะรถคันเล็กก็ขับขี่อย่างดีนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักอย่าว่าแต่ขับขี่เลยแม้แต่จอดอย่างน้อง3คนเนี่ยเขาจอดติดไฟแดงอ่ะคิดดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าจอดอยู่ข้างหน้าจอดมอเตอร์ไซค์ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะจะไปจอดอยู่ข้างหน้าเขาต่อให้มาทีหลังก็ซอกแซกซอกแซกไปอยู่ข้างหน้าเพื่อที่ว่าพอไฟเขียวปั๊บพุ่งออกไปก่อนเลยนะคะอาจจะไม่ทันได้สังเกตว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันคือยังไงเพราะฉะนั้นก็ตั้งท่าให้ดีนะจะไปจอดติดไฟแดงเนี่ยถ้าเขามีรถจอดอยู่แล้วแล้วเราก็ซอกแซกไปจอดข้างหน้าไอ้คันที่เขาจอดอยู่นะยังพอว่าแต่อย่างของน้องเนี่ยเขาไปจอดติดไฟแดงนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยมันยังโล่งอยู่ยังไม่มีใครมาจอดไงไอ้รถอาจารย์นี่ก็พุ่งเลยนะคะผ่าไฟนะคะไฟจะไฟเหลืองไฟจะเขียวจะแดงอะไรเนี่ยรีบพุ่งก่อนกลัวจะเป็นแดงจะพุ่งให้ทันนะคะเลยกลายเป็นว่าพุ่งใส่น้องซะอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็นะแม้กระทั่ง ทำถูกกติกาจราจรทุกอย่างแต่ก็โชคร้ายนะคะมาเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจะไปจอดติดไฟแดงอะไรยังไงก็สังเกตสังกากันนิดหนึ่งนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเราจะไปกันที่ข่าวสดนะคะทางด้านข่าวสดค่ะเรื่องของการชิงทองเรื่องของไฟไหม้นะคะโอ้มีเหตุการณ์ระทึกอะไรหลายอย่างอยู่นะเดี๋ยวติดตามกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งเนาะมาที่ผู้สนับสนุนรายการสักครู่นะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะหมออนันต์สุวรรณโอสถนะคะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิกครีมด้วยนะคะสอบถามหมออนันต์ได้เลยนะคะมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปว่าเอ๊ะอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอแจ้งให้ได้รับทราบเองนะคะคือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยคุณหมอเขาส่งให้ด้วยนะคุณหมอใจดีโทรไปได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์เนาะ0991846665 0991846665นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะประกันบอกว่าคุณปิยนุชหงปานอยู่หนองจอกกรุงเทพนะคะบอกว่ายาเข้าดีของประกันดีมากเลยนะคะคราวก่อนเอาไป10ไร่วันนี้สั่งเลย20ไร่บอกว่าดีจริงๆแหมนะแจ้งมาเมื่อวานเนี่ยนะคะแล้วก็บอกฟังรายการของพี่แอนเป็นประจำขอบคุณคุณปิยนุชมากนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่ถูกใจนะดีใจไปกับประกาศแล้วก็คุณปิยนุชเนาะเจอของแท้แล้ว เจอของดีของจริงเข้าให้นะคะรอบนี้สั่งเบิ้ลเลยคราวที่แล้วลองก่อนใช่ไหม10ไร่รอบนี้เอา20ไร่เลยนะคะแล้วก็มีลุงกับป้านะคะอยู่ตรงไหนคะเนี่ยบอกอยู่ใกล้ๆบ้านประกันนะคะตรงผู้ใหญ่กานะคะเมื่อวานก็มารับยาเข้าดีดไป40ไร่ประกันบอกอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดันลืมถามชื่อบอกว่าติดตามรายการของพี่แอนอยู่นะคะนะคะบอกก็ขอบคุณมากๆเลยนะแน่ประกันใจดีบอกแถมปุ๋ยอินทรีย์ไปลูกเอาไปให้ลองดูให้เอาไปลองดูนะคะมารับยาเข้าดีดไป40ไร่เหมือนกันอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะชื่อลุงกับป้าอะไรสักอย่างแหมเสียดายไม่ได้ถามชื่อเอาไว้เนาะบอกมาตอนจบข่าวบ่ายเมื่อวานน่ะตอนบ่าย 3:00 นะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วเนี่ยหลานตัวน้อยเนี่ยยังไงลูกโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยน้องข้าวหอมของเยการเขาเมื่อวานโชว์สเต็ปทำบัวลอยนะคะทำบัวลอยไข่นะคะทำบัวลอยไข่ทำเองกินเองนักเลงพอเก่งซะด้วยนะดูสิแม่ปั้นบัวลอยเองอะไรเองกินเองอีกต่างหากนะคะบอกเมื่อวานมีคอมเมนต์มาด้วยฟังเยแอนจัดรายการแล้วเยแอนร้องเพลงเสกโลโซ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมแหมได้ไป2ท่อนน้องข้าวหอมบอกเยแอนร้องเพลงเพราะเนาะ นี่มันเคี้ยวนะปากหวานอีกต่างหากเขาเรียกว่าหูถึง เยแอนร้องไป2ประโยค2ท่อนนะคะน้องข้าวหอมบอกเยแอนร้องเพลงเพราะนี่แสดงว่าหูถึงนะเนี่ยนะ ขอบคุณนะคะแหมจะมีโอกาสได้กินบัวลอยฝีมือข้าวหอมบ้างไหมเนี่ยยายแอนเนี่ยนะคะเก่งจริงๆ3ขวบ4ขวบเป็นทุกอย่างนะหลานยายการนะสุดยอดนะคะเห็นแล้วมันเคี้ยวจริงๆเนาะเด็กๆกำลังขยันทำนั่นทำนี่สนุกนะคะอืมสนุกแบบกำลังอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากทำเมื่อก่อนน้องตินตอนเด็กๆอย่างเงี้ยคืออยากทำทุกอย่างนะคะโอ้ยนะคะเผลอแป๊บเดียวไปขัดห้องน้ำอีกแล้วคือแอบเห็นแม่ทำก็เข้าห้องน้ำไปตั้งนานไอ้เราก็เอ๊ะยังไงลูกไม่ออกมาสักทีกำลังขัดห้องน้ำกำลังขัดอ่างล้างหน้าเอาเก้าอี้มาต่อกันแล้วก็โอ๊ยตายแล้วเผลอไม่ได้นะคะอยู่นอกห้องนี่แหละขอเข้าห้องน้ำแต่ว่าปิดประตูเราก็เอ๊ะแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรแต่เอ๊ะเข้าไปสัก5นาทีแล้วทำไมป่านนี้ยังไม่ออกอะไรเงี้ยตกใจเหมือนกันนะคะคือเขาขออะไรแอนก็พยายามเออโอเคเราอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยปกติจะไม่ให้ปิดเลยแต่เขาอยากจะปิดอะไรของเขาอย่างเงี้ยเราก็อ่ะไม่ว่าที่ไหนได้นะคะไปยืนขัดอ่างล้างหน้าเอาเก้าอี้มาต่อกันอะไรกันโอ้นะคะหลายๆอย่างเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรก็อยากทำทุกอย่างแล้วก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนสนุกอะเนาะเออทำนองนี้นี่ก็เหมือนกันน้องข้าวหอมก็ทำทุกสิ่งอยากทำเองนะคะขยันแต่โตมาเนี่ยนะคะแต่โตมาไม่รู้เหมือนกันนะนิสัยเด็กก็อย่างหนึ่งนะโตมาก็อีกอย่างหนึ่งอย่างน้องตินโตมาตอนเด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องของการวาดรูปมากต้องวาดทุกวันนะคะแล้วก็วันละหลายภาพนะคะไม่ทำอะไรเลยนะคะคือไม่เล่นอย่างอื่นวาดภาพอย่างเดียวแล้ววาดระบายสีสวยมากนะคะได้รับรางวัลบ่อยเนาะที่โรงเรียนอะไรแบบนี้แต่ว่าพอโตขึ้นไอ้จุดเนี้ยก็ห่างๆไปนะคะเออจุดนี้ก็ห่างไปก็จะหันไปสนใจทางด้านอื่นนะคะก็ไม่รู้ว่าสนใจอะไรก็สนับสนุนกันไปนะคะจนกว่าจะค้นพบตัวจริงของตัวเองแหละว่าชอบอะไรแน่นอนเนาะตอนนี้ก็บ่ายไม่ใช่บ่ายตี 5:43 นาทีนะคะตี 5:43 นาทีมากันที่เรื่องของฟืนไฟกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ฝ้าเพดานโรงอาหารอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาค่ะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างโอ้นะคะลงมาไม่ใช่เป็นฝ้านะคะลงมาไม่ใช่แผ่นเล็กๆนะคะแผ่นเท่ากับโต๊ะอาหารนะแผ่นเท่ากับโต๊ะอาหารเลยทีเดียวมันหลุดมันร่วงง่ายกันขนาดนั้นเชียวหรือคะเหตุระทึกในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2 พังถล่มลงมากองกับพื้นเร่งกระแทกนะขออภัยแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะแล้วก็อี้รับประทานอาหารที่อยู่ด้านล่างพังเสียหายเลยนะคะก็เป็นเก้าอี้หวายอะค่ะเป็นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ไม้นะคะเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็พนักก็เป็นหวายนะคะก็คือจะว่าพังเสียหายนะคะก็ไม่มากหรอกค่ะเพราะว่าฝ้าเพดานเนาะมันก็ไม่ใช่ไม้แข็งนะคะก็เป็นฝ้าเนี่ยแต่ว่าฝ้าเนี่ยลงมาแผ่นใหญ่ๆหลายแผ่นเลยทีเดียวแผ่นเท่าโต๊ะน่ะลงมาประมาณโอ้4แผ่นได้นะคะ 4-5 แผ่นก็จากในภาพนะคะแล้วก็แต่ว่าโชคดีมันเป็นวันหยุดไงไม่มีข้าราชการไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกมาใช้บริการตรงพื้นที่นี้ก็นับว่าเฉียดฉิวต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องจากว่าถ้าเป็นวันทำการปกติเนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าใช้งานกันหนาแน่นเลยนะทั้งข้าราชการทั้งพนักงานรัฐสภาทั้งบุคลากรบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งสว.ส.ส.นะคะผู้ที่เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาเขาก็มักจะใช้เป็นจุดพักผ่อนแล้วก็กินอาหารกลางวันกันจำนวนมากเหตุการณ์นี้สมมติว่าถ้าเกิดในวันทำการปกติเนี่ยน่าจะส่งผลทำให้มีคนบาดเจ็บกันหลายคนเบื้องต้นหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่และทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาก็เข้าสำรวจความเสียหายเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือวัสดุเสื่อมนะคะนะคะพังไวเสื่อมไวเนาะเดี๋ยวฝนตกก็น้ำรั่วน้ำขังน้ำไหลอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็ต้องหน้าหวาดกลัวเนาะก็อ้าว ขาก็สร้างมาพร้อมกันไอ้จุดนี้ถล่มแล้วจุดอื่นนะมันจะถล่มวันอื่นไหมก็เป็นที่น่าหวาดเสียวก็ดูแล้วก็มีหลายจุดนะคะที่ร่วงทั้งแผ่นก็มีร่วงเป็นจุดๆก็มีสงสัยจะชื้นหนักนะตอนนี้ก็สั่งปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวนะคะแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารทั้งหมดอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่อาจจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตก่อนที่จะใช้งานในวันที่14ก็คือวันนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าตรวจสอบเสร็จเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหรือยังเนาะจากอาคารถล่มก็ไปต่อกันที่ไฟไหม้นะคะไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นค่ะเพจ Fire and Rescue Thailand เขาก็โพสต์ข้อความว่าไฟไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น1ตึกเฉลิมพระเกียรติห้องกายภาพบำบัดเร่งอพยพผู้ป่วยแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ออกจากตัวอาคารไปยังพื้นที่ปลอดภัยท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนพร้อมกับระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุและความเสียหายนะคะบอกว่าถ้ามีอะไรก็จะแจ้งให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะขอแอบดูคลิปสั้นๆนิดหนึ่งนะคะดูจากภาพเขาก็ถ่ายไกลๆอะเนาะมันก็เลยมองดูเหมือนไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูข่าวความคืบหน้ากันนิดหนึ่งว่ายังไงนะคะสำหรับข่าวความคืบหน้าอ่ะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะคะไปถึงไหนยังไงกันอ้าวข่าวแอนหายไปไหนอะแป๊บนะคะคุณผู้ฟังความคืบหน้านะคะชั้นไฟไหม้ชั้นจีโรงพยาบาลบ้านแพ้วเขาบอกไหม้หนักอยู่นะคาดว่าต้นเพลิงมาจากเครื่องสำรองไฟช็อตค่ะก็18นาฬิกานะคะหลังจากได้รับแจ้งเพลิงไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5นะคะตึก5ชั้นของโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็ประสานรถดับเพลิงของในจังหวัดสมุทรสาครและใกล้เคียงตลอดจนการประสานรถพยาบาลจากโรงพยาบาลในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบรวมถึงหน่วยอาสากู้ภัยมูลนิธิต่างๆเข้าให้การช่วยเหลือนะคะชั้นล่างสุดหรือชั้น G ในศูนย์กายภาพบำบัดนอกจากจะต้องเร่งดับเพลิงแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ออกมาให้เร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยกันทุกชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความระทึกเป็นอย่างมากค่ะโชคดีที่ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีการประสานหน่วยงานทุกองค์กรอย่างรวดเร็วการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความชำนาญเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ที่ชั้น 3-40 คนออกไปยังอาคารรับรองได้อย่างปลอดภัยคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เด็กทารกด้วยนะคะส่วนใหญ่นะโดยหลังจากเคลื่อนย้ายออกมาแล้วแม้จะไม่มีใครได้รับอันตรายแต่โรงพยาบาลได้จัดส่งทีมแพทย์ให้อยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายตลอดเวลาเพื่อเป็นการเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่ในส่วนของการดับเพลิงเนี่ยต้นเพลิงอยู่ภายในศูนย์กายภาพบำบัดชั้น G หรือชั้นล่างสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำเข้าไปในตัวอาคารใช้เวลาถึง40นาทีนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงให้สงบได้แต่ก็ยังคงต้องมีการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็การใช้เครื่องอัดอากาศเพื่อไล่กลุ่มควันให้ระบายออกจากตึกให้หมดขณะปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยค่ะถูกกระจกบาดเล็กน้อยทั้งหมดสามารถกลับบ้านได้นะคะจนกระทั่งทุ่มหนึ่งนายเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ดูแลความเสียหายเบื้องต้นในตัวอาคารบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งก็พบว่าเพลิงได้สร้างความเสียหายเฉพาะชั้นจีชั้นเดียวไม่ได้ลามไปชั้นอื่นแต่ความเสียหายก็ราวๆ 90% พร้อมกันนี้ก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย รัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าจากการตรวจที่เกิดเหตุเบื้องต้นเสียหายค่อนข้างมากเพราะว่าเพลิงลุกลามประมาณ 90% แต่โชคดีไม่มีใครเจ็บไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นส่วนผู้ป่วยเดิมที่นอนพักรักษาตัวอยู่ก็ปลอดภัยส่วนเรื่องของตัวอาคารเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองเข้ามาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงก่อนก็จะประเมินได้ว่าสมควรใช้เป็นอาคารทำการต่อไปหรือไม่นะคะส่วนผู้ป่วยที่จะมารับการตรวจรักษาในวันพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันที่14เนี่ยทางโรงพยาบาลได้มีการโทรประสานแจ้งเลื่อนหรือนัดหมายบริเวณจุดอื่นเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้ก็สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครตั้งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินสุขภาวะของผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกคนรวมถึงทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรสาครสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นครปฐมด้วยก็จะลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนทางด้านสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบนะคะแล้วก็ทางด้านของคนที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากห้องศูนย์กายภาพบำบัดโดยเครื่องสำรองไฟเนี่ยมันช็อตทำให้เกิดไฟลุกไหม้ทีแรกก็มีมาทีแรกก็มาเห็นแล้วพยายามจะเข้าไปดับแต่ว่าเอาไม่อยู่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือแต่โชคดีที่คือมันเป็นวันหยุดนะไม่มีคนมาใช้บริการที่ห้องกายภาพเนี่ยก็เลยทำให้คือไม่มีอะไรน่าหนักใจในส่วนนี้มากนะคะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในจุดอื่นแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้าทำงานประสานกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเนาะแต่ว่ารวดเร็วยังไงก็นะไหม้ไป 90% เลยนะใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยค่ะก็ฟืนไฟนะคะไอ้นั่นช็อตไอ้นี่ลัดวงจรอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นบ่อยๆเนาะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังนะต้องระวังเมื่อวานแอนทอดไข่เมื่อวานทำข้าวผัดน้ำพริกเผาให้กับน้องตินนะคะได้น้ำพริกเขาเรียกอะไรน้ำพริกแมงดาใช่น้ำพริกเผาไหมแอนไม่แน่ใจเป็นน้ำพริกแมงดาโอ้โหหอมนะคะน้องตินไม่เคยกินน้ำพริกแมงดาค่ะมันก็เลยจัดซะหน่อยนะคะคลุกข้าวเสร็จแล้วก็เอาไปเคาะในกระทะนิดนึงแล้วก็ทอดไข่นะคะก็กลัวลูกจะเผ็ดเนาะทอดไข่เสริมไปหน่อยอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ากำลังพลิกไข่ค่ะน้ำมันในกระทะกระเด็นแหมกระเด็นมาที่ปากแอร์เลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วมันแบบมันร้อนอ่ะคุณผู้ฟังพอกระเด็นเข้าปากปั๊บแอนก็เม้มปากอ่ะมันเจ็บอ่ะเนาะโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะคือหนังปากเนี่ยหลุดออกมาเลยตกใจเหมือนกันบอกตายแล้วนี่จะเหมือนเดิมไหมเนี่ยปากบวมเหมือนจะเหมือนแล้วก็มันโอ้โหแล้วแสบมากแบบปากเรามันก็บางอยู่แล้วเนาะแล้วน้ำมันกระเด็นแอนยังไม่ได้ทำอะไรแอนแค่พอมันเจ็บปั๊บแอนก็เม้มปากปุ๊บรู้เลยค่ะหนังปากเนี่ยหลุดออกมาเลยลอกออกมาเหลือห้อยอยู่เลยโอ้โหตายแล้วนะยิ่งไม่สวยอยู่แล้วจะมามีตำหนิไปกันใหญ่ไปเนี่ย นะฮะแต่พอดีในตู้เย็นเราก็มีไอเนี่ยตั้งแต่ตอนไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยยังอยู่เลยนะไออะไรอะบัวหิมะนะคะพอได้บัวหิมะป้ายปาดเข้าไปโอ้ยค่อยยังชั่วนะเรียกว่าต้องมีติดบ้านกันนะดับร้อนดีมากกำลังร้อนแสบเอาบัวหิมะป้ายปั๊บโอ้ยหายร้อนทันทีโชคดีนะคะตอนนี้สภาพปากก็มันไม่เยอะนะคะมันเป็นวงกลมเลยมันเป็นพองๆกลมๆแต่ว่าไอ้หนังหลุดไปแล้วตอนนี้ก็ถามว่าเจ็บไหมก็คือไม่เจ็บแล้วก็ปากก็นะคะไอ้ตรงวงกลมตรงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วแม่มาโดนคือจะโดนที่ผิวก็ว่าไปอย่างนะไปโดนที่ปากซึ่งมันเป็นส่วนที่อ่อนนุ่มอะเนาะเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะน้องตินก็ขำเห็นแม่เอายาขาวๆไปป้ายปากบอกแม่แทนที่จะเห็นใจแม่ยืนขำอยู่งั้นน่ะนะคือแม่นี่เป็นตัวตลกจริงๆทำอะไรลูกก็มองเป็นเรื่องตลกหมด5:55 PMนะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเนาะฟังสปอตกันสักครู่ก่อนแล้วกลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะจนถึง7 โมงเช้าค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตา
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ของใครชายใดชาย
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
13: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็น
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงสาธารณสุขคิกออฟไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนินโญสักครู่มาติดตามค่ะ
18: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
19: จุฬาเฮิร์บเพียง ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
20: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
19: ซูฟ้าหน้าใสยิ้มรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
20: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาก
2: ระทรวงสาธารณสุขคิกออฟไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ชู80เมนูสุขภาพนำร่องเขต5สู่เป้าหมาย770เมนูทั่วประเทศคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารระดับสุขภาพสากลที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีเพื่อเปลี่ยนจากอาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมให้เป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการดังกล่าวนำร่องในเขตสุขภาพที่5รวม8จังหวัดโดยประเดิมรับรอง80เมนูอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเช่นปลาม้าผัดสมุนไพรเฮลกรุ๊ปที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอร่อยและมีคุณภาพทางโภชนาการรวมถึงปลอดภัยต่อสุขภาพพร้อมตั้งเป้าขยายผลไปยัง77จังหวัดทั่วประเทศพัฒนาจังหวัดละ10เมนูรวมเป็น770เมนูสุขภาพมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจาก3ดาวไปสู่4ดาวและ5ดาวเพื่อเป็นการผลักดันสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยกระดับผู้ประกอบการและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนินโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนินโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 กันยายน 69ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
4: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะทักทายกันซะหน่อยนะช่วงนี้คุณภาวนาสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์กับกุหลาบสีเหลืองสวยมากนะคะคุณกะระเวกนะคะคุณกะระเวกหมายถึงอะไรเอ่ยนะอันนี้หมายถึงอะไรคะเนี่ยอ๋อไปอ่านข่าวพระมาแล้วเป็นไง ไปอ่านข่าวพระมาพระข่าวไหนล่ะคะข่าวดีก็มีข่าวไม่ดีก็มีไปอ่านข่าวไหนมาคุณทิพวรรณนะคะสวัสดีวันจันทร์พี่แอนขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้แผลหายไวๆขอบคุณนะคะก็น่าจะดีขึ้นเนาะจะหมายถึงว่าคุณทิพวรรณจะหมายถึงว่าหรือว่าคุณกะละเวกจะหมายถึงว่าปากแอนเป็นแบบนี้ไปอ่านข่าวพระหรอหรือยังไง นะไม่แน่ใจเหมือนกันชี้แจงมาด้วยคุณกะละเวกคุณเล็กนะคะกุหลาบสีเหลืองสวยนะคุณกนกวรรณค่ะนะคุณกนกวรรณโอ้ดอกดาวเรืองสวยมากนะคะแล้วก็คุณวัชรินทร์นะคะฝนตกกลางดึกถึงตีสามตกหนักฝนล้วนๆไม่มีฟ้าร้องไม่มีลมเลยนะคะช่วงนี้ฤดูฝนแฟนรายการทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยใช่ค่ะบ้านแอนก็อย่างที่บอกตกตอนแรกก็ตกพอประมาณนะไม่ใช่ตกน้อยๆนะแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ้โหกระหน่ำเลยนะคะกระหน่ำเลยแต่ว่าเป็นเวลาดึกแล้วเหมือนกันไม่แน่ใจแอนก็ไม่ได้ดูนาฬิกาไม่เห็นละ จะหลับแล้วได้ยินเสียงโอ้โหตกแรงจังนะคะนะก็ทั่วถึงอยู่เหมือนกันเนาะคุณวิทย์นะคะบอกสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีค่ะคุณทศพลด้วยนะคะคุณทศพลวันนี้หายไปนานหายไปนานวันนี้มีเลขเด็ดมาฝากอีกแล้วนะคะมันเด็ดจริงไหมเนี่ยคุณทศพลนะแล้วก็คุณลุงทับสวัสดีค่ะคุณพงจันทร์ด้วยนะคะสวัสดีวันสวัสดีเช้าวันจันทร์คุณวิโรจน์ค่ะคุณทวินด้วยนะคะคุณพันนิตาค่ะคุณสิริพรนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าค่ะแล้วก็คุณรุจิราด้วยคุณรุจิราเป็นยังไงบ้างหญิงเหล็กของเราอรุณสวัสดิ์ค่ะบอกว่าครอบครัวคุณแอร์แล้วก็ทุกครอบครัวนะคะรักและคิดถึงทุกคนฟังทุกวันดังทุกคลื่นบอกตอนนี้ผักที่เราทำขายดีมากไม่พอส่งเลยว้าวบอกมีเท่าไหร่เอาหมดตอนนี้เราทำเพิ่มอีกแปลงเราทำเพิ่มอีกแปลงจะได้พอขายขอบคุณที่ให้กำลังใจกันบอกเดี๋ยวถ้าว่างจะส่งไปให้อีกโอ้ยใจเย็นนะคะป่านนี้หน่อไม้ยังทำกินไม่หมดเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวบอกด้วยว่าอะไรส่งแล้วยังสดนะคะทุกอย่างที่ส่งมารอบนี้โอเคหมดค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกผักอะเนาะที่มันมาถึงแล้วมันก็มีความบอบช้ำนะแต่ว่าอย่าพึ่งใจเย็น ใจเย็นก่อนนะคะและนี่อะไรกันบ้างเนี่ยไหนดูซิมีคลิปวิดีโอมาแต่เช้านะคะมาแต่เช้าเลยนะคะฟ้ายังมืดอยู่เลยนะจนฟ้าเริ่มสว่างอันแน่มีแมวส้มมาเป็นเพื่อนด้วยแหมดีจังเลยนะน้องเหมียวนะมาเป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณมากนะคะคุณรุจิรานะก็แล้วก็คุณออนอนงนะคะบอกว่าวันจันทร์สีเหลืองค่ะพี่แอนวันนี้เอาดอกผักสีเหลืองมาฝากเป็นดอกบวบโอ้ตายดอกบวบน่ารักเนาะพี่แอนเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะเคยกินแต่บวบไม่ได้เคยเห็นต้นบวบด้วยซ้ำโอ้วันนี้ดอกบวบเยอะแยะเลยนะคะเหลืองอร่ามเลยวันจันทร์โอ้ขอบคุณมากๆค่ะนะเพิ่งจะได้เห็นดอกบวบคุณสิริพรอันแน่โอ้โหอย่างนี้ทีเด็ดค่ะแกงเหลืองใส่ปลาทูสดใช่ไหมถ้าแกงเหลืองหน่อไม้อย่างนี้มันต้องปลาทูสดนะอร่อยมากๆนะคะเห
เห็นแล้วมันเคี้ยวเลยนะหน่อไม้เราก็มีจากคุณรุจิราแต่ว่าปลาทูสดเราไม่มีเราดันมีแต่ปลาทูนึ่งต้องหาบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่ปลาทูสดไหมคุณสิริพรน่ากินน้องน้ำแดงหวัดดีค่ะพี่แอนเมื่อคืนบ้านหนูตกตอนดึกตกเยอะมากลมก็แรงทั่วถึงเนาะแล้วก็711เช้านี้ชัดเจนโอเคขอบคุณมากนะคะแอบกลืนน้ำลายแกงเหลืองคุณสิริพรนิดก่อนโอ้โหลูกชายแอนร้องอะไรวิเนี่ยนะร้องดังเนี่ยหมูนี่เดฟก็จะมีอาการแบบว่าคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาร้องทำไมนะคะเขานอนอยู่บนเตียงจะละเมอไหมหรืออาจจะหลงแล้วนะตามวัยแล้วก็อย่างตอนเช้าเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่านอนอยู่คนเดียวนานพอแอนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะเดินมาหาเนี่ยโอ้ยนะคะยังไม่ทันเดินถึงตัวเลยเหมือนรู้สึกได้โอ้แบบนะคะหอนเลยแบบหอนดีใจนะคะต้องไปลูบหลังลูบไหล่นวดกันนิดนึงแล้วก็นอนต่อนี่เมื่อกี้หวยหัวอีกแล้วไม่รู้ว่าทำไมจะแรงดีตอนที่ได้กลิ่นได้กลิ่นอาหารนะคะโอ้โหลุกพลึบพลับอย่างก็ไม่ใช่สว นะนะจะหมดอายุเดฟเขาเกิดสิ้นปีนี่ถ้าสิ้นปีนี้ก็15เต็มเนาะแล้วก็พอเริ่มต้นปีก็เข้าสู่อายุ16นะคะแล้วก็นับกันแบบนี้มา3ปีแล้วเนาะตั้งแต่ปีเท่าไหร่67 68 69นะว่าจะอยู่กับแม่หมดปีไหมนะคะนี่ก็ลุ้นกันมาจนถึงเดือน9แล้วเนาะเฮ้ยเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่เดฟอ่ะนะไม่ธรรมดาอ่ะคุณเตี้ยนะคะคุณเตี้ยสวัสดียามเช้านะคะแล้วก็แม่ใหญ่สุรีสวัสดีค่ะตกใจเลยจ้ะน้ำมันกระเด็นไม่เยอะค่ะแม่ใหญ่นะคะก็ประมาณสักปลายนิ้วก้อยค่ะที่ปากแอนพอดีเลยด้านบนแต่ว่ามันเป็นวงกลมแบบมันกระเด็นนิดนึงอะนะตอนนี้ถามว่าเจ็บไหมก็ไม่รู้สึกเจ็บนะคะไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบสักๆอยู่เนาะแบบหนังมันหลุดไปอ่ะแต่ว่ามันแค่กระเด็นไงมันไม่ได้แบบโดนสาดเยอะแต่ว่าปากมันเป็นผิวบอบบางมันก็เจ็บอ่ะเนาะบอกว่าตกใจเลย นะคะขำๆกันค่ะแม่ใหญ่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะน้ำมันกระเด็นก็กระเด็นอยู่บ่อยแหละแต่มันดันกระเด็นโดนปากไงนะรอบนี้นะคะโอ้โหสีขาว2ตัวนะคะดูสิเนี่ยขาวผ่องเป็นยองใหญ่เนี่ยหน้าหอมทั้งคู่แม่ใหญ่เนาะสีขาว2ตัวเห็นแมวขาวๆแล้วบางตัวเนี่ยตา2สีอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักคุณยุพินสวัสดียามเช้าบอกฝนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะเพราะว่าบ้านหมอไม่มีโอ้โหตายเลยอะไรกันเนี่ยบ้านหมอเนาะทำไมรู้สึกว่าฝนไปยากจังเลยเนาะบ้านหมอเนี่ยจริงๆอยู่ไม่ไกลกับลพบุรีบ้านแอนเท่าไหร่นะโอ้นะขอให้ไปที่บ้านหมอบ้างก็แล้วกันแล้วก็คุณลำพึงนะคะคุณจิราพรค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้นะคะจะแมวหรือจะหนูหรือจะตัวอะไรดีเนี่ยน่ารักเฉียวนะคะคุณศรีรัตน์สวัสดีค่ะคุณอ้อนนะคะแล้วก็คุณภาวนาคุณแป้นนะคะแล้วก็คุณชมนะคะรวมทั้งคุณมาลีด้วยเนาะวันจันทร์สีเหลืองก็สดใสนะคะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะพี่มานะด้วยโอ้ของพี่มานะดอกเบ้อเริ่มเลยสวยมากนะคะทั้งเบญจมาศทั้งกุหลาบสีเหลือง711ชัดเจนเสียงแจ่มขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีไม่ป่วยนะคะผ่านปัญหาต่างๆฉลุยหนองมะโมงเนี่ยชาวไร่ชาวนาดีใจขึ้นมานิดนึงเพราะว่าฝนตกลงมาเล็กน้อยข้าวพอฟื้นคนที่ยังทำนาไม่ได้ต้องรอให้ฝนตกมาเพิ่มอีกชาวนาทำแล้ว 20% ยากขึ้นท่วมข้าวอีก 80% รอฝนนะคะอีก 80% รอฝนอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวไร่ชาวนาทุกแห่งทุกที่นะคะขอให้มีฝนฟ้าพอนะคะกับการนะคะปลูกทำการเกษตรก็แล้วกันค่ะก็ขอบคุณพี่มานะนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจกันคุณ LL รับตัวเลขกันไปเมื่อวานนี้นะ
คุณเบนจาบอกว่าที่ราชบุรีฝนตกตอนตีห้าตกแบบกระหน่ำเลยตกแบบไม่มีปีมีคลุยเลยใช่ไหมว่าจะหยุดอยู่โพธารามนะคะทางบ้านโป่งเป็นไงบ้างและที่ลพบุรีบ้านพี่แอนตกไหมบ้านพี่แอนไม่ตกตอนนี้นะคะแต่ตกเมื่อคืนอย่างที่บอกคาดว่านะคาดว่าจะเป็นสักตีสองตีหนึ่งอะไรเงี้ยคิดว่านะก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดึกแล้วเกินเที่ยงคืนไปแล้วอะค่ะหลับไปตื่นหนึ่งแล้วอะเนาะหลับไปตื่นหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะตอนนั้นแต่ไม่รู้เวลาแน่นอนแต่ว่าโหตกแรงค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะแน่แน่นะคะมีภาพนกมาด้วยคุณเก่งนะคะคุณเก่งบอกว่ารับโดราอิ3กล่องมีโปรไหมคะมีค่ะเอา3กล่องเนาะมีของแถม2อย่างด้วยกันนะคะโปรเดือนนี้นะอ่ะเดี๋ยวแอนส่งโปรให้ดูนะคะอ่ะตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจัดการให้นะคะของคุณเก่งนะของคุณเก่งนี่ปลายทางใช่ไหมคะแอนไม่แน่ใจถ้าเกิดใครสั่งสินค้าปลายทางหรือโอนอะไรแจ้งแอนได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่แจ้งเนี่ยแอนก็จะยึดเอาตามเดิมนะตามเดิมที่เคยสั่งคราวที่แล้วคือบางท่านรอบเนี้ยสะดวกปลายทางรอบนี้สะดวกโอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งแอนได้เลยนะเดี๋ยวแอนจัดการให้เนาะอ่ะโอเคนะคะสะดวกแบบไหนก็แจ้งได้นะแล้วก็คุณสิวาพรอรุณสวัสดิ์ค่ะเมื่อคืนฝนตกแบบถล่มทลายเลยนี่ไงนะจะว่าไม่ทั่วถึงก็เฉพาะท่าเรือ เฉพาะบ้านหมอเฉพาะบ้านหมอไม่ได้เลยอะไรเนี่ยเนาะนะคะจุ๋มก็บอกว่าตกมาดีเลยพี่แอนตอน3ทุ่มนะคะนอนหลับสบาย711ชัดเจนโอเคจ้ะแม่ใหญ่สุรีบอกว่าน้องถุงเงินกับน้องขวัญข้าวนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะคุณมาลีนะคะคุณประดับค่ะน้องหมวยบอกเมื่อคืนที่บ้านหนูก็ตกตอน5ทุ่มค่ะตกหยุดหยุดเหมือนกันคุณนายนาบอกว่าทั้งคืนไม่ตกเย็นวานก็ไม่ตกเช้านี้กระหน่ำฟังข่าวไม่ได้ยินเลย นะมันก็นะแต่ละอย่างแต่ละบ้านนะคะโอ้นะคะตกหนักเลยทีเดียวเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเช้าฟังไม่ถนัดชัดเจนยังไงเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายคุณนายนาตอนบ่ายว่างไหมคะปกติได้ฟังไหมตอนบ่ายอาจจะไม่สะดวกก็เจอกันพรุ่งนี้ค่ะคุณนพดลนะคะคุณสำอางด้วยนะแล้วก็คุณจำเป็นลุงช้อยขอบคุณมากนะคะทุกท่านคุณปัญญาด้วยค่ะคุณพรทิพย์ด้วยนะคะคุณดวงแก้วขอบคุณทุกท่านนะอ่ะทักทายกันทั่วถึงนะคะสมาชิกในรายการของเราตื่นเช้าก็เยอะนะคะกลางวันก็พอประมาณส่วนใหญ่จะถนัดเช้ากันเนาะแอนสังเกตดูนะคะตื่นกันแต่เช้าอะรุ่นสวเนี่ย รุ่นสวนอนเร็วนะแล้วก็ตื่นกันแต่เช้าอะไรประมาณนี้นะคะคุณสิริพรบอกทูนึ่งก็ได้นะคุณแอนแซ่บตำพริกเองแต่แอนชอบทูสดนะถ้าเป็นแกงเหลืองแบบนี้นะตำพริกเองด้วยแหมนะคะเก่งคุณภาวนาบอกเสาให้ก็ไม่มีดูดิบ้านหมอเสาให้ไม่มีเลยเหรอคะคุณสมคิดบอกพี่แอนสัญญาณชัดเจนกว่าทุกวันเลยวันเนี้ยบอกเชิญพี่แอนกับครอบครัวพักผ่อนสถานที่ท่องเที่ยวปักหมุดมาที่สวนลุงเล็กด้วยครับผมนครนายกบ้านนารายงานสวนลุงเล็กใช่ไหมคะก็เมื่อวานนี้ลุงกิ๊กเขาก็ส่งมาให้เลือกนะคะว่าจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงทุกคนดีๆทั้งนั้นเนาะนครนายกเหมือนกับรีสอร์ทอะไรก็โอ้น่าเที่ยวเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่บ้างอะไรบ้างนะคะก็กำลังเลือกกันอยู่นะคะว่าเราจะไปพักที่ไหนบรรยากาศเอาแบบไหนแต่ดูแล้วก็ดีๆทั้งนั้น เหมาะแก่การไปพักผ่อนคุณประยูนนะคะบอกว่าสวัสดีคุณแอนฝนกำลังตกพรำๆค่ะอากาศสดชื่นชื่นมื่นขอให้คุณแอนหายไวๆนะคะก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก็แค่รู้สึกสักๆปากหน่อยนะคะแค่นั้นเองโอ้ก็เล่าสู่กันฟังแอนก็ไม่ได้ถึงขั้นบาดเจ็บอะไรขนาดนั้น นิดๆหน่อยๆ นะคะ
คืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะทอดไข่มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอยู่ๆเมื่อวานก็แหมจะกระเด็นไปตรงไหนก็ไม่กระเด็นเข้าปากปั๊บทันทีเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณน้องน้ำแดงบอกว่าหนูยังไม่ได้ตัวเลขเลยอ่ะพี่แอนอ้าวเหรอคะน้องน้ำแดงเดี๋ยวจัดให้นะคะเมื่อวานนี้เขาขอกันเยอะแยะพี่แอนส่งไปครบหมดแล้วมีใครยังไม่ได้อีกไหมคะเนี่ยคุณสุนันค่ะบอกตกตั้งแต่4ทุ่มนะคะตั้งแต่4ทุ่มไปถึงไหนล่ะคะสดชื่นนะนอนหลับสบายเนาะโอ

กันเอาเองแล้วกันนะคะส่งให้ครบถ้วนหมดแล้วเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายกันมาคุณเก่งอ๋อโอเคค่ะคุณเก่งบอกงั้นเดี๋ยวถามแม่แป๊บมันจะเอาแบบไหนได้ค่ะแล้วแจ้งพี่แอนใหม่อีกทีแล้วกันเนาะโอเคนะคะครบถ้วนเนาะขาดตกบกพร่องใครไปยังไงขออภัยด้วยนะคะเหมือนกันสั่งซื้อสินค้าถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ได้ของเนี่ยโทรแจ้งแอนหน่อยนะคะอาจจะตกหล่นเนาะเดี๋ยวแอนจะได้รีบจัดการให้แล้วก็ขออภัยกันล่วงหน้าด้วยนะคะบางท่านก็บอกโอ๊ยกำลังรออยู่เลย บนแหมจริงๆก็นะต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยแล้วก็แอนขอนิดนึงนะคะว่าเวลาสั่งของกับแอนอะกรุณาชื่อที่อยู่เนี่ยขอให้ชัดเจนนะคะขอให้ชัดเจนนิดนึงแบบถ้าบอกผิดเดี๋ยวมันไปผิดแล้วมันลำบากค่ะไพรส์นีเขาไม่เอาไปส่งต้องตีกลับเสียเวลาเสียค่าส่งด้วยอะไรด้วยนะคะเอาที่อยู่ให้ชัดเจนบางคนยังจำที่อยู่ตัวเองไม่แม่นมันอะไรไอ้นี่แหละแล้วก็มาทางเนี้ยขึ้นนะคะมาทางเนี้ยจอดอยู่แถวนั้นอ่ะคือแอนไม่ได้เป็นคนไปส่งแอนเป็นคนเอาของไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วเป็นหน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์ที่เขาจะเอาไปให้คุณที่บ้านเพราะฉะนั้นมาบอกแอนเนี่ยไม่มีประโยชน์นะเลี้ยวเข้าซอยนั้นสุดทางทางนี้ทางนั้นอะไรเงี้ยแอนไม่ได้รับรู้ด้วยนะคะแอนแค่ส่งของที่สำนักงานไปรษณีย์แล้วบุรุษเป็นคนเอาไปให้ซึ่งแอนกับบุรุษก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นต้องเขียนให้เขาชัดเจนเขียนจ่าหน้าเนี่ยให้ชัดเจนเขาจะได้เอาไปส่งเราง่ายๆของมันจะได้ไม่ตกหล่นไม่ตกค้างอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาบางทีเขาอ่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยเขียนไม่ชัดเจนอะไรต่ออะไรเขาก็จะบ่นแล้วนะบ่นแอนนี่เนี่ยถ้าแอนเขียนไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นขอที่อยู่ชัดเจนเตรียมเลยถ้าจะเก็บเงินปลายทางเตรียมที่อยู่มาแล้วโทรหาแอนปั๊บแจ้งตามนั้นเลยนะคะที่อยู่ตามแบบจ่าหน้าซองจดหมายอ่ะตามนั้นเลยเวลาคุณรับจดหมายบินค่าน้ำค่าไฟใดๆเนี่ยมันต้องมีนะคะเอาตามที่เขาจ่าหน้ามาแบบนั้นนะคะตามนี้อันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะบางทีก็บอกที่อยู่ผิดบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะบางทีลืมนะลืมเอ้ยมันซอยอะไรวิเนี่ยเอามาทางเนี้ยหนูนะขี่บอกมอเตอร์ไซค์ไปไปรษณีย์เข้ามาทางนี้แอนไม่ได้รู้จักเขาไงถ้ารู้จักมันไม่มีปัญหาแล้วก็มันไม่ได้รู้จักอะไรเขานะเป็นหน้าที่เขาถ้าเขาเอาไปส่งแบบมันละเอียดใช่ไหมถ้าเขาเอาไปส่งเขาก็เอาไปส่งง่ายแต่ถ้าเกิดเราเขียนไม่ชัดเจนหรืออะไรเขาเอาไปส่งลำบากเนี่ยมันก็จะเป็นการล่าช้าไปเนาะก็เห็นใจเขาไปรษณีย์เนี่ยเขาขนของไปส่งเราอย่างมอเตอร์ไซค์เห็นไหมโอ้ยขนกันมาแบบนะเต็มเลยนะหน้ารถข้างรถหลังรถอะไรใดๆเนี่ยนะก็อำนวยความสะดวกเขาในจุดนี้ว่าที่อยู่เราเขียนให้ชัดเจนละเอียดเขามาส่งเราง่ายๆเราก็รับของสบายๆอะไรแบบนี้เนาะยิ่งช่วงนี้ฝนฟ้าตกก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากน้องๆไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์หรือว่าน้องๆเอกชนที่เขาขับรถมาส่งของอ่ะนะมาทั้งฝนปล่อยบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะก็ขยันขันแข็งทำมาหากินเนาะชื่นชมเขาในจุดนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกเขาหน่อยนะเห็นใจกันมาที่เรื่องของข่าวนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างเอาอีกแล้วลูกชายวัย40เมาเหล้าขอเงินพ่อไปซื้อเหล้าไม่ได้ทำร้ายพ่อเล่นเอาถึงตายเลยนะคะลูก40นะคะเมาเหล้านะคะกับพ่อวัย70ค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อช่วงค่ำตำรวจสภ.เมืองสระแก้วได้รับแจ้งมีเหตุทำร้ายกันจนตายที่หมู่14ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วก็ไปตรวจสอบนะคะผู้ตายชื่อว่านายจรัญค่ะอายุ70เสียชีวิตในกระท่อมนาเบื้องต้นก็พบบาดแผลที่หัวคล้ายกับถูกของแข็งกระแทกอย่างแรงกรามหักเลยนะคะเลือดออกจำนวนมากส่วนผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะลูกชายวัย40ปีชื่อว่านายนิพนธ์สอบถามพยานบอกตอน10โมงนายจรัญผู้เป็นพ่อก็นั่งดื่มเหล้ากับนายนิพนธ์ผู้เป็นลูกนี่แหละแล้วมีปากเสียงทะเลาะกันจากนั้นนายจรัญเดินออกจากบ้านไปกระท่อมนาก็อยู่ห่างจากบ้าน200เมตรนี่แหละ
นายนิพนธ์ก็เดินตามพ่อไปที่กระท่อมก่อนเกิดเหตุก็ทำร้ายร่างกายพ่อจนตายนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแถวบ้านพักก็พบขวดเหล้าแตกกระจายขณะที่ในกระท่อมก็มีชิ้นส่วนกระเบื้องแตกเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

0: ว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นวัตถุที่ใช้ทำร้ายผู้ตายนะคะพยานเขาก็บอกว่าปกตินายนิพนธ์ก็มีพฤติกรรมกินเหล้าเป็นประจำพอเมาก็มีปากเสียงทะเลาะกับพ่อบ่อยที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ไปห้ามนายจรัญก็มักจะออกตัวปกป้องลูกชายว่าลูกชายไม่ได้ทำร้ายหรอกไม่ถึงขั้นนั้นอะไรอย่างนี้จนกระทั่งวันเกิดเหตุชาวบ้านเขาก็เห็นว่านายนิพนธ์เดินเข้าเดินออกที่กระท่อมแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปซื้อเหล้าที่ร้านค้าแล้วก็เดินกลับไปที่กระท่อมอีกครั้งทำให้ชาวบ้านเขาสงสัยเกรงว่าอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันอีกหรือเปล่าก็เลยเดินทางไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าใช่เลยแต่คราวนี้พ่อเนี่ยตายแล้วตัวพ่อเนี่ยตายแล้วนะคะชาวบ้านก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยก็เหมือนกันได้รับเงินสูงอายุนะคะนายนิพนธ์ก็ได้รับเงินคนพิการต่างคนต่างรับเงินนะคะโดยเงินเนี่ยมันจะออกประมาณวันที่10ใช่ไหมที่ผ่านมาพอช่วงเงินออกปั๊บเนี่ยทะเลาะกันทันทีทะเลาะกันเกี่ยวกับการเอาเงินไปซื้อเหล้านะคะเมื่อเดือนที่แล้วนายนิพนธ์ก็เอาไม้ตีพ่อเกือบตายนะหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองสระแก้วเขาก็มาคุมตัวนายนิพนธ์ไปดำเนินการตามขั้นตอนท่ามกลางชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์แล้วก็แสดงความไม่พอใจนะคะก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ก่อเหตุคือนายนิพนธ์แล้วก็พยานรวบแล้วก็รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาตัวนายนิพนธ์ไปตรวจหาสารเสพติดดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ร่างของนายจรัญผู้เป็นพ่อสถาบันนิติเวชเขาก็นะคะก็ถูกส่งไปเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสาเหตุและรายละเอียดที่แท้จริงก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจนะคะก็มีเหตุทะเลาะลงไม้ลงมือกับพ่ออยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้หนักถึงขั้นนี้แต่ว่ามันก็มีแววมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วก็โดนหนักเออนะคะแต่ว่าพ่อเนาะแกก็คงจะให้อภัยลูกชายตลอดนะคะแล้วก็นึกไม่ถึงว่าจะถึงขั้นหมดลมกันไปเลยทีเดียวอ่ะนะคนนึงเข้าวัดคนนึงเข้าคุกไปนะคะเหล้ายาปลาปิ้งกินซะจนสมองไปกันหมดแล้วลดละเลิกได้ก็คงจะดีนะคะที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะเขาก็บอกว่านะหลังจากมีข่าวจับอดีตเจ้าอาวาสค่ะปรากฏว่านักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวัดเยอะกว่าเดิมแน่นกว่าเดิมนะคะก็สำหรับบรรยากาศในวันหยุดนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดสำคัญก็ยังคงคึกคักนะเขาก็นิยมไปทำบุญนะคะไหว้พระเก้าวัดอะไรกันเขาก็ไปอยุธยาเนี่ยแหละเนาะก็ไปกราบไหว้ไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญวัดพนัญเชิงวัดใหญ่ชัยมงคลวัดเก่าแก่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกรณีของสมีโชตนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แต่ว่าบรรยากาศการทำบุญอะไรทุกอย่างปกติประชาชนส่วนใหญ่เขาแยกแยะได้นะคะความศรัทธาการทำบุญตัวบุคคลเนี่ยแยกออกจากกันเลยนะคะที่ไปเยอะอาจจะดีใจเนาะถ้าเป็นแอนความรู้สึกแอนก็ดีใจอย่างที่เขาบอกอะวัดคือแผ่นดินสูงขึ้นเลยนะคะเอาตัวชั่วออกไปได้อะไรแบบนี้เนาะทำให้วัดเนี่ยคืออะไรที่มันด่างพร้อยนะดีดกระเด็นออกไปเออนะเหลือไว้แต่อะไรดีๆยังคงความเคารพเลื่อมใสนะคะก็ทุกคนก็เดินทางไปที่วัดแล้วก็ไปกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ข้อมูลบอกว่าวันหยุดเนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ไหว้พระภายในวัดเป็นจำนวนมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ที่เดินทางมาวัดส่วนหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาสเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงองค์พ่อองค์จตุคามรามเทพแล้วก็เข้าร่วมพิธีเจิมหน้าทองปัจจุบันพบว่าประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวเขามาเยี่ยมชมวัดนะคะส่วนกระแสซื้อขายวัตถุมงคลจตุคามรามเทพแล้วก็ อาจารย์โชติเนี่ยจากการสำรวจกลุ่มออนไลน์จตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์โชว์การซื้อขายแลกเปลี่ยนของแท้เท่านั้นซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 40,000 รายก็พบว่ายังโพสต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลแล้วก็เหรียญรุ่นต่างๆกันตามปกติโดยมีข้อมูลจากผู้ติดตามกลุ่มว่าราคาซื้อขายวัตถุมงคลบางรายนะคะมันมีการปรับลดราคาลงแล้วก็จำนวนผู้ที่เข้ามาสอบถามความสนใจลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเกิดกระแสข่าวภายหลังเกิดกระแสข่าวดังกล่าวยังมีประเด็นเกี่ยวกับชื่อมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ที่มีชื่อใกล้เคียงกับวัดพุทธไทยสวรรค์จนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยนะนายกิตติพงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์บอกว่าหลังมีข่าวเจ้าหน้าที่ชุดสืบกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็เข้าควบคุมตัวอดีตเจ้าอาวาสประชาชนก็สอบถามถึงความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเนื่องจากว่าชื่อมูลนิธิกับชื่อวัดเนี่ยเหมือนกันนะคะมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์กับวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเขียนต่างกันตรงสอเสือกับสอสลามูลนิธิเนี่ยคำว่าสวรรค์ก็คือใช้สอเสือนะแต่ว่าวัดเนี่ยใช้สอสลาเหรอหรือยังไงหรือว่าเขาพิมพ์ผิดนี่แอนก็งงเหมือนกันนะวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะกับมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ก็ชื่อเดียวกันนะเนาะแล้วก็ทางด้านนายกิตติพงศ์ก็บอกว่ามูลนิธิใช้ชื่อและสะกดว่าพุทธไทยสวรรค์ขณะที่ชื่อวัดใช้การสะกดว่าพุทธไทยสวรรค์นะคะต่างกันที่สอเสือกับสอสลาจริงๆนะคะแม้ว่าจะออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าคนละส่วนนะคะแล้วก็คนละหน่วยงานกันจึงไม่ควรนำชื่อมูลนิธิไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเขาไม่รู้สิชื่อเหมือนกันเขาไม่รู้สิเขาก็เลยนึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนาะทางด้านประธานกรรมการมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ก็ย้ำนะคะว่ามูลนิธิไม่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือเหตุการณ์อะไรที่เป็นการกระทำที่ปรากฏในข่าวขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงด้วยป้องกันการเข้าใจผิดและไม่ให้ชื่อของมูลนิธิถูกนำไปเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะตามนั้นเนาะก็อันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเร่งตามหาญาติค่ะเขาไปเจอร่างของผู้ชายปริศนาลอยกลางเจ้าพระยาคาดว่าอายุประมาณ 45-50 ปีผิวดำแดงรูปร่างสันทัดนะคะ 11:53 ค่ะรองสารวัตรสอบสวนสน.ปากคลองสานได้รับแจ้งว่าพบร่างผู้ตายเป็นชายลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับท่าน้ำใต้สะพานพุทธก็เลยประสานนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุบริเวณท่าน้ำใต้สะพานพุทธแขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีกรุงเทพค่ะศพผู้ชายลอยอยู่กลางแม่น้ำในลักษณะหงายหน้าเรือตรวจการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไปลากจูงร่างเข้าฝั่งที่ท่าน้ำใต้สะพานพุทธจากนั้นอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝั่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบชายไม่ทราบชื่ออายุ 45-50 ปีผิวดำแดงรูปร่างสันทัดสูงประมาณ160เซนผมสั้นใส่กางเกงขาสั้นสีดำไม่ใส่เสื้อสภาพเนี่ยเริ่มบวมอืดแล้วคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงแต่ว่าในร่างกายก็ไม่มีเอกสารแสดงตัวบุคคลหรือทรัพย์สินติดตัวอีกทั้งไม่พบร่องรอยบาดแผลที่บ่งชี้ว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายเบื้องต้นตำรวจและแพทย์นิติเวชได้มอบหมายให้อาสาสมัครกู้ภัยนำร่างส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดแล้วก็จะได้ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตอนนี้เขาก็เร่งตามหาข้อมูลบุคคลสูญหายติดตามหาญาติผู้ตายเนาะจะได้ประสานครอบครัวให้ได้รับทราบแล้วก็รับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะเป็นชายอายุ 45-50 ปีผิวดำแดงรูปร่างสันทัดสูงเนี่ยประมาณ 155-160 เซนผมสั้นใส่กางเกงขาสั้นสีดำไม่ใส่เสื้อนะคะญาติใครหายไปลักษณะแบบนี้เนาะ นะคะก็ติดตามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะคะตำรวจสน.ปากคลองสานนะคะคนเสียชีวิตกับน้ำนี่ก็เยอะเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างโอ้ยสงสารเจ้าเฮงเจ้าเฮงเป็นหมาสามขาค่ะถูกทาสยาถือจอบสับหัวแบะคาบ้านเลยแล้วก็ลากมันไปฝังเฮงเอ้ยเนาะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์คลิประบุข้อความว่าหมาถูกทำร้ายจนตายผู้ก่อเหตุกำลังขุดหลุมฝังซากโดยผู้โพสต์ระบุข้อความในลักษณะสะเทือนใจเหตุเกิดที่อำเภอชำนิบุรีรัมย์และเจ้าของหมาได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วตำรวจก็สั่งการให้ชุดสืบไปคุมตัวในปรีชาหรือในกบวัย57ปีที่บ้านพักพร้อมกับตรวจยึดจอบของกลางก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ชำนิสอบสวนทราบว่านายในปรีชาเนี่ยอ้างว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยมันชื่อเจ้าเฮงบอกเป็นหมาเขาเองยอมรับว่าเอาจอบเนี่ยสับหัวหมา2ทีจนมันตายแล้วก็ลากศพไปฝังที่หน้าบ้านอ้างว่าโกรธแค้นที่เฮงมันเป็นโรคเรื้อนเกรงว่าจะมาแพร่เชื้อให้กับหมาของตนและมักจะมานอนหน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นรบกวนก่อนหน้าตอนนี้เหลือหมาตัวเดียวและตนจะฆ่าให้ตายเหมือนกันพร้อมกับยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเสพยาโอ้โหเฮงเป็นหมาที่น่ารักมากนะคะคุณผู้ฟังเหมือนกับเขามีผสมไซบีเรียนฮัสกี้อ่ะนะคะหน้าเหมือนไซบีเรียนฮัสกี้เลยนะคะแบบนั้นเลยแต่ว่าหูตกน่าจะเป็นพันผสมมาเนาะนางวริธาพรอายุ34เจ้าของหมาบอกตนน่ะเก็บเฮงเป็นหมาตัวผู้อายุ2ปีนี่ไงพันไซบีเรียนผสมบางแก้วมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กก่อนหน้านี้เฮงมันประสบอุบัติเหตุต้องตัดขาหน้าซ้ายทิ้งทำให้เหลือเพียง3ขาก็ให้ญาติช่วยดูแลโดยตนจะเป็นคนโอนเงินเป็นค่าอาหารให้เมื่อเช้าโอ้ยดูสิเนี่ยเมื่อเช้าวันเกิดเหตุคนดูแลเจอคราบเลือดในบ้านบริเวณที่เฮงไปนอนและไม่พบตัวหมาจึงเปิดกล้องวงจรปิดดูพบนายปรีชาน้าแท้ๆเลยถือจอบเข้าไปทำร้ายเฮงขณะที่มันนอนหลับแล้วก็ลากมันไปฝังที่หน้าบ้านโถเฮงเอ้ยเจ้าของหมาบอกเสียใจสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเหี้ยมอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านตำรวจก็แจ้งข้อหาในปรีชา3ข้อบุกรุกนะคะทารุณกรรมสัตว์และเสพยาค่ะก่อนที่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเสพยาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเนาะอายุก็ปาเข้าไปจะ60อยู่แล้วนะคะมีความอำมหิตหมานอนหลับก็นะคะทำร้ายมันได้ลงคอก็ขอให้ได้รับโทษที่สะสมนะคะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่เนาะหลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินไม่รักไม่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันนะคะไม่ชอบใจมันก็อย่าไปมองนะคะไม่ถูกใจก็ไล่มันก็ได้มันหลับอยู่นี่เอาจอบไปฟันหัวมัน2ทีตายทั้งที่ยังหลับเลยเนาะอำมหิตมากๆนะคะหรือว่าจะคือทำนองเนี่ยแบบเก่งกับหมาอะไรเงี้ยนะประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวคนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนชิงทองอำเภอสามโคกนะคะกวาดทองไป52บาทมูลค่า3ล้าน5แสนบาทค่ะบุกเดี่ยวเลยนะเอาแล้วก็บอกว่าควงปืนไปเนี่ยจี้พนักงานนะคะให้หยิบทองให้สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณบ่าย 3:30 ตำรวจสภ.3โคกปทุมธานีได้รับแจ้งมีโจรสวมแจ็คเก็ตนะคะคลุมหน้าบุกเดี่ยวเอาปืนจี้พนักงานร้านทองนะคะปากทางซอยเทศบาล1ตำบลและอำเภอ3โคกปทุมธานี กวาดทองคำไปจำนวน52บาทเป็นสร้อยคอ10บาท2เส้นสร้อยคอ5บาท4เส้นแล้วก็4บาทอีก3เส้นเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วประมาณ 3,500,000 บาทนะคะ10บาท2เส้นก็20 5บาท4เส้นก็อีก20นะคะแล้วก็4บาทอีก3เส้นก็12นะคะทองก็ประมาณ50กว่าบาทนะน้ำหนักทองเนาะ 3,500,000 เบื้องต้นพนักงานในร้านก็บอกว่าชื่อว่าสุภัตรานะคะเธอก็กล่าวด้วยความตกใจบอกคนร้ายค่อยๆเดินเข้ามานิ่งๆเลยแล้วก็ชักปืนออกมาบอกให้พนักงานก้มหน้าหมอบลงไปแล้วคนร้ายก็ใช้ปืนเล็งมาทางพนักงานอีกคนบอกคนนั้นให้ลุกขึ้นแล้วให้ไปหยิบทองมาให้ชี้มือไปที่ทองตรงเส้นใหญ่ๆพนักงานร้านทองบอกว่าเมื่อคนร้ายได้ทองแล้วก็เก็บปืนแล้วก็เดินไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้วิ่งด้วยนะเดินไปเฉยๆสำเนียงเนี่ยเหมือนกับพูดสำเนียงคล้ายคนภาคกลางตำรวจสภ.สามโคกแล้วก็ภูธรจังหวัดปทุมธานีก็นำตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เพื่อติดตามหาคนร้ายอย่างเร่งด่วนนะคะอ่ะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะได้ทองมาก็หอบเอาไว้ในกระเป๋าแล้วก็กอดเอาไว้แล้วก็เดินไปค่ะในภาพจากกล้องวงจรปิดนะชิวๆมากเลยเนาะยังไงกันปกติมันต้องวิ่งกันให้แพรบๆมอเตอร์ไซค์จอดไว้ก็บิดหนีกันนี่เดินไปเฉยๆโอ้โหใจเย็นอะไรขนาดนั้นนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปตำรวจเขาไม่ปล่อยให้ลอยนวลอยู่แล้วนะคะตอนนี้ 6:43 นาทีค่ะประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะที่ด่านมะขามเตี้ยมีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีทั้ง2ชนิดจำหน่ายนะใครอยู่แถวๆนั้นนะคะโทรหาประการได้เลยเดี๋ยวประการบอกให้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะทั้งสูตรดอกดกทั้งสูตรรองพื้นแล้วก็สำหรับคู่นี้นะคะปุ๋ยอินทรีย์ขนาดบรรจุ25กิโลดอกดกกับรองพื้นเนี่ยน้องนุ๊กเกอร์จัดโปรให้นะคะ2กระสอบเนี่ยนะคะ50กิโลเนี่ย1,000เดียวนะคะ2กระสอบ1,000เดียวนะคะขนส่งเอกชนโทรหาน้องนุ๊กเกอร์ได้เลย0879934626 0879934626นะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าของประการมณีทรัพย์พันธ์นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะใครใช้ก็ติดใจกันทั้งนั้นนะคะครบจบทุกปัญหาแหละนะไม่ว่าจะทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ใดๆเจอปัญหาอะไรก็ติดต่อประการได้เลยนะคะประการบอกว่าคนที่เอาดินก้นบ่อมาถมที่เนี่ยบางทีจะปลูกอะไรแล้วมันจะไม่ค่อยดีนะให้เอาปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นเนี่ยใส่ลงไปถ้ามีฟางก็เอาฟางปูลงไปแล้วก็ใส่อินทรีย์ทับลงไปแค่นี้แหละนะคะสีมันจะเป็นสนิมหน่อยอย่าใส่เคมีนะเพราะว่าพืชจะไม่โตนะคะเรื่องพืชอะไรเนี่ยถามประการได้ทุกเรื่องนะคะบอกได้หมดอ่ะโทรโลดเลยก็แล้วกันดีใจไปกับพี่น้องเกษตรกรนะคะมีประการมณีทรัพย์พันธ์เป็นเพื่อนเนาะ 6:45 นาทีค่ะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะโดราอิกล่องสีน้ำเงินนะคะบำรุงฟื้นฟูดูแลยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้แจ่มกระจ่างใสนะคะตาเป็นจุดเป็นวุ้นเป็นต้อเบาหวานขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลจอประสาทตาเสื่อมเห็นภาพพร่ามัวก่อนผ่าหลังผ่าก่อนลอกหลังลอกกินได้เลยนะคะ2แคปซูลก่อนนอนวันละครั้งค่ะจะกินเฉพาะโดราอิก็ดีกินคู่กับไบโออีพลัสก็ยิ่งดีเห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นนะคะโดราอิได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีเด่นนะคะ แล้วก็ไบโออีพลัสจำหน่ายมา9ปีและโดราอินะส่วนไบโออีพลัส29ปีแล้วนะคะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นและได้รับรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมนะคะทั้งคู่ผลิตจากโรงงานเดียวกันอาหารเสริมในรายการแอนผลิตจากโรงงานนี้ทั้งนั้น JK Ensign Food เป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะสอบถามได้นะคะจะซื้อ1กล่อง2กล่องอะไรก็ได้นะคะเสียค่าจัดส่งเองแต่ว่าถ้าซื้อตรงตามโปรโมชั่นปั๊บส่งฟรีแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะคะคุณทิพวรรณบอกพี่แอนยังไม่ได้ตัวเลขเลยคุณน้องน้ำแดงได้รับแล้วนะจ๊ะอ่ะโอเคคุณประภาวรินทร์สวัสดีค่ะคุณสุริยนต์ด้วยนะครับอยากได้ตัวเลขอ่ะโอเคแล้วก็คุณปัญญาด้วยนะคะแล้วก็คุณพะเยาขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยวใครยังไม่ได้เดี๋ยวจัดส่งให้คุณหนึ่งฤทัยอื้อหือชาวนี้น้ำพริกกะปิชะอมชุบไข่แล้วก็มีปลานิลแดดเดียวด้วยนะคะแหนดูปลานิลสิดูจะกรอบกรอบเนาะสีสันเข้มข้นขออภัยนะคะกระแอมกระไออีกแล้วเห็นรูปปลานิลทอดสงสัยว่าอย่างเงี้ยเขาทอดอย่างเงี้ยต้องหมักซอสอะไรหรือเปล่าแอนเห็นมันเป็นสีเข้มๆหรือว่ามันเป็นแบบนี้เองคะทอดแล้วมันเข้มแบบนี้เองเหรอหรือยังไงนะมีความสงสัยไปอีกคุณธนโชตสวัสดีค่ะเฮ้ยท้องเริ่มร้องแล้วหิวแล้วน้องตินบอกเช้านี้ขอไข่ลวกอีกแล้วนะคะถ้าน้องตินกินอะไรก็กินตามน้องไปทุกอย่างแหละจะได้ไม่ต้องถ่ายอย่างให้น้องตินเป็นคนกำหนดบางวันเขาก็ไข่ดาวไข่เจียวนะคะไข่ลวกไข่ต้มว่าไปแล้วแต่ลูกกินอะไรเราก็ทำอย่างเดียวกันนะแล้วก็กินไปได้ไม่ต้องทำหลายอย่างเนาะง่ายๆนะคะมื้อเช้าบ้านแอนก็จะเป็นผักเป็นไข่อะไรพวกนี้ค่ะเน้นผักเอาไว้ก่อนนะกินผักตอนเช้าๆกินผักก่อนมื้ออาหารทุกมื้อนะคะผักก่อนนำเข้าไปก่อนเนี่ยจะทำให้ระบบการขับถ่ายของเราโอเคเนาะนะคะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกก็ลองดูคอลัมน์อาชญากรรมหน่อยสิมีอะไรนะคะมีภาพข่าวอะไรกันอีกโอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะสภาพอากาศวันนี้โอ้โหเอาเข้าแล้วหนักถึงหนักมากนะคะเฉพาะอีสานตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะอ่ะมานะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่14กันยายนนะวันที่14กันยายนนะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่แถวจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะคะฝนตกหนักบางแห่งบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษบอกว่าฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด32องศาภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งแถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ร้อยละ60นะคะตกหนักบางแห่งชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ฝนตกหนักมากโดยเฉพาะในจังหวัดตราดนะมีตกหนักแล้วก็ตกหนักมากถ้าจังหวัดตราดเนี่ยตกหนักมากนะคลื่นสูง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ70ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบนครศรีธรรมราชพัทลุงและตกหนักมากที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่านะคะลมแปรปรวนด้วยค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็น่าจะหนักสุดเลยฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ตกหนักบางแห่งนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะคะ แล้วก็คลื่นเนี่ยสูง2เมตรกว่าค่ะกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนะคะก็60 70 80นะคะภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้เนาะส่วนภาคเหนือเบาแล้วตอนนี้เหลือแค่ร้อยละ30เท่านั้นอีสานกลางตะวันออกใต้ยัง60 70กันอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวังกันนะคะทั้งการเดินทางทั้งสุขภาพร่างกายใดๆเนาะนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเดี๋ยวแอนขอดูนิดหนึ่งนะข่าวแต่ละหน้าเว็บเนี่ยก็คือบางเว็บเนี่ยมีข่าวนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าบางเว็บเพิ่งมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีภาพของชาวบ้านสะดุ้งค่ะเข้าป่าไปหาเห็ดขุดดินดันได้ปืนอาก้าพร้อมกระสุนอยากได้เฮ็ดเนาะไม่ได้อยากได้ปืนนะคะโอ้แต่สภาพปืนก็ดูจะสุดโสมแล้วไม่รู้ใครฝังเอาไว้ตั้งแต่พ.ศ.ไหนนะคะบอกว่าไปหาของป่าไปเจออาวุธสงครามทิ้งเอาไว้กลางป่าแล้วก็ดินน่ะมันฝังกลบนะคะก็แจ้งให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงได้รับทราบเนาะแล้วก็ไปตรวจสอบกันนะคะก็บอกว่าวัตถุอันเนี้ยนะคะปืนเนี่ยคือมันมีผ้าห่อเอาไว้ด้วยแล้วก็มีดินกลบเหมือนกับถูกฝังมานานพอแกะผ้าออกเนี่ยมันก็เป็นปืนอาก้าเลยนะ1กระบอกแต่ว่าสภาพมันเก่าขึ้นสนิมแล้วมีซองกระสุนแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งตำรวจเขาก็ยึดเอาไว้ชาวบ้านบอกว่าเพิ่งกลับมาจากไต้หวันพอถึงบ้านนะคะก็เลยจะไปหาเห็ดซะหน่อยแล้วก็มาเจอวัตถุต้องสงสัยห่อด้วยผ้านะคะก็เลยนะคะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์แล้วก็ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบก็อาวุธดังกล่าวอาจจะเป็นของคนร้ายกลัวความผิดนะคะว่ามีอาวุธอันเนี้ยไว้ในครอบครองก็เอามาซ่อนไว้เจ้าหน้าที่ก็ได้กระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นการขยายผลแต่ก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเพิ่มเติมไม่รู้ฝังไว้ตั้งแต่พ.ศ.ไหนนะคะสนิมกินเคละแล้วค่ะฝังเอาไว้พร้อมเลยนะทั้งปืนแล้วก็ลูกกระสุนด้วยนะคะอาก้าเลยทีเดียวอ่ะเวลาในรายการของเราก็แหมกระชั้นชิดเข้ามาเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจกันใหม่เนาะคุณสมบัติบอกว่าคุณแอนที่อื่นฝนตกกันสนั่นที่บ้านไม่ตกเลยอ่ะ711ชัดเจนเหมือนเดิมแหมโอเคนะคะแสดงว่าอยากให้ฝนไปตกบ้างใช่ไหมรอหน่อยนะคุณทศพลขอตัวเลขด้วยอาได้ค่ะคุณอารีด้วยนะคะพร้อมกับดอกไม้ดอกกุหลาบสวยๆขอบคุณมากนะคะวันจันทร์ก็ขอให้สดชื่นแจ่มใสนะวันจันทร์สีเหลืองเวลาในรายการของเราก็หมดซะแล้วเดี๋ยวแอนขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันอีกทีบ่ายโมงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอน พืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงา
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ15นาฬิกาวันนี้จับตากกต.แถลงผลลงมติคดีหัวเลือกสว.จัดกำลังตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: วันนี้เวลา 10:00 น.กกต.นัดประชุมลงมติหัวสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229รายที่ศูนย์